0: อยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วย
1: มีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าจังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
0: ด้านนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันครอส
2: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าไอ้เรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับ
0: นายเสียสักกล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขสั่งคุมเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำชับมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาทุกรายอย่างเคร่งครัดทันทีโดยให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการกักกันกรณีไม่มีอาการและแยกกักกรณีมีอาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายการบินที่เกี่ยวข้องและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้ข้อมูลระหว่างวันที่21ถึง26พฤษภาคม2569ไทยมีผู้เดินทางสะสมทั้งหมด64คนโดยมาจากดีอาคองโก12คนและยูกันดา52คนสำหรับคำสั่งการกักกันและแยกกักมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วานนี้เวลา 18:00 น.โดยกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินมาตรการที่เหมาะสมเป็นระยะ
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความ นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดแนวทางป้องกันด้วยหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน
3: กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงถึงกรณีแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการว่าถือเป็นความท้าทายที่กระทรวงให้ความสำคัญเนื่องจากมีความกังวลว่าการรับชมเนื้อหาวิดีโอสั้นเป็นเวลานานอาจส่งผลให้นักเรียนสูญเสียสมาธิซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงต้องดำเนินการหาทางออกอย่างเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มดังกล่าวเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยในอนาคตอาจมีการกำหนดมาตรการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้กระทรวงจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าวเฉพาะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงมีช่องทางการสื่อสารของกระทรวงอีกหลายช่องทางควบคู่กันไป
5: ที่เรากังวลก็คือเรื่องการเด็กนักเรียนเนี่ยไปใช้เวลาดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ่อยๆใช้เวลานานทำให้อาจจะสูญเสียเรื่องของสมาธิได้เรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่นะครับกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันแต่เป็นเรื่องที่ท้าทายที่กระทรวงเองเนี่ยต้องมีวิธีที่จะต้องดำเนินการทางใดทางหนึ่ง
4: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเพื่อตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพและหลีกเลี่ยงการใช้และบริโภคเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
3: บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปี2569ผู้สมัครหลายรายเดินทางไปยื่นเอกสารตั้งแต่เช้ามืด
6: บรรยากาศการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันแรกที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการรักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดรวมถึงสื่อมวลชนจากหลายสำนักเดินทางมาปักหลักติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่เวลา 5:00 น.กรุงเทพมหานครได้เปิดลงทะเบียนผู้สมัครสก.และผู้สมัครผู้ว่ากทม.ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆที่เร่งอำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครอย่างเป็นระบบเพื่อให้ขั้นตอนการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อมาเวลาประมาณ 5:47 น.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระเดินทางมาถึงเป็นคนแรกขณะที่ผู้สมัครรายอื่นๆต่างทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่รับสมัครอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีไปจนถึงวันที่1มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงนิตยาขุนสิมรายงาน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านห้วยไม้สางตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดปัตตานีที่อบต.กะรุบีตำบลกะรุบีอำเภอกะเพาะจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองรังอำเภอนาหม่อมจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดหนองตาครองตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่5ชุมชนมะละกอตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงรายที่หมู่2บ้านห้วยแล้งตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
9: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐอาจใช้กำลังทางทหารกับโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรมีประเทศใดควบคุมช่องแคบแห่งนี้เนื่องจากเป็นน่านน้ำสากล ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขายังคงไม่พอใจกับข้อเสนอสันติภาพของอิหร่านหลังจากสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับร่างบัญญัติบันทึกข้อความเข้าใจระหว่างอิหร่านและสหรัฐฉบับไม่เป็นทางการที่เกี่ยวกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วโดยอิหร่านจะต้องฟื้นฟูการเดินเรือเชิงพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามภายในระยะเวลา1เดือนขณะที่สหรัฐจะต้องถอนกำลังทหารจากพื้นที่โดยรอบอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านายโมฮัมเหม็ดโอเดผู้บัญชาการกองพลน้อยอันกาซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสพร้อมครอบครัวเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายโอเดเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางทหารของกลุ่มฮามาสมานานกว่า30ปีด้านนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุว่านายโอเดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสคนที่4ที่ถูกสังหารโดยกองทัพอิสราเอลพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสมีอำนาจควบคุมทางทหารและพลเรือนในฉนวนกาซาโดยเด็ดขาด
4: นายแพทย์ทีโรสอัดฮานอมเกเลเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกระหว่างกลุ่มกบฏและกองทัพ DR คองโกที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ทศวรรษกำลังทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสู้รบโดยทันทีเพื่อควบคุมการระบาดครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าการโจมตีสถานพยาบาลหลายแห่งใน DR คองโกส่งผลให้การติดตามผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแทบเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วกว่า101รายรวมทั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตราว220ราย
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านชนะเซลังงอนจากมาเลเซีย2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมเอาชนะไป36ต่อ21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีฑาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองการแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวมืออันดับ32ของโลกไป0ต่อ2เกมแล้วก็รอบ2ไปพบกับนัสสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกมแล้วก็รอบ2ไปเจอกับหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภานิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตกเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2ต่อ0เกมผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุใจประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระ คู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลโพวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพชรลี่สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
14: 1นาทีกับกปท.การอุ้มเด็กนั่งบนตักขณะขับรถนั้นเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะผู้ขับขี่จะพะวงและสนใจในตัวเด็กจนขาดสมาธิโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดเมื่อเด็กแย่งพวงมาลัยรถหรือเปลี่ยนเกียร์รถเล่นซึ่งอาจลอกเลียนมาจากพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่มักพาเด็กมานั่งเล่นบนรถขณะจอดและให้เด็กลองจับพวงมาลัยหรือเปลี่ยนเกียร์เล่นเพื่อความสนุกสนานโดยลืมนึกไปว่าเด็กจะเกิดการจดจำและเมื่อมีโอกาสได้นั่งบนตักผู้ขับขี่ก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่เคยทดลองดังนั้นหากจำเป็นต้องให้เด็กเล็กโดยสารมาในรถด้วย ควรให้มีผู้ดูแลคอยอุ้มเด็กไว้บนตักเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ซุกซนแต่หากต้องเดินทางโดยลำพังควรจัดให้เด็กนั่งที่นั่งสำหรับเด็กหรือคาซีททางด้านเบาะหลังรถและหากเป็นเด็กโตก็ควรให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยทุกครั้งนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่างแม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วภายหลังจากการเชื่อมต่อของจุลทวีปชานไทยและอินโดจีนแรงจากการเชื่อมต่อทำให้แผ่นทวีปทั้งหมดโผล่พ้นระดับน้ำทะเลเกิดการสะสมของตะกอนแม่น้ำในแอ่งตามที่ราบกว้างใหญ่จนมาถึงเมื่อ65ล้านปีที่แล้วเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเซียทำให้ที่ราบสูงโคราชซึ่งเคยเป็นแอ่งสะสมตะกอนถูกยกขึ้นเป็นที่ราบสูงหลังจากนั้นถูกกระบวนการผุพังอยู่กับที่และกร่อนต่อเนื่องจึงมีผลต่อภูมิลักษณ์ของที่ราบสูงโคราชในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกค่ะ
19: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้เตรียมการจัดการทุกขั้นตอนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้โดยเฉพาะการจัดอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนมากเพื่อลดข้อผิดพลาดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ติดตามเรื่องนี้จากว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสงตุ้มครับ
22: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
23: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นในวันไหนคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยมีการเตรียมการไว้อย่างไรบ้างคะ
2: ครับผมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2569นะครับและเราจะจัดให้มีการรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณหอประชุมไอราวัตนะครับสารวาการ2ดินแดงครับผม
1: ตอนนี้มีการเตรียมการรายละเอียดไว้อย่างไรบ้างไหมคะ
2: ครับผมก็มีการเตรียมการรับสมัครนะครับโดยวันที่27นะครับพฤษภาคมนี้นะครับมีการจัดสถานที่นะครับรับสมัครแล้วก็มีการประชุมชี้แจงในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับสมัครในวันที่28เป็นต้นไปครับผมคุณรัฐพันธ
1: ์ค่ะมีข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะมาสมัครไหมคะว่าสิ่งไหนจำเป็นต้องมีหรือต้องห้ามทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับในการสมัครรับเลือกตั้งนั้นนะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับต้องมีเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับถ้าเป็นผู้สมัครสกเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า25ปีในวันสมัครนะครับส่วนท่านผู้ว่าก็ไม่ต่ำกว่า30ปีไอ้35ปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง
1: ค่ะ
2: นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นไม่เป็นบุคคลวิกลจริตจิตปั้นเปื้อนไม่สมประกอบไม่ติดสารเสพติดให้โทษนะครับผมประมาณนี้นะครับและในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับเมื่อสมัครแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการลักษณะที่ต้องรู้วิธีการหาเสียงนั้นหาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเช่นห้ามจำหน่ายจ่ายแจกนะครับในส่วนของเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้กับผู้ใดนะครับห้ามจัดเลี้ยงนะครับหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดนะครับห้ามแม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวันสมัครรับเลือกตั้งนี้นะครับได้เบอร์ได้หมายเลขไปแล้วนะครับจะให้มีกองยาวให้มีสิงโตอะไรมาไม่ได้นะครับเพราะจะผิดในเรื่องของห้ามจัดให้มีมหรสพหรือการลื่นเลงครับผมในการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับก็จะแบ่งเป็น50เขตปกครองก็คือ50เขตเลือกตั้งนะครับผมในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือ1เขตปกครองก็คือ1เขตกรุงเทพอ่ะครับผม
1: ค่ะเรามีข้อกังวลในเขตไหนเป็นพิเศษมั้ยคะท่านคะ
2: จากการเตรียมงานนะครับของทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ทั้งบุคลากรความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็คิดว่าไม่มีจุดใดหรือเขตใดที่น่าเป็นห่วงนะครับในการจัดและดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับผมเพราะเราเพิ่งมีประสบการณ์ในการเลือกตั้งส.ส.ไปครับ
1: ค่ะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะท่านคะจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าไหมคะ
2: ในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยจะไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ
1: ค่ะแล้วสำหรับรายละเอียดของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งล่ะคะเป็นใครได้บ้างคะ
2: ครับผมก็สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้นะครับที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่นะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับบริบูรณ์นะครับในวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยครับเป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลานะครับติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนะครับตรงเนี้ยเป็นสาระสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของต้องเป็นไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพจน์นักบวชนะครับผมในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นนะครับจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็คือในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายมีเลข13หลักและยังไม่หมดอายุนะครับที่สามารถไปใช้ในการแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือแอปพลิเคชันไทย ID ก็ได้นะครับตรงเนี้ยสามารถใช้แสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนะครับ2569นะครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ที่จะเดินทางไปลงคะแนนเนี่ยค่ะติดธุระไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันนั้นได้เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะ
2: ครับผมก็ถ้าสมมติว่าท่านใดที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับในวันที่28มิถุนายน2569นั้นนะครับจะต้องทำการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้ง7วันและหลังวันเลือกตั้ง7วันครับผม
1: ถ้าเกิดว่าไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่แจ้งด้วยเนี่ยประชาชนจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างคะท่านคะ
2: ก็จะเสียสิทธิ์หลายอย่างครับเช่นอย่างเสียสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับหรือผู้ว่าท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเสียสิทธิ์ในการเลือกระดับชาตินะครับต้องจ่ายสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรตรงนี้นะสมัครไม่ได้นะครับเสียสิทธิ์ในการเข้าชื่อนะครับเพื่อสอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเสียสิทธิ์ในเรื่องของการสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรครับ
1: ค่ะมีข้อห้ามไหมคะว่าผู้ที่จะเดินทางไปเลือกตั้งเนี่ยเราห้ามทำอะไรบ้าง
2: ครับผมในส่วนของการบันเลือกตั้งนี้นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับโดยที่นะครับดูเรื่องของเสื้อที่ใส่นะครับไม่ควรมีหมายเลขนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไปซ้ำกับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับและอาจจะไปเป็นการหาเสียงในวันเลือกตั้งนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับผมครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะในเรื่องของการเตรียมการของคณะกรรมการที่อยู่ภายในคูหาแต่ละคูหาแต่ละเขตของการเลือกตั้งค่ะเรามีการอบรมหรือว่าเรามีการชี้แจงเรื่องของการแจกบัตรให้กับประชาชนอย่างไรบ้างไหมคะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์กรณีเหมือนเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีการฉีกบัตรผิดอย่างเงี้ยค่ะเราแก้ปัญหานี้หรือว่าเรามีการเตรียมการเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะ
2: ครับผมตอนนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับได้ดำเนินการนะครับตอนนี้เรียกประชุมในส่วนของประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,629 หน่วยนะครับที่มาอบรมก่อนทบทวนก่อนนะครับตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการซักซ้อมนะครับเพื่อลดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้กับประธานกรรมการประจำหน่วยนะครับและนะครับในวันที่12นะครับมิถุนายนเนี้ยเราจะเรียกประชุมนะครับในส่วนของวิทยากรประจำเขตเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งมาซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อที่จะฝึกวิทยากรทั้งต่างๆนะครับไปทำหน้าที่ให้การอบรมกรรมการประจำหน่วยในระดับต่างๆนะครับทั้ง 6,629 หน่วยเนี้ยประมาณ 70,000 คนเนี้ยเราจะมีวิทยากรไปอบรมให้ความรู้อีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมก็คราวนี้นะครับหรือรอบนี้นะครับเราพยายามที่จะนะครับให้ลดข้อบกพร่องนะครับเนื่องจากว่าเราทราบว่ามีตรงไหนที่บกพร่องเราก็นำมาปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับประชาชนครับผม
1: ค่ะท่านผอ.คะเราสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งรวมถึงรายชื่อรวมถึงสถานที่ตั้งคูหาล่วงหน้าได้ที่ไหนยังไงบ้างไหมคะ
2: ครับผมตอนนี้นะครับในส่วนของ25วันก่อนวันเลือกตั้งนะครับจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับจะประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งนะครับจะสามารถตรวจสอบได้จากหน้าสำนักงานเขตนะครับหรือถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็คือจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสมาร์ทโบทนะครับตรงนี้จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเรามีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นนะครับอยู่บัญชีรายชื่อลำดับใดของหน่วยเลือกตั้งใดสถานที่ใดนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart Vote นะครับสามารถโหลดได้ง่ายๆใช้ได้ทั้ง Android และ iOS ครับผมตรงนี้ตรวจสอบได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าเตรียมเป็นการเตรียมความพร้อมว่าผู้สมัครนั้นนะครับจะเลือกใครนะครับในแอปพลิเคชัน Smart Vote มีครบทุกอย่างให้ท่านทราบครับผม
1: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านผอ.นะคะฝากถึงประชาชนค่ะทั้งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ผู้ที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งค่ะ
2: ครับผมก็ในส่วนของขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับในเขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเลือกคนมาทำหน้าที่ในการบริหารงบประมาณบริหารงานนะครับบริหารทรัพยากรให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนของชาวกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงนะครับในวันที่28มิถุนายน2569นะครับก็จะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับใบแรกจะเป็นการใบเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีสีเขียวนะครับก็การได้เพียงหมายเลขเดียวนะครับแล้วก็บัตรเลือกตั้งสีชมพูจะเป็นบัตรเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกได้เพียงหมายเลขเดียวกันเช่นเดียวกันครับผมสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ให้อ่านวิธีการหาเสียงนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประจำกรุงเทพมหานครได้ประชาพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทุกท่านนะครับที่จะสมัครเนี่ยนะครับเราจะได้รับหนังสือเชิญประชุมเพื่อนะครับรับฟังนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอะไรทำได้หรือทำไม่ได้นั้นนะครับเราจะเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในวันที่4มิถุนายน2569นะครับณโรงแรมเซนทรานะครับตรงนี้เราจะได้เชิญประชุมมาทำความเข้าใจซักถามว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แล้วก็พึงระวังอย่างไรนั้นนะครับเราเตรียมความพร้อมในการเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยครับผม
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยวางแนวปฏิบัติการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ

0: แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเพื่อวางบทบาทและหน้าที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างชัดเจนพร้อมวางแนวทางต่างๆเช่นการควบคุมเรื่องการติดตั้งป้ายหาเสียงเพื่อลดปัญหาการบดบังทัศนียภาพและปัญหาจราจรควบคู่ไปกับการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนลดลงซึ่งหากมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ใช้สิทธิ์จากจุดเดิมทางกรุงเทพมหานครจะมีการแจ้งข้อมูลไปยังประชาชนเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันปัญหาความสับสนในการเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
1: ผมเนี่ยคณะการท้องถิ่นเนี่ยเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะอำนวยการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งหมดนะครับในหน้าที่ที่คณะกรรมการต้องทำพี่น้องประชาชนที่ไปเลือกตั้งกำชับไปว่าอยากให้เป็นสถานที่เลือกตั้งเดิมแต่เหตุถ้ามันมีผลว่าจำเป็นจะต้องย้ายที่เลือกตั้งนะครับประชาชนก็จะมีโน้ตไปพิเศษสำหรับคนคนนั้นนะครับว่าคุณต้องไปเลือกตั้งที่นี่นะเพื่อจะไม่มีปัญหาในการเลือกตั้ง
0: นอกจากนี้อีกหนึ่งความท้าทายสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้คืออุปสรรคจากสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าได้เน้นย้ำทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องถึงแผนปฏิบัติการรองรับรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำในพื้นที่ให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มกำลังพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังโดยทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างมั่นใจ
2: เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ได้ให้ทางสำนักการระบายน้ำและทางสำนักงานเขตเองเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ไปวางแผนในการที่จะแก้ไขปัญหากรณีเกิดฝนตกและมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี
0: ้การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้สะท้อนถึงความใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนโดยไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดเรื่องสภาพอากาศสถานที่หรืออุปสรรคอื่นๆในกระบวนการดำเนินงานมาขัดขวางการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความราบรื่นสะดวกและมีความโปร่งใสอย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ยกระดับมาตรการคัดกรองป้องกันไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าสู่ประเทศไทยหลังสถานการณ์ระบาดใน DR คองโกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
5: องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเตือนภัยการระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกให้อยู่ในความเสี่ยงระดับสูงเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงสาธารณรัฐยูกันดาที่มีพรมแดนติดกันก็พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตแล้วสำหรับประเทศไทยแม้จะยังไม่พบผู้ป่วยโรคไวรัสอีโบลาแต่กระทรวงสาธารณสุขกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดโดยประกาศให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและพึ่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขึ้นอีกขั้นสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศทั้งสองโดยเปลี่ยนจากเดิมจะแค่คุมไว้สังเกตคือแจ้งอาการทิ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ติดตามอาการจนครบ21วันได้ยกระดับให้เป็นต้องกักทุกคนอย่างน้อย21วันโดยสำหรับผู้เดินทางที่ไม่มีอาการจะใช้มาตรการกักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดส่วนกรณีผู้เดินทางที่มีอาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาให้ใช้มาตรการแยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดหากฝ่าฝืนต้องมีโทษทั้งจำทั้งปรับสูงสุดคือจำคุก1ปีปรับไม่เกิน100,000 บาท การเพิ่มมาตรการครั้งนี้เสมือนการเสริมความถี่ตาข่ายดักโรคให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในประเทศโดยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยเหตุผลที่ต้องขยับมาตรการให้เข้มขึ้นเพราะข้อมูลปัจจุบันพบว่ามีผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นเมื่อประเมินผลการติดตามและมาตรการเดิมแล้วยังมีความเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดง

0: การอาจหลุดจากระบบคัดกรองได้
1: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาและของคองโกซึ่งไม่ได้เป็นไฟตรงนะครับเข้ามาในเฉลี่ยประมาณ 5-7 รายต่อวันแต่ใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนก็ทบทวนแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะไปตามผู้ที่เข้ามาได้บางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัว21วันก็ให้มีผลทันทีนะครับ
0: ด้านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกเพราะแม้โรคไวรัสอีโบลาจะถือเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยอาเจียนท้องเสียและในบางรายอาจมีภาวะเลือดออกผิดปกติแต่ช่องทางการติดต่อของโรคคือติดผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งเลือดหรือร่างกายของผู้ป่วยโดยตรงจึงไม่ใช่โรคที่แพร่กระจายง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไป
2: ในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วไปตามปกติที่มีในประเทศอีกอย่างนึงคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่าย
0: การยกระดับมาตรการครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความพร้อมของระบบคัดกรองตรวจจับและตอบโต้ภัยสุขภาพที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพของไทยแม้อีโบลาอาจจะอยู่ไกลแต่การอยู่ในโลกที่มีการเดินทางเชื่อมถึงกันได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงการเฝ้าระวังอย่างมีสติและความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเป็นเกราะสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคร้ายข้ามพรมแดนเข้ามาทำร้ายคนในประเทศนาฤมลอุดมพรรายงาน
3: สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงทวีความน่ากังวลหลังเกิดการแพร่ระบาดมานานหลายสัปดาห์จนล่าสุดองค์การอนามัยโลกประกาศยกระดับความเสี่ยงด้านสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสและรอกนี้เป็นระดับสูงมากติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากำลังกลายเป็นความเสี่ยงด้านสาธารณสุขในทวีปแอฟริกาเนื่องจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์หายากที่ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะนอกจากนี้ยังมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงถึงร้อยละ40ข้อมูลเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในดีอาร์คองโกและยูกันดาทำให้มีผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันแล้วกว่า110รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีกอย่างน้อย900รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า11รายและมีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220รายองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและยกระดับความเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เป็นระดับสูงมากหลังจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านนายแพทย์ทิโดรอสอัสนาฮอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษและควรดำเนินการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาโดยทันทีนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังประเมินว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในครั้งนี้มีความท้าทายอย่างมากด้วยเหตุผล3ประการโดยประการแรกคือความล่าช้าในการตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ซึ่งหมายความว่าเรากำลังไล่ตามสถานการณ์การระบาดที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วประการที่2จังหวัดทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งเป็นจุดแรกที่ตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีความไม่มั่นคงปลอดภัยสูงมากเนื่องจากการสู้รบระหว่างกองทัพดีอาร์คองโกกับกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ที่ทวีความรุนแรงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประกอบกับประชาชนในพื้นที่ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่จากภายนอกส่วนประการที่3คือการที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งเป็นต้นต่อการระบาดรอบนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดาแล้วยังมีอีกน้อย10ประเทศในทวีปแอฟริกาได้แก่แองโกลาบูรุนดีสาธารณรัฐแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเอธิโอเปียเคนยารวันดา เซาท์ซูดานแทนซาเนียและแซมเบียที่เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าสงครามและการอพยพย้ายถิ่นในภูมิภาคนี้เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาขยายวงกว้างทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในสหราชอาณาจักรกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายแห่งซึ่งรวมถึงสถาบันไซรัมแห่งอินเดียเพื่อเร่งเดินหน้าการวิจัยวัคซีนตัวใหม่ที่สามารถต้านเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวและหากกระบวนการวิจัยดำเนินไปได้ด้วยดีคาดว่าจะเริ่มการทดลองทางคลินิกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าอาจต้องใช้เวลานานถึง9เดือนกว่าการพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจะพร้อมใช้งานอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้จะกลายเป็นการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงมีน้อยมากเนื่องจากคุณสมบัติและการติดต่อของเชื้อไวรัสมีความแตกต่างกันอย่างมากธนิกธนกรไพศาลรายงาน
5: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได้
6: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
5: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้พฤหัสบดีแล้วนะครับก็กลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับนำทีมโดยช่างเทคนิคครับคุณสายชนนีสังคุณอุเทนพรมพันใจครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาทักทายพวกเราได้ที่เพจนี้ครับ
1: ครับงานไทยเฟล็กซ์อนุกาเอเชีย2026นะครับเมื่อวานนี้ก็จัดขึ้นเป็นวันที่2นะครับที่Impact Forum เมืองทองธานีนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ไปเปิดงานนะครับแล้วก็เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้านะครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอาหารไทยเฟล็กซ์อนุกาเอเชีย2026นะฮะซึ่งท่านก็ประกาศนะครับว่าอาหารเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่สิ่งของอุปโภคบริโภคอย่างเดียวไม่ใช่ว่ากินและใช้อย่างเดียวเนี่ยแต่ต้องนำพัฒนาเนี่ยเป็นสินค้าในการส่งออกแล้วก็สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยตะวันออกกลางมีน้ำมันมาขายเราก็จะต้องมีอาหารหรือว่าสินค้าเกษตรไปขายให้กับเขาเช่นเดียวกันเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการถือว่าเป็นอาวุธอย่างหนึ่งในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับที่จะสามารถต่อรองในทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆได้เพราะแม้ประเทศอื่นๆจะมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเนี่ยที่เหนือกว่าเรานะครับในเชิงเศรษฐกิจมีทองมากกว่าเรามีเงินมากกว่าเราแต่ทุกประเทศต้องกินอาหารทานอาหารนะครับถ้าไม่มีอาหารทุกคนอยู่ไม่ได้ดังนั้นประเทศไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งในน้ำมีปลาในนามีข้าวจึงเป็นจุดแข็งที่ไทยเนี่ยสามารถที่จะนำจุดแข็งตรงนี้เป็นข้อต่อรองทางเศรษฐกิจได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ความสำคัญของงานไทยเฟล็กซ์อนุกานะครับช่วงแรกของรายการนะครับมาพูดคุยกันครับเรื่องของความร่วมมือ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับประธานาธิบดีเวียดนามมาเยือนประเทศไทยนะครับมีความสำคัญอย่างไรและจะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรกับ2ประเทศนี้ระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมมีแนวทางอย่างไรที่จะพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมากขึ้นนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณทรงพลและคุณณัฐพงศ์ครับ
2: ครับท่านครับการเยือนไทยครั้งนี้ของประธานาธิบดีเวียดนามครับมีวาระสำคัญอะไรบ้างที่จะทำให้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศในครั้งนี้ครับ
3: ครับเรารู้สึกภูมิใจมากครับที่ท่านโตเหลิมนะประธานาธิบดีเนี่ยคือเป็นผู้ที่มีทรงอิทธิพลมากนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านเป็นคนที่ควบทั้งสองตำแหน่งเลยครับพรรคนะแล้วก็ยังเป็นประธานาธิบดีอีกแล้วเราจะเห็นว่าถ้าเรามีอะไรท่านรับปากได้เนี่ยท่านคงจะสามารถจะขับเคลื่อนและทำเป็นรูปกระทำได้นะครับฉะนั้นในส่วนภาคเอกชนเองเรามีการไปลงทุนนะมากมายที่เวียดนามก็บางเซกเตอร์เนี่ยเราก็เจอปัญหาอุปสรรคนะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเอ่ยเรื่องระบบราชการเอ่ยอะไรต่างๆซึ่งท่านจะเปิดโอกาสนะครับให้แต่ละบริษัทที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมาก เข้าไปพูดคุยกับท่านเป็นลักษณะว่าวันออนวันเนี่ยนะครับตอนบ่ายนะครับและขณะเดียวกันท่านก็อยากจะฟังถึงว่าในอนาคตมีผู้ที่นะจะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อท่านจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถจะทำการแก้ไขแล้วก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นโดยชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
1: ครับ
3: ฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านได้ขึ้นมาปกครองประเทศเวียดนามเนี่ยท่านสามารถที่จะควบรวมนะครับ60ยุคเนี่ย63จังหวัดเหลือ34จังหวัดทำสำเร็จนะครับเราจะเห็นนะเรื่องการปรับคอร์รัปชันซึ่งเป็นส่วนที่เรากังวลมากๆนะท่านก็สามารถที่จะทำได้อย่างเต็มที่อีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นโอกาสของไทยด้วยนะที่ว่าดู GDP ของเขาเนี่ยประกาศเลยว่าต่อไป5ปีข้างหน้าปีละจะโตถึง 10% นะครับ
1: ครับ
3: ฉะนั้นในเรื่องเราจะเห็นว่าท่านมีความพร้อมนะทุกๆด้านที่จะมารับฟังนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะระหว่างประเทศนี่ก็มีความสำคัญมากที่ไทยกับเวียดนามนะจะช่วยกันอย่างไรเราจะเห็นนะว่าวันที่19พฤษภาคมเดือนนี้นะที่ผ่านมาครับเราก็เอามีทางกองทัพเรือนะครับได้เอาเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์นะครับไปจอดอยู่ที่นะโฮชิมท่าโฮชิมินห์นะครับผมมีโอกาสไปร่วมด้วยนะก็คือต้องการไปช่วยร่วมราชเวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้ง50กว่าครั้งแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่มีความสำคัญฉะนั้นอะไรที่ท่านรับปากได้มีความมั่นใจครับว่าท่านจะทำได้นะครับแล้วท่านครั้งนี้เนี่ยก็จะมีคณะรัฐมนตรีและยังพานักธุรกิจที่สำคัญนะครับมาเซ็น MOU นะกับทางฝ่ายไทยด้วยนะสิ่งที่เราจะเห็นนะครับว่าท่านครั้งนี้มาก็เช่นเดียวกันครับท่านจะบินเข้าอุดรก่อนเพราะว่าที่โน่นมีคนไทยนะเชื้อสายเวียดนามอยู่กับเราเนี่ยตั้งแสนกว่า
1: คร
3: ัวด้วยกันนะแล้วก็วันนี้ก็จะได้พบกับท่านนายกแล้วก็ให้เกียรติในการที่จะมาพบกับประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจผู้นำผู้ภาคธุรกิจนะครับที่ริสคาร์ลตันนะซึ่งทางสมาคมมิตรภาพนะก็ได้รับเกียรติในการเป็นผู้ที่จัดงานครั้งนี้ด้วยครับ
1: ครับในโอกาสครบรอบ50ปีไทยเวียดนามนะครับทางสมาคมมีแนวทางที่จะผลักดันบิ๊กโปรเจกต์หรือแนวทางในการร่วมมือเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
3: ครับคือเราต้องพูดถึงว่าไม่เพียงแต่50ปีความสัมพันธ์ระหว่างทางการทูตนะครับ
1: ครับ
3: เดือนนี้เนี่ยเป็นการถือว่าครบรอบ1ปีของการที่เราลงนามนะครับเกี่ยวกับเรื่องความข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะรอบด้านก็หมายความว่าท่านรัฐบาลไทยเราได้มีการลงนามนะความร่วมมือนะซึ่งในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศนะครับที่ทำนะครับเราพูดถึงแนวคิดในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องว่าจะโตต่อไปได้ยังไงด้วยสามเชื่อมโยงอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เรามีจุดแข็งแม้แต่เกษตรเนี่ยทางภาคเกษตรเราไม่เป็นคู่แข่งกันอย่างเดียวนะเราสามารถที่จะเป็นพันธมิตรนะในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันได้ลักษณะอย่างไรบ้างอย่างเช่นของไทยนี่การแปรรูปนะหรือมีพวกอาหารเรื่องบางทียาต่างๆเนี่ยทางโน้นนี่จะให้ความร่วมมือในลักษณะอย่างไรนะครับทางการแพทย์นะที่ส่วนใหญ่เนี่ยทางเวียดนามก็ไปรักษาที่สิงคโปร์เพราะว่าการโรงพยาบาลต่างๆในเวียดนามก็ยังมีความเราเรียกว่าวิทยาการจะยังไม่อำนาจเท่ากับประเทศไทยเราจะทำอย่างไรถึงจะมีข้อตกลงในการที่จะนำเอาคนเวียดนามเนี่ยมารักษาที่ประเทศไทยอีกเรื่องนึงเราเป็นศูนย์กลางในลักษณะเกี่ยวกับเรื่องชิ้นส่วนรถยนต
1: ์
3: และทำEV นะรถ EV นะครับซึ่งทางเวียดนามเองนะก็มีการประกาศละว่า แม้ว่าเขาจะมีรถยนต์ EV การผลิตเองนะครับเขาก็จะมีการส่งเสริมในด้านนี้นะเราซึ่งเราแข็งแรงกว่านะครับขณะเดียวกันเขาก็แข็งแรงกว่าทางเรื่องอิเล็กทรอนิกส์จะทำอย่างไรแต่ที่สมาคมมิตรภาพเนี่ยกับทางฝ่ายภาคเอกชนเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะโตเอานะครับเราปีที่แล้วเนี่ยคนไทยเรานะได้ไปเที่ยวที่เวียดนามมากขึ้นถึง 500,000 คน
1: ค
3: แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเวียดนามนะมาเมืองไทยถึง1ล้านคนแล้วทางภาคอีสานเนี่ยมีอนุสรณ์สถานของท่านประธานโฮชิมินห์ท่านผู้นำทุกครั้งของสูงสุดของประเทศเวียดนามทุกครั้งมาต้องไปที่ภาคอีสานนะเราจะทำอย่างไรถึงจะให้ทางการท่องเที่ยวเนี่ยไปส่งเสริมและก็นำเอาคนเวียดนามเนี่ยมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้นผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถจะทำได้เลยนะครับก็ยังมีหลายเรื่องนะครับที่เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันสิ่งที่สำคัญก็ที่เรียนนะว่าเราจะทำอย่างไรว่าไอ้การแข่งขันเนี่ยมันก็ต้องมีแต่เราต้องหาจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละสองประเทศเนี่ยมาเสริมซึ่งกันและกันนะครับให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะครับ
1: ครับท่านสนั่นครับมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าเรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเวียดนามกับไทยเนี่ยเหมือนเป็นคู่แข่งกันอยู่เราจะทำยังไงฮะจากคู่แข่งมาเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจครับท่านมองแนวทางตรงนี้ว่ายังไงบ้างฮะ
3: อย่างท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าเราสามารถจะเชื่อมโยงนะครับคอมไบด้วยกันมาแล้วให้ถ้านักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นมาเนี่ยผมว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะทำให้เป็นว่าtwo country one destination ซึ่งทำได้ดีมากเลยนะครับถ้าพูดถึงประชาชนต่อประชาชนคนเวียดนามนี่ชอบมาเมืองไทยมากๆเราจะทำอย่างไรถึงสามารถจะดึงเขามาเมืองไทยให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับ
1: ครับครับ
3: ส่วนเกี่ยวกับเรื่องข้าวนี่เราต้องยอมรับครับว่าทางเศรษฐ์เนี่ยการผลผลิตของเขามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีพันธุ์ข้าวตลอดเวลาซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราถ้าเทียบแล้วเนี่ยเราก็มีจุดอ่อนแต่อ่อนจุดอ่อนถ้าเทียบกับทางประเทศเวียดนามแหละครับแต่คุณภาพของเราก็ยังดีแล้วก็ชื่อเสียงของเราเนี่ยก็ยังดีกว่าและเราเก่งเรื่องการแปรรูปนะครับจะทำอย่างไรถึงว่าการแปรรูปของเราเนี่ยมีความโดดเด่นเราจะสามารถจะนำเอาพืชผลบางประเภทที่เขามีมากแล้วก็ราคาที่ต่ำกว่าเราเนี่ยเป็นต้นทุนที่ต่ำกว่าแล้วใช้เทคโนโลยีของเราหรือนวัตกรรมของเราเนี่ยในการที่จะสร้างแวลูขึ้นมาผมคิดว่าส่วนนี้เนี่ยมีโอกาสมากๆแล้วเราก็กำลังคุยถึงว่าคอนเน็กต์หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกด้วยนะฮะเราจะทำอย่างไรถึงใช้โอกาสนะในการที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถจะใช้เส้นทางนะของที่เขากำลังจะสร้างรถไฟความเร็วสูงแต่ขณะเดียวกันเขาก็กำลังปรับปรุงแล้วก็ขยายเกี่ยวกับท่าเรือเราจะไปผ่านทางสสปลาวนะครับแล้วก็เข้าไปที่เวียดนามไปสู่ประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะครับแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีสำหรับการที่ทางประธานาธิบดีของเวียดนามมาเยือนที่ไทยในครั้งนี้นะครับ
1: ครับ
2: แล้วในส่วนของอื่นๆครับที่ท่านมองว่าจะสามารถเดินหน้าหรือว่ามีการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าตรงนี้ท่านคิดว่าส่วนนี้เนี่ยจะมีการส่งผลในเรื่องของการเติบโตไปด้วยกันบนเวทีโลกยังไงบ้างครับ
3: อันนี้คือเราพูดถึงว่าไทยของเราเนี่ยคือกับทางเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องพลังงานหมุนเวียนนี่เราให้ความสำคัญมากๆแต่ก็มีอุปสรรคมากมายเหมือนกันระหว่างทางแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยทางส่วนที่ไปลงทุนนะของไทยเกี่ยวที่ในเวียดนามเนี่ยมีเจ้าใหญ่ๆหลายเจ้านะเจออุปสรรคมหาศาลก็วันนี้ก็เป็นเวทีหนึ่งที่ท่านต้อเริ่มนะฮะจะรับฟังนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเราต้องพูดว่า ประเทศเวียดนามนี่มี FTA ถึง58ฉบับนะของเราแต่ประมาณสักเท่าไหร่20ฉบับเท่านั้นเองฉะนั้นผมว่าในส่วนที่เราจะทำอย่างไรถ้าซัพพลายเชนของเราดีเนี่ยเราสามารถที่จะอาศัยนะครับที่การผลิตของเราจากเมืองไทยเนี่ยไปที่เวียดนามแล้วก็ส่งออกนอกอีกส่วนหนึ่งแล้วก็อาศัยซัพพลายเชนวัตถุดิบนะหรือว่าพวกกึ่งสำเร็จรูปของเราเนี่ยส่งไปทำที่ประเทศเวียดนามอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันเวียดนามก็สามารถที่จะส่งพวกสินค้านะครับมาขายที่เมืองไทยเราก็ยินดีจะส่งเสริมนะเราเก่งเรื่องโอท็อปเขาพยายามที่จะมาเรียนรู้จากเราความเชื่อมโยงนะครับระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดในท้องถิ่นก็เป็นหนึ่งในสามเชื่อมโยงที่เราได้มีการทำข้อตกลงไว้ครับ
1: ครับครับนี่คือเรื่องของความร่วมมือ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับในหลากหลายด้านนะครับเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับวันนี้ขอบคุณท่านสนั่นมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบพระคุณครับคุณทรงพลและคุณนันพงษ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามครับนี่คือความร่วมมือ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับก็เป็นการเยือนละครับของประธานาธิบดีเวียดนามนะครับก็ได้จะได้มีการพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีการเยี่ยมเยือนเนี่ยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับจะได้เห็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยที่ไทยกับเวียดนามดูเหมือนเป็นคู่แข่งทางการค้า
2: คร
1: เรื่องข้าวเนี่ยไทยกับเวียดนามเนี่ยแข่งขันกันนะครับสูสีดูดีกันนะครับบางทีเขาก็นำเราบางทีเราก็นำเขาจุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยแตกต่างกันนะครับจะทำยังไงให้เป็นพันธมิตรหรือว่าเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจมากกว่าเป็นคู่แข่งที่จะมาฟาดฟันกันนะครับอันนี้เรื่องข้าวส่วนเรื่องการท่องเที่ยวท่านสนั่นก็บอกแล้วว่าแนวทางและแนวคิดเนี่ยจะมีเรื่องของ two country one destination คือ2ประเทศ1จุดหมายปลายทางนะครับเที่ยวเวียดนามแล้วก็ได้เที่ยวต่อไทยเที่ยวไทยแล้วก็ได้เที่ยวเวียดนามคอนเน็กหรือว่าต่อกันนะ
2: ครับ
1: อันนี้คือการท่องเที่ยวเราจะไม่แย่งลูกค้ากันแต่เราจะเชื่อมโยงกันนำลูกค้ากลุ่มเดียวกันเนี่ยมารวมกันแล้วก็ใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันก็คือต่างตอบแทนนั่นแหละระหว่างไทยกับเวียดนามอีกเรื่องนึงคือเรื่องของโลจิสติกนะฮะการขนส่งสินค้าเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้มีการพัฒนาเพื่อลดต้นทุนนะครับในการขนส่งสินค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วนะฮะในทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นแนวทางเบื้องต้นคร่าวๆที่เราจะได้มองเห็นนะครับถึงวิสัยทัศน์แนวทางและมุมมองต่างๆในการเดินหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามครับเอาละครับไปดูงานไทยเฟล็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เป็นประธานเปิดงานไทยเฟล็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ครับท่านนายกบอกครับว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะแต่ว่ายังเป็นความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกด้วยนะครับ ไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG นะฮะคือเศรษฐกิจสีเขียวนั่นเองนะครับเพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทยเฟล็กซ์อนุก้าเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญแล้วครับในการเชื่อมโยงภาครัฐนักธุรกิจภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรผู้ประกอบการทั่วโลกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตนะฮะตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกปีที่ผ่านมาก็คือปีที่แล้วนะฮะม
2: ู
1: ลค่าการส่งออกอาหารของไทยเนี่ย 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งภายหลังเปิดงานท่านนายกพร้อมคณะก็เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าภายในงานหารือแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่มาร่วมงานจากหลายประเทศครับ
2: ครับซึ่งรายละเอียดของงานไทยเฟล็กในครั้งนี้นะครับก็สามารถไปร่วมงานกันได้แล้วนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานที่เป็นงานอาหารระดับประเทศที่คนในวงการอาหารเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับต้องยกให้ไทยเฟล็กอนุก้าเอเชียนะครับซึ่งงานนี้นะครับจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นั่นเองแล้วก็มีการร่วมกับหอการค้าไทยแล้วก็โคโรเมเซ่นะครับซึ่งงานนี้ครับไม่ใช่แค่เป็นงานใหญ่ระดับประเทศแต่ว่ายังคงเป็นงานแสดงสินค้าที่มีบทบาท สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียด้วยซึ่งปีนี้ครับไทเฟกอนุก้าเอเชียได้กลับมาแล้วนะครับพร้อมกับการที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็ดียิ่งขึ้นด้วยเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจนะครับในเรื่องของอาหารและก็เครื่องดื่มได้มาค้นหาสินค้าไปพร้อมๆกันร่วมกับบริการนวัตกรรมการเจรจาทางการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจอัปเดตเทรนด์แล้วก็เปิดมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจด้วยโดยได้มีการรวบรวมในส่วนของผู้ประกอบการนะครับทั้งในส่วนของไทยและก็ต่างชาติรวมกว่า56ประเทศมาไว้ในงานเดียวกันซึ่งมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปนะครับเทคโนโลยีด้านอาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมและก็ของขบเคี้ยวครับซึ่งในแต่ละโซนก็มีความหลากหลายทั้งอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วไปอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพอาหารโภชนาการเฉพาะด้านอาหารแห่งอนาคตและความยั่งยืนรวมถึงอาหารอื่นๆที่น่าสนใจอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความร่วมมืออีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์นะครับรวมถึงนิทรรศการพิเศษเช่นไทยซีเล็กไทยฮาลาลพาวิเลียนนะครับแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกที่มีไฮไลท์สำคัญมากมายนะครับคือนั่นก็คือในส่วนของสินค้าผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Foods นะครับซึ่งก็เป็นผลไม้สดแล้วก็ผลไม้แปรรูปหลากหลายรูปแบบที่จะนำมาจำหน่ายและก็โชว์ในงานนี้นะครับพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัลAgri Export Star Pitching Challenge ด้วยนะครับก็จะมีการนำมาจัดแสดงในครั้งนี้นะครับซึ่งงาน Thaifec Anuga Asia 2026นี้นะครับจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีครับปีนี้มีการขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มไปยังอาคาร4รวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารด้วยกันครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3นะครับ Impact Forum อาคาร4และก็ Impact Exhibition Center อาคาร5ถึงอาคาร12นะครับโดยในการเจรจาธุรกิจนะครับก็จะมีให้เข้าไปพูดคุยกันเนี่ยตั้งแต่วันนี้เลยยาวไปจนถึงวันที่29พฤษภาคม2569นะครับก็ตั้งแต่เวลา10โมงตรงจนถึง6โมงเย็นนั่นเองนะครับส่วนการเจรจาและก็จำหน่ายปลีกนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะมีในวันที่30พฤษภาคม2569นะครับตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับผู้ใดที่จะเข้าร่วมงานเนี่ยในการแต่งกายนะครับก็แนะนำให้แต่งชุดสูทหรือว่าสมาร์ทแคชชวลนะครับงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะและก็ต้องมีอายุตั้งแต่17ปีขึ้นไปด้วยยกเว้นในวันที่30พฤษภาคมนะครับจะมีการเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดอายุในการเข้าร่วมงานและก็ไม่ได้จำกัดการแต่งกายด้วยนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของงานนี้เนี่ยThaifec Anuga Asia 2026จะมีคนที่เข้าร่วมเยอะนะครับแล้วก็มีคนสนใจมากด้วยก็แนะนำให้ใครที่จะไปเนี่ยใช้รถโดยสารสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับก็ลงที่สถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่าจะที่สถานีทะเลสาบเมืองทองธานีก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเดินเข้างานได้เลยเพื่อความสะดวกในการเดินทางในครั้งนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าใครที่คิดจะไปเนี่ยไปจองเรียกว่าเป็นการลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับที่ www.thaifecanuga.com นะครับก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้านะครับได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวแล้วก็เมื่อไปถึงเนี่ยก็สามารถรับบัตรเข้างานได้ทันทีนะครับโดยสามารถรับได้ที่อาคาร4อาคาร6และอาคาร9รวมถึงอาคาร10ด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนอยากจะ walk in ไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็ไปรับบัตรได้ที่จุดลงทะเบียนจุดเดียวกันที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับงานนี้ต้องบอกว่าใครที่อยู่ในแวดวงอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับเป็นงานสำคัญที่หลายๆคนเนี่ยต้องเรียกว่าให้การต้อนรับแล้วก็ต้องจับตาให้ดีนะครับใครที่กำลังมองหาไอเดียในการธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถไปร่วมงานนี้ได้สำหรับ Thaifec Anuga Asia 2026ครับ
1: ครับซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์แล้วก็นวัตกรรมของอาหารในอนาคตนะฮะอาหารที่ได้รับความนิยมในช่วง 2-3 ปีนี
2: ้
1: คืออาหารสุขภาพอะไรที่มีคำว่าสุขภาพต่อท้ายเนี่ย ราคาจะสูงขึ้นทันทีฮะ
2: ถูกจะมีการบวกเพิ่มนิดหน่อย
1: ถูกต้องซึ่งจริงๆเนี่ยผมมองนะฮะบางทีเอ๊ะทำไมลดน้ำตาลลงนะฮะเหมือนชานมนะฮะลดน้ำตาลลงแต่แพงขึ้นนะครับ
2: ต้นทุนอาจจะลดลงหรือเปล่า ไม่ใช่หรือว่าอาจจะเป็นใช้วัตถุดิบอื่น
1: ๆนะฮะคือถ้าแคลอรี่น้อย
2: ครับ
1: ราคาแพงนะฮะแล้วก็ เรื่องของการใช้เขาเรียกว่าวัสดุอื่นๆเนี่ยแทนเนื้อสัตว
2: ์
1: นะฮะวัสดุอื่นๆแทนเนื้อสัตว์เขาเรียกว่าโปรตีนแพลนเ
2: บ
1: สเนี่ยแหละแทนเนื้อสัตว์เนี่ยได้รับความนิยมในต่างประเทศมากต่างประเทศเนี่ยมักเขาอย่างเช่นในฝั่งยุโรปเนี่ยเขามักนิยมในการรับประทานเนื้อนะฮะเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อหมูนะครับแล้วก็มีผลงานวิจัยเนี่ยเมื่อวันก่อนผมดู Netflix เนี่ยเขามีการวิจัยด้วยการนำคู่แฝดนะฮะอายุเท่ากันมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันก
2: ็
1: คู่แฝดนะมันคงไม่มาจากไหนได้ฮะเขาเอาคนหนึ่งเนี่ยมาทานวีแกน
2: อ
1: ีกคนหนึ่งทานเนื้อสัตว
2: ์ครับ
1: วีแกนเนี่ยคือไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรจากสัตว์เลยนะ
2: เป็นอารมณ์มังสวิรัต
1: นมเนิมอะไรไม่ได้ไข่เคยอะไรไม่ได้คือไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลย
2: ครับ
1: คนหนึ่งทำอย่างนี
2: ้
1: อีกคนหนึ่งไปกินเนื้อสัตว์แล้วปรากฏว่าในห้วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบเรื่องของเลือดโครโมโซมแล้วก็อะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าสุขภาพเนี่ยของคนที่ทานวีแกนเนี่ยดีกว่าดีกว่าแล้วก็อายุไขเนี่ยนะฮะในการที่จะดูจากผิวพรรณรวมถึงเลือดอะไรต่างๆเนี่ยดีกว่านะครับและที่สำคัญนะฮะเขาเรียกว่าประสิทธิภาพนะครับเรื่องของเพศเนี่ยปรากฏวีแกนดีกว่าฮะ
2: นะครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยผมก็งงกิน
2: แต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ากินโปรตีนเนี่ยอาจจะดีกว่า
1: อาจจะปุ๋งปังกว่าใช่ไหมอันนี้ผู้ชายนะอันนี้ผู้ชายที่เขาวิจัยกันนะฮะคือต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาอาหารเนี่ยทดแทนเนื้อสัตว
2: ์
1: เพราะว่ามันก็มีผลการวิจัยอีกเหมือนกันคือต่างประเทศเขาไม่มีกฎหมายเหมือนไทยเรื่องของสารเร่งเนื้อแดงใครอยากจะเร่งเนื้อแดงเร่งไปอย่างอเมริกาเนี่ยไม่มีนะฮะแล้วก็คนก็เป็นมะเร็งลำไส้อะไรกันเยอะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการกินเนื้อสัตว์แล้วก็อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์เช่นไส้กรอกแฮมอะไรพวกนี้ผมเคยไปถามหมอก็บอกโอ้ถ้าเกิดไม่ได้กินทุกวันมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดคุณทานทุกวันเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้เดี๋ยวนี้เทรนด์ของโลกก็คืออาหารเพื่อสุขภาพ
2: ครับ
1: อีกอันนึงเทรนด์อาหารเพื่อพร้อมทาน
2: ครับ
1: เทรนด์อาหารพร้อมทานเนี่ยเป็นเทรนด์แห่งอนาคตคือมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตเมืองในเขตอะไรต่างๆเนี่ยคือต้องใช้อาหารพร้อมทานเช่นคุณเดินเข้าเซเว่นมินิมาร์ทอะไรต่างๆเนี่ย
2: ค
1: ุณจะเห็นอาหารพร้อมทานเยอะ
2: ครับ
1: เช่นข้าวโพดเนี่ยถ้าคุณจะไปซื้อตามตลาดเนี่ยคุณจะได้มาฝักยาวๆฝักใหญ่ๆได้มา 2-3 ฝักแต่ถ้าเกิดคุณเดินเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตเช่น 7-Eleven หรือมินิมาร์ทอะไรต่างๆผมไม่ได้โฆษณานะฮะแต่ก็จะเห็นข้าวโพดครึ่งฝักแล้วก็ซีลอยู่ในพลาสติกที่สามารถที่จะแกะออกมาได้ง่ายๆ
2: เหมือนเป็นสุญญากาศ
1: เลยนะฮะก็คือรับประทานพอดีคำ
2: ครับ
1: พร้อมทานพร้อมทิ้งนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสะอาดข้าวต้มมัดถ้าเกิดคุณจะไปซื้อเนี่ยคุณจะได้ 3-5 มัดถูกไหม
2: ครับ
1: ถ้าคุณเดินเข้ามินิมาร์ทคุณก็จะได้ข้าวต้มมัด1ชิ้น2ชิ้นซีลภายใต้ความปลอดภัยและความสะอาด
2: ครับ
1: คุณก็พร้อมทานพร้อมทิ้งนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับมีความปลอดภัยในการที่จะรับประทานก็คือมาตรฐาน GMP มาตรฐานหลักการในการที่จะใช้ในการผลิตอาหารรู้ว่าผลิตมาจากไหนอันนี้คือสิ่งที่เป็นการพัฒนาคือมาตรฐานของอาหารนอกจากเราจะผลิตอาหารแล้วเนี่ยคุณต้องมองนะครับว่าคุณจะไปขายที่ไหน
2: ครับ
1: ถ้าคุณจะไปขายใน 7-Eleven เนี่ยผมบอกเลยนะครับเท่าที่ผมคุยมากับนักอุตสาหกรรมอาหารเช่นคุณวิสิตลิ้มลือชาและอะไรต่างๆเนี่ย
2: ครับ
1: อู้หูเงื่อนไขเขาเยอะพอสมควร
2: คือข้อจำกัดเยอะ
1: ก็คือ
2: คุณภาพคุณภาพใช่ไหม
1: เงื่อนไขเขาคุณต้องผ่าน GMP คุณต้องไปขอใบรับรองคุณต้องนั่นต้องนี่มันถึงจะสามารถวางบนหิ้งสินค้าของเขาได
2: ้
1: นะฮะคือการขายสินค้าขายอาหารอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าอยากจะได้ที่ขายดีๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย
2: ครับ
1: นะฮะหรือไม่ถ้าคุณจะขายเองเนี่ยคุณก็เปิดร้านเปิดแฟรนไชส์ของคุณเองคุณก็ทำได้
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของเทรนด์อาหารแล้วก็เรื่องของการตลาดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่องของอาหารนะครับสร้างเม็ดเงินในเศรษฐกิจเป็นอย่างมากแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องจับตามองคืองานนี้นะฮะคือเรามองว่ามันเป็นอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตนะฮะคำถามคือคนอื่นๆเนี่ยเกษตรกรที่เราอยากจะบอกให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ย
2: ครับ
1: เอ๊ะเขามีงบประมาณถึงไหมนะมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีคือเกษตรกรไทยเนี่ยบางส่วนและส่วนใหญ่เนี่ยยังคือผู้สูงอายุขาดเงินทุนติดลมหนี้สิน
2: ครับ
1: เขาจะเข้าถึงเครื่องมือสมาร์ทฟาร์มิ่งดิจิทัลแพลตฟอร์มหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่สำคัญคือต่ออย่างเรื่องข้าวคนที่รวยเนี่ยคือโรงสี คนที่รวยคือผู้ที่แปรรูปข้าวส่วนคนที่ยังจนอยู่ปัจจุบันนี
2: ้
1: คือชาวนาผู้ปลูกข้าวให้เรากิน
2: เกษตรกร
1: นั่นแหละเราจะทำยังไงให้คนกลุ่มนี้เนี่ยกินดีอยู่ดีพอผลผลิตตกต่ำราคาข้าวตกต่ำรัฐบาลก็อุดหนุนทีนึงผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำข้าวโพดราคาตกยางราคาตกปาล์มราคาตกรัฐก็เอาเงินไปอุดหนุนอีกทีนึงนะฮะบอกให้เขาไปเปลี่ยนการปลูกเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าไม่ปลูกอันนี้ก็ไม่รู้จะไปปลูกอะไ
2: ร
1: ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะฮะคำถามคือเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรซึ่งพยายามแก้กันทุกรัฐบาลแต่มันไม่จบไม่สิ้นสักทีเราก็จะต้องเจอกับการใช้งบประมาณในการอุดช่องว่างในการที่จะเกิดสินค้าการเกษตรที่มันตกต่ำทุกปีทุกช่วงการผลิตตรงนี้เราจะทำอย่างไ
2: ร
1: นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นช่องว่างเป็นช่องว่างของโครงสร้างเกษตรอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์เมอร์กับเกษตรฐานรากที่ยังตามไม่ทันอ
2: ัน
1: นี้เป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับการรับสมัครนะครับผู้ว่ากรุงเทพนะครับแล้วก็ผู้ว่าขออภัยนายกเมืองพัทยานะครับเริ่มต้นวันนี้วันแรกนะครับเรื่องของการรับสมัครเนี่ยทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณณรงค์เรืองศรีนะครับท่านก็เป็นผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.ด้วยนะฮะแล้วก็ทางกกต.ประกาศออกมาบอกว่าพร้อมแล้วนะครับเรื่องของการรับสมัครผู้ว่ากรุงเทพนะครับวันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายน8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะฮะณห้องบางกอกชั้น B2 นะครับอาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพที่ดินแดงไม่ใช่เสาชิงช้านะครับเช้านี้นะฮะโอ้โหนะฮะคนที่มาคนแรกครับ ตัวจริงเสียงจริงนะฮะเพราะว่าอดีตผู้ว่าชัดชาติจะบอกผู้ว่าก็ไม่ได้ถ้าลาออกแล้วนะฮะคือจะบอกว่ามีผู้สมัครเนี่ยหลั่งไหลเดินทางมาแสดงตนตั้งแต่ตีห้าครับ
2: ครับ
1: รับสมัคร8โมงครึ่งมากันตั้งแต่ตีห้ายังกับบัตรคอนเสิร์ต
2: ยังกับบัตรคอนเสิร์
1: ตนะฮะเออนะฮะแม้จะมีฝนตกในช่วงเช้าแต่ก็ไม่ทำให้ว่าผู้สมัครเนี่ยท้อถอย
2: ครับ
1: นะครับก็มาสมัครกันนะฮะตีห้าครึ่งคึกคักฮะแกนนำผู้สมัครต่างๆจากหลายพรรคการเมืองผู้สมัครอิสระทยอยเดินทางมาท่ามกลางเสียงปีกลองอะไรโอ้โหหลังไหลกันมา
2: เต็มเลย
1: กองเชียร์มาโอ้มาคนเดียวไม่ได้ ต้องมีกองเชียร์ด้วยนะฮะมีสีสันอะไรต่างๆมากมายนะฮะสีก็มีเขียวส้มฟ้าแดงขาวไม่รู้หมายถึงอะไรกันนะฮะมีเทศกิจเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะฮะ คนนี้แหละฮะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์
2: มาคนแรกไหมครับนี
1: ่เออเขาบอกว่าก็คือบอกว่าใครมาคนแรกเนี่ยบอกยาก แต่กองทัพนักข่าวเนี่ยก็พุ่งไปที่คุณชัดชาติสิทธิพันธ
2: ์ครับ
1: นะฮะก็เมื่อก่อนเนี่ยจะใช้คำว่าทำงานทำงานทำงานที่เสื้
2: อ
1: ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเสื้อกั๊กเสื้อกั๊กแล้วมีตราว่ากรุงเทพทำงานนะฮะกรุงเทพทำงานนะฮะแล้วก็พาอดีตผู้บริหารกรุงเทพรองผู้ว่าชุดเดิ
2: ม
1: นะครับก็มาร่วมทีมนะครับก็ร่วมสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะฮะที่ศาลาว่าการกทมดินแดงนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะฮะก็ทิศทางข่าวเนี่ยก็มองไปที่อดีตผู้ว่าชัดชาติเนี่ยลงรับสมัครเลือกตั้งนะฮะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะวันนี้ก็คงมีบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะคึกคักนะฮะ
2: ยังมีหลายท่านที่ต้องรอดูนะครับอย่างดร.โจอย่างและอีกหลายคนหม่อมกรนี่หม่อมกรกสิวัตร
1: กรกสิวัตร
2: ครับก็จะมาสมัครในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ปีนี้เนี่ยมาในคอนเซปต์เลือกกรุงเทพในแบบคุณนะครับก็จะมีการจัดเลือกตั้งขึ้นนะครับในวันที่28มิถุนายน2569นะครับแล้วก็นอกจากเลือกตั้งผู้ว่าแล้วนะครับก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกกรุงเทพมหานครด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็เตรียมตัวไปใช้สิทธิ์นะครับคุณทรงพลใช้ได้ไหมครับ
1: ผมนนทบุรีเกิดกรุงเทพแต่ว่าอยู่นนทบุรีเมื่อก่อนอยู่เขตจอมทองแถวฝั่งทนนั่นแหละแล้วก็น้ำท่วมน้ำท่วมในสมัยนั้นนะ2528เนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่แจ้งวัฒนะเนี่ยเพื่อหนีน้ำท่วมแล้วก็อยู่จนทุกวันนี้นะฮะเป็นคนนนทบุรีไปแล้วนะฮะซึ่งปัญหาของคนกรุงเทพเนี่ยที่เราเจอเป็นประจำเนี่ยคือ1รถติดฮะ2คือเรื่องของน้ำท่วมอันนี้เป็นโจทย์ท้าทายของกรุงเทพนะฮะผู้ว่าเนี่ยรับสมัครกันแล้วก็เลือกตั้งเนี่ย28พฤษภาคมนะฮะจะเจอปัญหาแรกคือน้ำท่วมกรุงเทพเพราะนี่ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับอันนี้เป็นโจทย์ท้าทายของผู้ว่าคนใหม่ประกอบกับอีกเรื่องนึงเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
2: ค
1: ือเรื่องของคนไร้บ้านนะคนไร้บ้านอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือผลลัพธ์ของปัญหาไม่ใช่ปัญหานะครับคนไร้บ้านเป็นผลลัพธ์ของปัญหาที่เกิดจาก1ความไม่สมหวังของการประกอบอาชีพที่ย้ายถิ่นฐานคนต่างจังหวัดมาทำงานกรุงเทพตกงานเสร็จเป็นคนไร้บ้านนะฮะคนที่มีปัญหาครอบครัว
2: ครับ
1: โดนไล่ออกจากบ้านหนีออกจากบ้านมาเป็นคนไร้บ้านและ3คือคนวิกลจริตออกมาเป็นคนไร้บ้านพอเป็นคนไร้บ้านปุ๊บเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีบ้านอิ่มใจอยู่แถวประปาแม้นสีจะอยู่แถวประปาแม้นสีที่ดูแลคนเหล่านี้อยู
2: ่
1: นะครับตรงนี้เราจะมีการดูแลให้มากขึ้นอย่างไรรวมถึงผู้สูงอายุบ้านบางแคต้องต่อคิวกันกี่ปีฮะ15ปีกว่าจะได้สิทธิ์นะครับถ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยพยายามที่จะดูแลผู้สูงอายุที่เรารู้อยู่แล้วว่ามีแต่มากขึ้นเด็กเกิดน้อยคนแก่เยอะจะดูแลกันยังไงอันนี้คือชีวิตความเป็นอยู
2: ่
1: อย่าไปมองผิวเผินว่ารถติดน้ำท่ว
2: ม
1: ไปดูชีวิตความเป็นอยู่คนเมืองดีกว่าความเครียดมากน้อยแค่ไหนนะครับสุขภาพจิตเนี่ยจะดูแลยังไง PM 2.5 เกิดขึ้นทุกปีห้องปลอดฝุ่นมีเพียงพอแค่ไหนดูแลเด็กนักเรียนดูแลกันอย่างไร
2: อ
1: ันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเม็ดทรายเล็กๆที่เกิดปัญหาที่ผู้ว่า รุงเทพเนี่ยจะต้องดูแลกันครับ
2: ถูกครับแต่ว่าเม็ดทรายเล็กๆเนี่ยพอรวมหลายๆอย่างแล้วเนี่ยก็กลายเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่ต้องบอกว่าหนักหนาอยู่นะครับ
1: ใช่
2: แต่ต้องเร่งแก้ปัญหาแล้วก็ในอีกไม่กี่เดือนนี้นะครับก็จะมีแคมเปญต่างๆในการหาเสียงมารอดูว่าแต่ละพรรคแต่ละตัวแทนผู้ที่จะมาสมัครในครั้งนี้เนี่ยจะมีการส่งเสริมเรื่องนี้ยังไงบ้าง
1: ยุคนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะการหาเสียงเนี่ยพรรคประชาชนชัดเจนไม่มีป้ายหาเสียง ไม่มีป้ายหาเสียงบนท้องถนน
2: ครับ
1: เพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำตัวให้เป็นตัวอย่างลงในระบบโซเชียลอินเทอร์เน็ตนี่นั่นนู่นเพราะคนกรุงเทพก็ใช้โซเชียลกันเยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรคประชาชนส่วนคุณชาติชาติก็มีแนวนโยบายเดิมอะถ้าจะพูดแบบจริงๆนะก็คือทำแล้วทำอยู่ทำต
2: ่
1: อแนวนั้นนะฮะก็นั่นแหละจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นส่วนคนอื่นๆนะฮะเขาก็มีแนวทางเหมือนกันในการที่จะทำนะฮะในการที่จะทำเรื่องเดิมให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะฮะก็อยู่ที่ความตั้งใจแนวทางและวิสัยทัศน์แล้วก็แอคชั่นแพลนก็คือแผนปฏิบัติการที่จะทำให้ได้ตามความฝันเหล่านั้นนะครับ
2: ครับเดี๋ยวไปต่อกันในเรื่องของอีโบลากันบ้าง
1: อีโบลา
2: ต้องบอกว่าในส่วนของโรคนี้เนี่ยก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยกังวลนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะสำหรับในการคัดกรองสำหรับกลุ่มที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้อยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการเดินทางนะครับไปยังในส่วนของพื้นที่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับไปดูในเรื่องของความพร้อมของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการกำชับให้มีการดำเนินการตามมาตรการคัดกรองของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่

0: โรคพรบโรคติดต่อนะครับปี2558หรือว่าในส่วนของพรบคนเข้าเมืองปี2522ก็จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดนะครับและก็ในส่วนของกรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากประเทศต้นทางก็มีการระบาดหนักใน DR คองโกนะครับและก็ในส่วนของยูกันดาตรงนี้นะครับก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเนี่ยติดต่อดำเนินการกักกันมี2กรณีด้วยกันนะครับกรณีไม่มีอาการก็จะมีการแยกกักนะครับส่วนกรณีที่มีอาการเนี่ยก็จะมีการร่วมมือกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งกองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง2ที่ท่าอากาศสวนท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับแล้วก็สายการบินที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยควบคุมนะครับตอนนี้มีการควบคุมแล้วในวันที่21ถึง26พฤษภาคมเนี่ยมีผู้เดินทางสะสมอยู่ที่64รายนะครับมาจาก DR คองโกเนี่ย12รายแล้วก็ยูกันดาอีก52รายนะครับซึ่งคำสั่งกลับกันนี้เนี่ยก็จะมีการแยกแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ27พฤษภาคม2569ในช่วงของ 18:00 นนะครับแล้วก็กรมควบคุมโรคเนี่ยก็จะติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับประชาชนที่รับฟังข่าวอยู่ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับตอนนี้จากประเทศที่มีการบินเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยทางหน่วยงานของภาครัฐเองแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็มีการเดินหน้าในการป้องกันกักกันไม่ให้โรคนี้เนี่ยเข้ามาในประเทศอยู่นะครับ
1: เพราะเรามีเรื่องของการกักกันในสมัยโควิดไว้แล้วนะฮะก็ใช้แนวทางนี้แหละโมเดลนั่นแหละในการที่จะกักเชื้อนะครับดังกล่าวซึ่งไวรัสอีโบลาตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามาจากลิงคุณเข้าใจเหมือนผมไหมหรือผมดูหนังเยอะไปไม่รู
0: ้ครับ
1: อีโบลาเนี่ยคือถ้าใครไปดูหนังเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับลิงใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไปดูข้อมูลเป็นไวรัสในตระกูลหนึ่งนะฮะมีค้างคาวกินผลไม้เป็นสัตว์รังโรคตามธรรมชาติข้างข่าวอีกแล้วอ่ะ
0: ข้างข่าวอีก
1: แล้วเหมือนโควิดเลย
0: นี่ปลาโควิดเนี่ยคือมาจากข้างข่าวหมดนะ
1: น่ากลัวเนาะ
0: นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าในเรื่องของการควบคุมเนี่ยตอนนี้กรมควบคุมโรคก็มีการกักกันนะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีทั้งอาการแล้วก็คนที่ไม่มีอาการเนี่ยก็มีการกักไว้อยู
1: ่คือมันไม่มี ATK เหมือนโควิดไง
0: ครับ
1: แล้วคุณจะตรวจยังไงอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สงสัย
0: ครับ
1: ดูอาการอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดใครเดินทางมาจาก2ประเทศนี้ที่มันเป็นประเทศที่ระบาดหนักเนี่ยเขาก็จะต้องมีการกักตัวเป็นพิเศษว
0: ่
1: าอย่างนั้นเถอะนะอันนี้คือแนวทางของกรมควบคุมโรคนะฮะกระทรวงสาธารณสุขไปดูเรื่องของการสวมสิทธิ์นะฮะข้อมูลบุคคลกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้คุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองฮะชี้แจงต่อคณะกรรมการการปกครองถึงมาตรการปราบปรามการทุจริตทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนก็บอกครับว่ากรมการปกครองจะตั้งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนฮะเพื่อปราบปรามการทุจริตเรื่องของบัตรประชาชนและสัญชาตินะครับที่ผ่านมาดำเนินการปฏิบัติการสำคัญหลายกรณีนะฮะไม่ว่าจะเป็นปราบเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยเครือข่ายทำบัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยเครือข่ายขยายผลสแกมเมอร์นะครับหรือการสมรสเท็จนะฮะสวมสิทธิ์เพื่อให้ได้สัญชาตินะครับก็พบละครับมีจุดเสี่ยงจริงๆนะฮะ5กระบวนการไม่ว่าจะเป็นการใช้เอกสารรับรองการเกิดปลอมเพิ่มชื่อโดยใช้พยานเท็จย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่มีการอาศัยอยู่จริงสวมบัตรประชาชนจดทะเบียนสมรสอำพรางนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของทุนเถ่าใช่ไหมฮะอาชญากรผู้ก่ออาชญากรรมมาอยู่ในประเทศไทยเราแล้วบอกว่าเป็นคนไทยในข้อเท็จจริงแต่จริงๆไม่ใช
0: ่
1: นะฮะสวมสิทธ์นะฮะคือถามว่ามันเกิดขึ้นไหมนะถ้ามันเกิดขึ้นมันคือการทำของเจ้าหน้าที่รัฐ
0: ครับ
1: ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกรมการปกครองทำยังไง
0: ครับ
1: เตรียมนะฮะยกระดับพิสูจน์ตัวตนบุคคลด้วยเทคโนโลยีทันสมัยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะก็คือสแกนหน้าสแกนลายนิ้วมือเนี่ยแหละนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะใช้มาตรการทางวินัยกฎหมายเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับยืนยันว่าจะไม่มีที่ยืนให้ผู้กระทำความผิดเด็ดขาดเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนนะฮะคือการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนสถานะบุคคลมีมานานแล้วนะครับสูติบัตรเนี่ยสวมสิทธิ์ได้ไหมครับ
0: โอ้ผมก็ไม่เคยเห็นนะ
1: สูติบัตรเนี่ยในทางเทคนิคเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณเกิดนอกโรงพยาบาล
0: ครับ
1: หมอตำแยหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณเอาพยานมายืนยัน เขาสามารถที่จะออกสูติบัตรให้คุณได้

0: แล้วก็ออกบัตรประชาชนให้คุณได้ในอนาคต
1: ครับ
0: นี่คือสูติบัตรที่มันเป็นช่องว่างในสมัยก่อนใช่ในปัจจุบันมีการสวมสิทธิ์สูติบัตรทำได้ไหม
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ต้องติดตามดูเพราะว่าทางทะเบียนสูติบัตรเนี่ยคนที่ตายแล้วไม่ได้แจ้งตาย
1: ครับ
0: หรือคนที่หายสาบสูญเนี่ยสูติบัตรของคนเหล่านั้นยังอยู่ในทางทะเบียน
1: ครับ
0: และก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่มีทะเบียนดิจิทัลนะครับมันก็จะสามารถที่จะเร่นแร่แปรธาตุได
1: ้เป็นช่องว่าง
0: ใช่ไหมฮะเช่นชื่อนายสมชายสูติบัตรนั้นสูติบัตรนี
1: ้ครับ
0: ก็เอาคนต่างชาติที่เป็นอาชญากรผู้ก่ออาชญากรรมเนี่ยมาใส
1: ่
0: นะฮะมาใส่ชื่อคนนี้แทน
1: ครับ
0: เป็นอัตลักษณ์และตัวตนของคนคนนี้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะที่มันเป็นสิ่งที่เขาจับตามอง
1: ผมนึกว่ามีแต่ในละครผมเคยเห็นแต่ในละครแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก
0: ็หรือผมเพ้อเจ้อเกินไป
1: ไม่แต่มันก็เป็นไปได้อะถ้ามันมีในเรื่องของข้อเท็จจริงมีองค์ประกอบหลายอย่างอย่างที่คุณสมพลเล่า
0: ใช่พยานเท็จ
1: ครับ
0: การทำทะเบียนราษฎร์แจ้งเกิดอะไรต่างๆมีพยานใช่ไหมเอาพยานเท็จไงไปจ้างเขามานะฮะหรือการทำบัตรประชาชนครั้งแรกเมื่ออายุมากหรือคนบนเขานึกออกไหม
1: ครับ
0: จะมาทำบัตรประชาชนจะต้องมีพยานคือกำนันผู้ใหญ่บ้านคนที่น่าเชื่อถือมายืนยัน
1: ครับ
0: และเมื่อไหร่ที่คนที่มายืนยันเนี่ยเป็นเท็จรับเงินรับทองเขามา
1: ครับ
0: เขาก็จะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนั้นคือหมายความว่าเอาอาชญากรเนี่ยมาสวมสิทธิ์เนี่ยแล้วเอาพยานเท็จเข้ามาขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านขอทำบัตรประชาชนครั้งแรกเมื่ออายุมาก
1: ครับ
0: แบบนี้เนี่ยมันก็ทำได
1: ้
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ย้ายชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านโดยที่ไม่มีตัวตนจริง
1: ครับ
0: เมื่อก่อนน่ะเขาใช้ผลประโยชน์ทางการเมือง
1: ครับ
0: ในการที่จะ
1: หาคะแนนเสียง
0: หาคะแนนเสียงใช่สิทธิ์ที่จะใช้สวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับ
0: เช่นคนละครึ่ง
1: ถูก
0: ไทยช่วยไทยพลัส
1: รักษาพยาบาล
0: ถูกต้องนะฮะเอาคนต่างด้าวมาสวมสิทธิ์เป็นคนไทย
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นช่องโหว่อยู
1: ่
0: นะฮะแล้วก็คนที่ไม่เคยทำบัตรประชาชนเลยหายสาบสูญไปนานแต่ยังมีชื่ออยู
1: ่ครับ
0: นะฮะเอาคนต่างด้าวไปใส่แทนเอาเทคโนโลยีแต่งภาพไปหลอกตา
1: ครับ
0: เอาพยานเท็จใส่เข้าไปก็ทำได้ในการที่จะได้บัตรประชาชนถูกต้องตามกฎหมายแต่เป็นของปลอมทางข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสมรสอำพรางเมื่อวานพูดไปแล้ว
1: ใช่เมื่อวานจะพูดเลยเมื่อวานนี้ฟังคุณทรงพลอ่านข่าว
0: สมรสอำพรางเดี๋ยวนี้สมรสเนี่ยก้าวหน้าด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: คือไม่ใช่ว่าชายกับหญิงแต่ผู้ใดเหมือนผมกับคุณณัฐพงษ์เนี่ย
1: ครับ
0: ผมเป็นอาชญากรผมบอกคุณณัฐพงษ์ผมให้แสนหนึ่งคุณแกล้งเป็นแฟนผมแล้วคุณก็ไป
1: จดทะเบียนกับ
0: ผมแล้วผมก็จะได้อยู่ในประเทศไทยได้นานไม่ต้องเป็นวีซ่านักท่องเที่ยว
1: เพราะว่าตอนนี้มีสมรสเท่าเทียมแล้ว
0: ถูกแล้วแต่ผมก็จะซื้อที่ดินในชื่อคุณณัฐพง
1: ษ์
0: แต่จริงๆก็คือเป็นของผมเป็นนอมินีเห็นไหมมันมีกระบวนการและเทคนิคอะไรต่างๆที่มันก้าวหน้าก้าวไกลดังนั้นกรมการปกครองเขาก็เลยบอกว่าเมื่อมันก้าวหน้าก้าวไกลแบบนี้เราจะต้องมีการยกระดับในการพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
1: ครับ
0: นะครับ
1: พอกฎหมายเปลี่ยนนะก็ต้องกฎหมายลูกอื่นๆก็ต้องมีการปรับตาม
0: คือผมจะบอกว่าเหมือนตำรวจจับโจรอ่ะ
1: ครับ
0: โจรเนี่ยพัฒนาแนวทางใช่ไหมสมัยก่อนล้วงเอากระเป๋าล้วงวิ่งราวทรัพย
1: ์ครับ
0: ตำรวจก็ไปตามจับ
1: ก็ต้องวิ่งจับนะสมัยก่อน
0: แต่เดี๋ยวนี้กระเป๋าเงินมันอยู่ในรูปแบบดิจิทัลอยู่ในมือถือ
1: ครับ
0: โจรก็ใช้วิธีการหลอกด้วยสแกมเมอร
1: ์
0: หลอกด้วยการดูดเงิน
1: ครับ
0: จากแอปพลิเคชันด้วยแอปพลิเคชันต่าง
1: ๆ
0: เลยต้องมีตำรวจไซเบอร์เห็นไหมนี่คือการพัฒนาของตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
1: ก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะครับในเรื่องนี้ก็ต้องมีการเรียกว่าภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเข้มข้นมากขึ้นด้วยนะครับปรับตามยุคตามสมัยนั่นเองนะครับไปพูดถึงในเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมที่รัฐสภานะครับก็มีประเด็นนะประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยก็ติดตามกันอย่างคำนึงเนี่ยที่มีเป็นดราม่าขึ้นมาระบบสีน้ำเงินคำนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือเมื่อวานนี้ก็มีการทักท้วงกันในสภานะครับโดยทางคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงศ์นะครับเป็นสวในฐานะโฆษกคณะกรรมการสมาขออภัยครับคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภานะครับซึ่งก็มีการกล่าวถึงกรณีของคุณเทงรัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒินะครับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยมีการโพสต์โซเชียลนะครับกล่าวว่าว ุฒิสภาเนี่ยทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยภายใต้การเมืองเป็นระบอบสีน้ำเงินนะครับแล้วก็89สวเนี่ยได้มีการแถลงข่าวให้การขอโทษภายใน3วันว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการมาขอโทษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยหลังจากนี้เนี่ยต้องมีการปรึกษากับสวแล้วก็ฝ่ายกฎหมายว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าต้องดูในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับส่วนการเชื่อมโยงวาทกรรมเรื่องระบอบสีน้ำเงินกับทางวุฒิสภานั้นเนี่ยคุณพิสิทธิ์กล่าวว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยไม่ทราบว่าคุณเท้งเนี่ยบัญญัติคำนี้ด้วยอะไรนะครับและตนก็ไม่ทราบว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคืออะไรเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีระบอบนี
0: ้
1: เรามีแต่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอันนี้ชัดเจนนะครับส่วนระบอบสีน้ำเงินเนี่ยอยากให้เคลียร์หน่อยประเด็นนี
0: ้ครับ
1: คือแปลว่าอะไรนะเพราะอยากรู้ความหมายว่าหมายถึงใครซึ่งตนเนี่ยฟังว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการทราบว่าหมายถึงใครแต่การที่คุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยโจมตีสว.ว่ามีการช่อฉนจึงทำให้สว89คนเนี่ยต้องออกมาแถลงข่าวเพื่อให้มีการขอโทษเกิดขึ้นนะครับซึ่งถามในมุมมองของระบบสีน้ำเงินเนี่ยคุณพิสิทธิ์เองก็ตอบว่าไม่ทราบจริงๆแล้วก็ระบบสีน้ำเงินเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน
0: ่
1: ก็อยากให้มาเคลียร์หน่อยนะครับเรื่องนี
0: ้เป็นผมจะไม่ถามเดี๋ยวเขาออกมาพูดเนี่ยเดี๋ยวมันหนักกว่าเดิมแล้วสว.กี่คนนะ
1: 89ครับ
0: แล้วที่เหลือ
1: นั่นสิ
0: แล้วที่เหลือนี่มันเป็นวาทกรรมทางการเมืองนั่นแหละก็คือจริงๆอ่ะคือพรรคประชาชนเนี่ยเขากล่าวหามานานแล้ว
1: ครับ
0: เรื่องนี้เขากล่าวหามานานแล้วแล้วก็เขาก็พูดกันมานานแล้วนะครับส่วนฝั่งที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ไม่ยอมรับนะฮะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นเอ็นเอียงเนี่ยในระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคือไม่เกี่ยวกับภูมิใจไทยเอางี้ดีกว่าผมพูดตรงๆเขาบอกว่าเขาก็ไม่เกี่ยวก็คือปฏิเสธกันไปคนหนึ่งกล่าวหาอ
1: ี
0: กคนหนึ่งปฏิเสธว่าอย่างนั้นเถอะมันก็ถือว่าเป็นวาทกรรมทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือจะถามหาคำขอโทษเนี่ยผมว่ามันไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะคุณเท้งบอกคุณเท้งก็จะไม่ขอโทษนะครับแต่ถ้าเกิดจะนำไปสู่การฟ้องร้องกันก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมบอกว่าผมมองว่าการฟ้องร้องเนี่ยไม่เกิดประโยชน
1: ์
0: เพราะถ้าเกิดฟังสว.ฟ้องร้องปุ๊บเนี่ยคุณเท้งก็จะมาบอกว่านี่ไงฟ้องปิดปากเนี่ยมันคือวาทกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงนี้อ่ะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจ
1: ครับ
0: เรื่องของคุณชนพัฒน
1: ์
0: ชนพัฒน์เนี่ยที่ DSI เนี่ยเขาขอตัว
1: ค
0: ือสส.ชนพัฒน์เนี่ยเขาเป็นสส.สงขลาพรรคกล้าทำนะครับ DSI เนี่ยทำหนังสือด่วนถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุมัติรับตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วนะครับสส.สงขลาพรรคกล้าทำไปดำเนินคดีข้อหาเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์นะครับอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งสภาได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วนและจะลงมติในวันที่28ก็คือวันนี้นั่นแหละตามที่เสนอข่าวไปอันนี้ต้องติดตามนะครับคือเอกสิทธิ์คุ้มครองเนี่ยสสเนี่ยเขามีเอาไว้เพื่ออะไรฮะ
1: ครับ
0: เพื่อที่ป้องกันการถูกกลั่นแกล้งเพื่อที่ป้องกันการถูกกลั่นแกล้งเช่นคุณณัฐพงศ์เป็นสสอยู
1: ่
0: นะครับผมหมั่นไส้ไม่อยากให้คุณประชุมสภาและเสนออะไรต่างๆนะฮะก็ไปฟ้องบอกคุณณัฐพงศ์ลักทรัพย์ณัฐพงศ์ข่มขืนณัฐพงศ์อะไร
1: แล้วมีคดี
0: ใช่ให้มีคดีแล้วคุณก็จะต้องไปสถานีตำรวจแล้วก็คุณจะต้องถูกจองจำในระหว่างที่เขาสอบสวนยังไม่เสร็จนะฮะอันนี้มันคือการกลั่นแกล้งกันในสภานะครับเขาเลยบอกว่าโอ้ยถ้าเกิดมันมีการกลั่นแกล้งกันด้วยวิธีการนี้เนี่ยคงไม่เหมาะก็เลยมีเอกสิทธิ์คุ้มครองว่าในสมัยประชุมเนี่ยมันจะต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองนะครับสมัยประชุมสมัยนี้เนี่ยจะไปสิ้นสุดเดือนอะไรสิงหาคมนะฮะก็แต่วันนี้จนถึงสิงหาคมเนี่ย
1: หลายเดือนนะ
0: ก็ไม่หลายเดือนนะ
1: 2-3 เดือน
0: สภามิถุนากรกฎาสิงหาถ้าในทางกระบวนการยุติธรรม3เดือนก็ถือว่าปกตินะครับเพราะนี่คือการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อนำไปสู่การฟ้องร้องนะฮะก็คือยืดเวลาไปสักหน่อยยืดเวลาไปสักหน่อยคำถามคือเกราะป้องกันตรงนี้เนี่ยสภาจะว่ายังไง
1: ครับ
0: แต่เอาทางออกสวยๆเลยนะก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะมีพักหนึ่งพักสีส้มนั่นแหละ
1: ครับ
0: ที่สสท่านหนึ่งอ่ะถูกกล่าวหาเรื่องของความผิดล่วงละเมิดทางเพศจำได้ไห
1: ม
0: แบบนี้แล้วก็จะมีเรื่องของวาระเรื่องของการพิจารณาว่าจะคุ้มครองให้เอกสิทธิ์คุ้มครองสสคนนี้หรือไม
1: ่ครับ
0: แต่สสคนนี้เนี่ยก็ใช้วิธีการที่ว่าไปรับฟังรับแจ้งรับไปสถานีตำรวจ
1: ครับ
0: รับฟังข้อกล่าวหาเองไม่ต้องให้สภามีมติตรงนี
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็มันเป็นทางออกทางหนึ่งนะครับทางออกทางหนึ่งที่ดูสง่างามนะครับแล้วก็ดูสวยสดงดงามนะครับดีกว่าที่จะมาให้สภาเนี่ยมาถกว่า ควรไม่ควร
1: ครับ
0: เพราะว่าการที่จะลงมติเหล่านี้นะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆยกมือหรือว่ากดโหวตกันได้เลยจะต้องมีการอภิปรายข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยในคดีนี้ว่าสมควรหรือไม่ที่จะให้เอกสิทธิ์สำหรับการคุ้มครองส.ส.ท่านนี
1: ้ครับ
0: และมันจะเป็นการเปิดแผลส.ส.ท่านนี้และพรรคการเมืองที่ท่านสังกัดนะฮะอันนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนในทางไม่เป็นจุดในทางการเมืองที่น่าจับตามองนะครับวันนี้เราต้องติดตามดูว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณ ชนภัท
1: ร
0: นะครับชนภัทรเนี่ยจะไปรับฟังรับทราบข้อกล่าวหาที่ DSI เองแล้วให้สภาถอนยติวาระตรงนี
1: ้ครับ
0: หรือสภาจะพิจารณาวาระตรงนี
1: ้
0: นะครับด้วยการวิพากษ์ข้อเท็จจริงอภิปรายในสภาและนำไปสู่การลงมติแต่ที่ผ่านมานะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับคดีไหนคดีไหนนะครับมันเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรม
1: ครับ
0: คือก็ให้เอกสิทธิ์คุ้มครองแม้แต่พรรคอนาคตใหม่ในสมัยนั้น
1: ครับ
0: ที่เป็นฝ่ายค้านก็เคยโดนคดีประมาณช่วงปี63นะครับตอนนั้นสภาก็ให้การคุ้มครองอยู่ที่ประมาณ300กว่าเสียง
1: ครับ
0: นะครับให้การคุ้มครองเหมือนกันเพราะถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ในฐานะนิติบัญญัติที่จะต้องได้รับการคุ้มครอง
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องติดตามในประเด็นนี้นะครับว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยถ้าสภาจะโหวตอย่างไรแล้วก็ทางด้านเจ้าตัวเนี่ยจะใช้การเดินทางไป DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาอย่างสง่างามหรือไม่ครับติดตามกันดูครับ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางมายื่นเอกสารและเตรียมจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ยั่งยิงยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบ
9: โหพี่กองอะไหนบอกว่าช่วยออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
12: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
11: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
12: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
11: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
13: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางมายื่นเอกสารและเตรียมจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
14: ภายในบริเวณห้องโถงชั้น1อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดง จุดนี้นับว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญซึ่งกำหนดเป็นโซนพื้นที่สำหรับการแถลงข่าวการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2569โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นในห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงวันแรกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทั้งผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่เดินทางเข้ายื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมลุ้นจับสลากหมายเลขหาเสียงท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนที่เดินทางมาตั้งแต่เวลา 4:30 นเป็นต้นมาโดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดกทมเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่สน.ดินแดงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆภายหลังขั้นตอนการจับสลากได้เบอร์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้วจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่บริเวณห้องโถงชั้น1เช่นกันและผู้สมัครสามารถให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งนี้กทม.ขอความร่วมมือกองเชียร์สามารถคอยให้กำลังใจบริเวณรอบนอกอาคารซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางอากาศปลอดโปร่งไว้รองรับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครยืนยันการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างโปร่งใสหลังปิดรับสมัครจะเชิญผู้สมัครทั้งหมดรับฟังข้อห้ามการหาเสียงในวันที่4มิถุนายนนี้
15: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ 1,500 คนร่วมปฏิบัติงานรองรับการสมัครอย่างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยเปิดให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา 5:00 นการจับสลากหมายเลขเริ่มจากผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อแล้วเสร็จจึงเริ่มกระบวนการรับสมัครสก.แต่มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตจับสลากหมายเลขกรณีผู้สมัครไม่สามารถตกลงลำดับกันได้พร้อมย้ำว่ามีมาตรการด้านความโปร่งใสทั้งกระบวนการจับสลากและภายหลังการรับสมัครแล้วเสร็จในวันที่4มิถุนายนจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรับฟังลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงมาริชโยรายงาน
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโย
16: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ในระยะนี้ปริมาณฝนจะลดลงชั่วคราวแต่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคใต้และภาคตะวันออกก่อนในวันนี้จากนั้นจะขยายวงกว้างเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในวันพรุ่งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนอกจากนี้คาดการว่าในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมประเทศไทยจะเผชิญสภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ภาพรวมปริมาณฝนปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจึงขอให้เกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้และติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการท้องที่ท้องถิ่นพบประชาชน15:07 น.รายการโปลิสสัมพันธ์16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพลงประทับใจไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรัก
3: เพราะจุดอ่อน
4: ทัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดา

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มาเจอกันในวันพฤหัสบดีนะคะวันที่28แล้วแป๊บเดียวไหมเดือนนี้แป๊บเดียวมากเลยอ่ะรู้สึกว่าเพิ่งจะต้นเดือนไปไม่กี่วันแต่อยู่ๆมาดูปฏิทินอีกทีเอ้าวันที่28ปลายเดือนกันไปแล้วนะคะหลายคนก็ใช้ชีวิตกันไปแบบรวดเร็วคือตั้งหน้าตั้งตาทำงานแล้วก็ไม่ได้มีเวลาในการโฟกัสอะไรเลยอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็มีข่าวสารมาฝากมาให้อัปเดตกันเผื่อว่าใครหลายคนที่ไม่มีเวลาอัปเดตข่าวสารอ่ะนะคะก็นำข่าวสารมาเสิร์ฟกันในช่วงเช้าๆใครที่ทำงานอยู่ก็เปิดฟังกันไปได้แบบเพลินๆนั่งทำงานพิมพ์งานไปก็ติดตามข่าวสารกันไปหรือใครที่กำลังขับรถบนท้องถนนก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเปิดวิทยุในทุกช่องทางทุกเครือข่ายที่เราได้บอกไปค่ะจังหวัดระนอง FM 107.29 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็783กิโลเฮิรตซ์นะคะส่วนในพื้นที่ของเครือข่ายของเราภูเก็ตก็ฟังได้ที่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่ากันก็แล้วกันนะคะคือให้เป็นเพื่อนเดินทางในช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงสายๆแบบนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังระนองฝนตกแต่เช้าเลยค่ะคือรีบมาแล้วนะตั้งใจว่าจะรีบมากะว่าไม้ทันฝนสุดท้ายยังไม่ทันลงจากรถเลยค่ะฝนตกลงมาซะก่อนนะคะก็ช่วงนี้สภาพอากาศเป็นประมาณนี้เลยคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพื้นที่ไหนที่มีฝนตกเยอะๆก็ติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆนะคะมาดูปริมาณฝนกันสักหน่อยค่ะวันนี้นะคะว่าจะมีปริมาณฝนเท่าไหร่เมื่อวานเนี่ยหนักสุดก็จะเป็นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้านเรา 70% คุณผู้ฟังค่ะสูงกว่าเพื่อนเขาแล้วสูงที่สุดด้วยเฉลี่ยภาพรวมทั่วทั้งประเทศเมื่อวานนี้ภาคอื่นๆรวมถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็อยู่ที่ 40% ไม่เกินนั้นแต่ว่าอันดามันเนี่ยปาเข้าไป 70% ของพื้นที่มาดูวันนี้กันสักหน่อยสิว่าจะมีปริมาณฝนเท่าไหร่กันนะคะปริมาณฝนวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือได้ว่าน่ากังวลเหมือนกันในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะยังคงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักค่ะเฉลี่ยของภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60% คุณผู้ฟังส่วนในพื้นที่ภาคอื่นๆก็เหมือนเดิมเลยค่ะ 40% มีภาคเหนือมีเชียงใหม่ด้วยค่ะเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ 60% ก็ภาคเหนือก็ต้องเฝ้าระวังแล้วว่าพื้นที่อื่นๆก็สักประมาณ 40% นะคะยังไงก็แล้วแต่ติดตามสภาพอากาศกันค่ะวางแผนก่อนออกเดินทางวางแผนก่อนที่คุณจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นอกจากเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศแล้วคุณผู้ฟังมาดูข่าวสารกันสักหน่อยค่ะนำมา2ข่าวสารมาฝากนะคะเรื่องของการกวาดล้างการเอาเปรียบผู้บริโภคนำทีมโดยคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วงนี้จะเห็นหน้าท่านสุภมาศนะคะในทุกๆหน้าแพลตฟอร์มข่าวสักหน่อยเพราะว่ามีประเด็นเยอะมากเกี่ยวกับสคบค่ะทั้งเรื่องของทองคำเปลวที่ตกลงแล้วเนี่ยนำไปทานในนำไปใส่ในอาหารได้หรือไม่ได้หรือต้องเป็นชนิดไหนอะไรยังไงแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของผู้บริโภคที่ออกมาร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV ที่มีปัญหาชาร์จแบตแล้วเกิดระเบิดหรือเกิดไฟไหม้ขึ้นมาโอ้โหหลายประเด็นมากค่ะมาดูกันค่ะท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนำทีมสคบไปจับมือร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการในการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะของตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็มีทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมหารือกันสาระสำคัญที่มีการหารือกันเนี่ยเขาไปพูดคุยเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งที่ผ่านมาทั้งสคบทั้งบกปคบนะคะโอ้โหชื่ออ่านยากมากเลยนะคะแต่เอาเป็นว่านี่แหละเป็นหน่วยงานของตำรวจคุณผู้ฟังที่เขามีการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะให้คุณผู้ฟังเข้าใจแบบนี้แล้วกันนะคือเขาทำงานร่วมกันกับสคบแล้วก็มีการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการกระทำความผิดในกรณีต่างๆอย่างเช่น การกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บารากูแล้วก็คดีอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอะค่ะทุกคนเข้าใจมองภาพได้ง่ายขึ้นไหมและทางด้านของคุณสุภมาท่านก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการพบการกระทำความผิดอยู่เรื่อยๆบางคดีเนี่ยมีแนวโน้มที่สูงแล้วก็มีรูปแบบที่อาจจะซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นมีการโฆษณาเกินจริงเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคทำให้ได้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าได้รับสินค้าปลอมโดยเฉพาะสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านทางระบบออนไลน์คือมันมีเคสแบบนี้มากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังทีนี้สคบเนี่ยทำงานอย่างเดียวไม่ได้เพราะสคบเนี่ยเขาก็จะได้แค่รับเรื่องมาแล้วก็หาทางออกให้แต่อีกหน่วยนึงที่จะมาแบบควบคุมด้านกฎหมายได้ดีที่สุดนั่นก็คือทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละค่ะสองหน่วยนี้เนี่ยเขาทำงานร่วมกันถ้าพูดชื่อย่อนี่พูดยากมากเลยตะกี้ลิ้นพันละแต่เอาว่าให้มองภาพเป็นสองก้อนแบบเนี้ยเป็นสองกลุ่มแบบเนี้ยทางสคบหนึ่งส่วนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาทำหน้าที่ในการดูแลข้อกฎหมายแล้วก็จับกุมทำกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็เป็นคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงแบบนี้ประมาณนี้นะคะก็ทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของผู้บริโภคนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะกรณีไหนก็แล้วแต่ทั้งเรื่องของทองคำเปลวที่ใส่ลงไปในอาหารหรือแม้กระทั่งเรื่องของรถไฟฟ้า EV หรือเรื่องอื่นๆคือมีหลายประเด็นมากจริงๆนะนัดเองนัดก็จำไม่หมดนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีได้ติดตามข่าวสารมาลองมาแชร์กันดูได้นะเดี๋ยวเราจะได้นำมาเล่าให้ฟังตลอดทั้งรายการนะคะคือนี่แหละคือเขาก็ทำงานร่วมกันเพื่อจะให้การช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยคือมันเป็นรูปแบบมันเป็นรูปธรรมมากกว่านี้มันเห็นชัดว่าเฮ้ยถ้าเรามีปัญหาเราไปฟ้องสคบปุ๊บสคบจะทำงานยังไงตำรวจที่คุ้มครองผู้บริโภคเขาจะทำงานยังไงและเอาผิดต่อคนที่กระทำความผิดกับเราอ่ะได้ยังไงบ้างประมาณนี้นะคะสำหรับผู้บริโภคที่ฟังอยู่แล้วก็เราเจอในกรณีแบบนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเวลาเราซื้อสินค้าหรือไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังสามารถร้องเรียนไปได้ที่สายด่วนของสคบจำหมายเลขไว้เลยค่ะเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเรื่องพวกนี้มันมาเกิดกับเราเราซื้อของแล้วเราโดนเอารัดเอาเปรียบอย่างนี้ค่ะเราสามารถโทรไป เรียกร้องความเป็นธรรมได้ที่สายด่วนของสคบจำไว้เลยค่ะสายด่วนหมายเลข4ตัวนะคะ1166จำง่ายโอเคจำง่ายอยู่นะคะก็สามารถโทรไปสอบถามได้แต่ถ้าเกิดว่าไปแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดอาญาก็สามารถโทรไปแจ้งได้ที่สายด่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานในการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะนะคะหมายเลข1135แต่เอาเป็นว่าจำ1166ก่อนแล้วกันจำง่ายแล้วก็สามารถโทรไปแจ้งเหตุได้เดี๋ยวเขาก็จะประสานงานต่อให้เราเองหรือว่าจะให้เราทำขั้นตอนไหนเดี๋ยวเขาก็จะให้คำแนะนำต่อมาเองนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันนะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยโอ้โหคนซื้อของออนไลน์กันเยอะด้วยใช่ไหมมันก็มีนะมีกรณีที่แบบโดนหลอกลวงบางคนบอกว่าเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีฉันเสียเงินไปร้อยกว่าบาทไม่เป็นไรอย่านะคะอย่าให้เขามาเอาเปรียบเราร้อยกว่าบาทไม่ถึง100บาทเราก็ต้องแจ้งสคบไม่ให้เขาไปกระทำความผิดกับคนอื่นๆอีกค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะเป็นที่ฮือฮากันอยู่นะไทยช่วยไทยพลัส60-40หนักใจเหมือนกันที่จะอ่านข่าวนี้เพราะว่าก็มีการพูดคุยกันนอกรอบก่อนจะเข้ารายการเมื่อกี้นี้คุณผู้ฟังว่าสรุปแล้วไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันคำนวณสูตรยังไงกันแน่วะก็ยังหาคำตอบไม่ได้แต่เอาเป็นว่ามาดูข่าวภาพรวมก่อนแล้วกันนะทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็เปิดเรื่องด้วยการแสดงความยินดีก่อนเลยที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลตั้งใจผลักดันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศแล้วก็ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนหลังจากที่มีการเปิดลงทะเบียนกันไปวันแรกเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ระยะเวลาของการเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยจะไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมก็เหลืออีกประมาณวัน2วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนค่ะรัฐบาลเนี่ยจะมีการสนับสนุน ให้ 60% อย่างที่ทุกคนรู้แล้วก็แต่ว่าวันนึงไม่เกิน200บาทต่อ1คน1วันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดเป็นภาพรวมในแต่ละเดือนก็คือรัฐจะช่วยสนับสนุนให้ในทุกๆเดือนตลอดระยะเวลาของโครงการ4เดือนนี้เนี่ยเดือนละ 1,000 บาทถ้าเกิดคุณจ่ายเหลือไม่สามารถทบยอดไปเดือนต่อไปได้ก็คือหมายความว่ารัฐจะช่วยสนับสนุนให้ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาทไปเวลา4เดือนคุณจะใช้จ่ายเท่าไหร่ก็แล้วแต่วันนึงเนี่ยเขาจะสนับสนุนให้ไม่เกิน200บาททุกคนเข้าใจไหมคะนี่พยายามอธิบายช้าๆแล้วก็ให้ทุกคนได้มองภาพไปตามๆกันก็คือพูดง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเราไม่ไปซีเรียสเรื่องสูตรคำนวณที่เขาคำนวณกันออกมาว่าเนี่ย เราต้องรัฐจะจ่ายให้วันละ200บาทเราต้องเติมเงินเข้าไปเองวันละ133บาทหรือตกต่อเดือนแล้วเราจะต้องจ่ายเงิน667บาทหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณผู้ฟังได้สบายใจกันแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเมื่อกี้นั่งพูดนั่งถกเถียงกันอยู่กับพี่ๆที่ทำงานที่อยู่เบื้องหลังนะคะว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันคำนวณออกมายังไงพอคำนวณตามที่ทุกคนได้คิดสูตรออกมาหรือที่รัฐบาลได้ออกมาค่ะมันค่อนข้างสับสนนะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องจ่ายเยอะหรือเราต้องจ่ายน้อยกว่ารัฐบาลกันแน่แต่เอาเป็นว่าให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆว่าคือรัฐยืนยันมาว่ารัฐจะจ่ายให้ 60% แล้วเราจะต้องเติมตังค์เท่าไหร่เอาเป็นว่าเราคำนวณไว้เลยค่ะว่าเราเนี่ยจะซื้อของเท่าไหร่สมมุติแบบเราจะซื้อของสัก100บาทเราก็อาจจะเติมไปเพิ่มสักอีก100บาทเป็น200บาทอย่างเงี้ยไม่เสียหายยังไงแล้วเนี่ยเงินมันก็จะอยู่ในระบบค่ะและสุดท้ายพอเราไปจ่ายหน้างานปุ๊บระบบของตัวแอปพลิเคชันทั้งของผู้ประกอบการทั้งของเราเนี่ยมันจะคำนวณมาให้แบบเบ็ดเสร็จเหมือนเวลาเราไปจ่ายคนละครึ่งนั่นแหละก็คือสมมติว่าเราซื้อของ100บาททางฝั่งของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคือเขาก็จะพิมพ์ยอดเงินไปในนั้นเลยแล้วทีนี้เนี่ยตัวแอปเนี่ยมันจะคำนวณมาให้ว่าโอเคราคาของเนี่ย100บาทที่คุณซื้อไปใช่ไหมแล้วสิ่งที่คุณต้องจ่ายมันจะเท่าไหร่อย่างเช่นแบบเราต้องจ่าย 40% ตามที่รัฐบาลบอกนะคะมันก็จะขึ้นมาให้แค่40บาทให้เราจ่ายแค่นั้นพอให้เข้าใจง่ายๆแบบนั้นพอไม่ต้องไปคำนวณสูตรว่าฉันต้องเติมเงินรายวันวันละเท่าไหร่รายอาทิตย์อาทิตย์ละเท่าไหร่รายเดือนเดือนละเท่าไหร่อย่าไปคิดแบบนั้นเลยค่ะคือตอนนี้มันยังหาคำตอบไม่ได้จริงๆในนัดพยายามพูดกับพี่ที่อยู่เบื้องหลังแล้วนะว่าเอ๊ะมันคำนวณยังไงวะแต่มันก็ยังหาคำตอบไม่ได้สักทีอ่ะถ้าเกิดว่าใครหาคำตอบได้อ่ะช่วยส่งข้อความมาเล่าในอินบ็อกซ์หน่อยของคุณฟังเพราะว่าอยากรู้จริงๆเผื่อใครแบบถอดสูตรได้แล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ถอดสูตรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาตามนี้ไปก่อนเอาเป็นว่าเราเติมเงินเข้าไปปกติเชื่อว่าหลายคนก็หลักๆนะอาจจะเติมเงินทีครั้งละ300 500ก็ว่ากันไปแต่ใครที่ไม่สามารถเติมเงินได้ก็อย่างน้อยขั้นต่ำเติมไป200ก่อนก็ยังดีคุณผู้ฟังแล้วเราลองไปเริ่มใช้จ่ายดูในวันที่1มิถุนายนนี้ว่ามันเป็นรูปแบบยังไงถ้าเกิดว่าฉันไปซื้อของ100แล้วฉันจ่ายแค่40บาทจริงโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าฉันไปซื้อของ100แล้วอยู่ๆเนี่ยฉันไม่ได้จ่ายแค่40บาทฉันจ่ายเกินอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้ต้องเป็นปัญหาแล้วแหละแต่ในเบื้องต้นเอาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะทุกคนจะได้สบายใจแต่อย่างน้อยๆอ่ะให้ทุกคนได้รับสิทธิ์เพราะว่าเราอ่ะเสียภาษีไปเราก็ต้องได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้แล้วตอนนี้อ่ะสิทธิ์มันยังเหลืออยู่ประมาณ4ล้านกว่าสิทธิ์คุณผู้ฟังตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะเปิดแอปตอนนี้เลยเหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ4ล้าน5แสน3หมื่น 5,323 สิทธิ์นี่เป็นตัวเลขณปัจจุบันมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วยังเหลือสิทธิ์อีกเยอะเราไม่ควรละเลยเพราะฉะนั้นเราเสียภาษีไปเราก็ต้องได้ในส่วนนี้คุณผู้ฟังมันช่วยได้จริงๆนะถ้าเกิดว่าพอถึงวันใช้จ่ายปุ๊บอะค่ะจากที่แบบเราซื้อของ100เราจ่ายแค่ 40% อีก 60บาทนั้นอะเราเอาไปสมทบจ่ายเงินค่าน้ำมันหรืออะไรก็ได้มันยังดีกว่ามันยังดีกว่านะเชิญชวนให้ทุกคนแล้วมันเหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นค่ะอยากให้ทุกคนได้มาลงทะเบียนกันติดขัดขั้นตอนไหนโทรถามเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยก็ได้หรือว่าสอบถามมาทางหน่วยงานของรัฐเขาจะได้ช่วยกันหาคำตอบให้อันนี้น่าจะดีที่สุดน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดณขณะนี้นะคะก็นำมาอัปเดตกันพูดกันซะยาวเลยนะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังใครที่ถอดสูตรได้แล้วอ่ะช่วยหน่อยขอความร่วมมือช่วยแบบส่งข้อมูลมาในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจ Facebook ของเราก็ได้เราจะได้นำมาพูดคุยกันวิเคราะห์กันแล้วก็เล่าให้คนอื่นได้ฟังกันต่อเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยก็ลองพยายามกันหลังไมค์แล้วนะมาถอดสูตรกันแล้วยังไงวะก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวไปพักกันสักแป๊บนึงก่อนค่ะฟังผลงานเพลงเพราะๆสัก1สัก2ผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาดูข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันบ้างว่าจะมีข่าวสารอะไรเกิดขึ้นบ้างช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ
1: ไม่ได้ยากเสมอไปถ้าทุกคนมีความสนใจและมีความมุ่งมั่นในการฝึกครับ

ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

ว่าวจุฬาค่ะผลงานเพลงจากมาริโฮน่านะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะสหายสุรานะคะก็เป็นเวอร์ชันโคเวอร์ค่ะแต่จริงๆแล้วก็เป็นบทเพลงของอาจารย์ไข่นั่นแหละค่ะสองผลงานเพลงให้ทุกคนที่ชอบฟังแนวนี้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในตอนช่วงนี้นะคะแล้วก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีนะคะให้ทุกคนได้ใครอยากฟังเพลงไหนยังทันอยู่นะสักประมาณ1เพลงนะคะเดี๋ยวทักทายไลฟ์สดกันก่อนค่ะสวัสดีคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสค่ะทักทายกันเข้ามาส่งติ๊กเกอร์มาแล้วก็ทักทายพี่จันจิราด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่จันจิราค่ะสบายดีไหมก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ไหนฝนตกหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะพูดคุยกันในช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังค่ะในพื้นที่ของภูเก็ตกันบ้างไหมช่วงนี้ฝั่งอันดามันโอ้โหฝนตกเยอะเหลือเกินนะคะมาดูที่ภูเก็ตกันค่ะตอนนี้ก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้รับมือฝนตกหนักคลื่นลมแรงในวันที่28พฤษภาคมวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569คุณผู้ฟังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ออกประกาศเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะได้ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มได้เฝ้าระวังไปตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเริ่มวันแรกที่เป็นประกาศฉบับนี้นะคะให้เฝ้าระวังค่ะวันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569นะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ให้เกิดการสูญเสียกันเกิดขึ้นค่ะ5มาตรการเข้มข้นที่มีการย้ำเตือนให้ทุกคนได้เตรียมรับมือกันเอาไว้ค่ะ1เลยคือเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมบุคลากรให้พร้อมติดตามสภาพแล้วก็ติดตามเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมในแต่ละวันค่ะแล้วก็สองคุมเข้มสถานที่ท่องเที่ยวและจุดเสี่ยงด้านการจราจรสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็สั่งปิดกั้นห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดอย่างเช่นถ้ำอย่างเช่นน้ำตกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็สามค่ะเฝ้าระวังพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็เรื่องของการเดินเรือให้ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยบริเวณชายหาดห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงที่คลื่นลมแรงแล้วก็การเดินเรือชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหากสถานการณ์รุนแรงให้พิจารณาห้ามออกเรือออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดค่ะ4ค่ะเร่งระบายน้ำฉุกเฉินก็คือมีการวางแผนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้และให้เดินเครื่องทันทีก่อนน้ำจะถึงระดับวิกฤตค่ะก็คือไม่ต้องรอให้ถึงระดับวิกฤตคุณก็สามารถตั้งก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ให้ดำเนินการในจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ5ในการจัดชุดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินถล่ม24ชั่วโมงในพื้นที่เสี่ยงก็ตามก็ให้จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตรวจสอบปริมาณน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำมาจนถึงปลายน้ำนะคะแล้วก็ให้สังเกตความขุ่นของน้ำถ้าเกิดว่ามีความขุ่นเนี่ยก็ให้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เส้นทางน้ำเนี่ยเตรียมอพยพได้เลยค่ะช่องทางการติดต่อและการรายงานเหตุการณ์หากประชาชนได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปได้คุณผู้ฟังแจ้งไปได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราอยู่ในอบต.ไหนเราอยู่ในเทศบาลไหนเราอยู่ในอบจ.ไหนสามารถแจ้งไปได้ที่หน่วยงานใกล้บ้านของเราเลยค่ะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะโทรสายด่วนนิรภัยของปภ.ก็ได้จำง่ายๆแล้วก็ทุกคนต้องจำเอาไว้นะคะสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
อยากให้ทุกคนได้เฝ้าระวังกันนะคะเช่นเดียวกันกับในพื้นที่ของพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะพังงาเองก็มีการออกประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงระยะเวลาเดียวกันเลยค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป28พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านไพรัชเพชรยวนค่ะสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ออกมาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมถึงจังหวัดพังงาด้วยค่ะแล้วก็เตือนมีการแจ้งเตือนในภาคของท้องทะเลนะคะ

ท่วมในทุกๆครั้งที่มีฝนตกหนักเราก็เตรียมยกของบางส่วนขึ้นที่สูงเอาไว้ได้เลยค่ะเตรียมความพร้อมเอาไว้เอกสารต่างๆที่จำเป็นของใช้ต่างๆที่จำเป็นเตรียมใส่กระเป๋าเอาไว้เตรียมเอาไว้ไม่เสียหายคุณผู้ฟังแล้วถ้าบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะเราต้องเตรียมประสานหรือว่าประสานแจ้งไปได้เลยนะตอนนี้เนี่ยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าเทศบาลไหนตำบลไหนอบต.ไหนอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราประสานไว้ได้เลยพอถึงเวลาปุ๊บหน่วยงานเขาจะได้รู้ว่าเนี่ยมีบ้านเราที่มีผู้สูงอายุอยู่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นปุ๊บก็จะได้เข้าให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็นวิธีง่ายๆที่เราจะทำได้กันณขณะนี้นะคะแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมงแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงคุณผู้ฟังฟังเพลงกันไปเพลินๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารอีก2จังหวัดที่เหลือในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันค่ะ

0: าน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย

อย่าปล่อยมือค่ะผลงานเพลงจากไม้เมืองนะคะก็ใครชื่นชอบแนวนี้อย่าลืมนะคะขอกันเข้ามาได้ในทุกวันพฤหัสเราตั้งปฏิทินเลยไหมว่าวันพุธเราจะเปิดเพลงสตริงแล้ววันพฤหัสเราจะเปิดเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตอะไรอย่างนี้ทุกคนจะได้เตรียมเพลงกันมาขอกันมาจอยกันได้ถูกนะคะแต่ว่าตอนนี้มาติดตามข่าวสารกันก่อนค่ะในพื้นที่กระบี่กันบ้างตอนนี้ก็มีการประชุมวางแผนเตรียมรองรับภารกิจของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่จะลงมาเป็นประธานเปิดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือในช่วงปลายเดือนนี้วันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะเมื่อวานนี้ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ทางด้านของท่านอังคูลศรีลาเทวกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็เตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อรองรับการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้ตั้งแต่ช่วงเช้า 9:30 ไปจนถึงช่วงบ่ายคุณผู้ฟังที่วัดถ้ำเสือค่ะตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่โดยท่านนายกเนี่ยจะได้มาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ได้บูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนค่ะแล้วก็มีผู้ว่าราชการจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในพื้นที่ก็ให้การต้อนรับนะคะแล้วก็การประชุมเมื่อวานนี้ก็หลายๆด้านด้วยกันที่เขาประชุมทั้งเรื่องของสถานที่เส้นทางของการเดินทางหรือว่าในพื้นที่ของการจัดงานที่วัดถ้ำเสือก็แล้วแต่ค่ะมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะรองรับทุกคนทั้งท่านนายกเองทั้งคณะที่ติดตามมาแล้วก็พุทธศาสนิกชนอื่นๆที่จะไปเข้าร่วมงานบุญในวันนี้ที่จะไปเข้าร่วมงานบุญในวันอาทิตย์ที่31นะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านด้วยกันนะคะยิ่งในเรื่องของการจราจรอะไรอย่างนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะที่จะต้องมีการวางแผนเอาไว้เพราะว่าเส้นนั้นเนี่ยนัทไม่ได้ไปหลายเดือนแล้วแต่ว่าเมื่อสักประมาณปลายต้นปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ของเส้นทางไปวัดถ้ำเสือก็ยังมีการก่อสร้างกันอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มั่นใจว่าเสร็จหรือยังค่ะก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นถนนหนทางที่ค่อนข้างจะแคบสักหน่อยเพราะมันเป็นทางเข้าเมืองด้วยแล้วก็แยกขวาไปก็เป็นทางที่เข้าไปวัดถ้ำเสือนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสได้ไปอยากให้ไปพื้นที่ที่นั่นเนี่ยสวยมากจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเดินขึ้นบันไดไปได้เนี่ยโอ้โหประมาณ1,000กว่าขั้นถ้าเกิดว่าใครเดินไปถึงเนี่ยดีใจด้วยนะเพราะว่าคุณเป็นผู้ชนะที่แบบคุณอุตส่าห์แบบฝ่าฟันขึ้นไปได้ต่อให้ไม่ได้ไปร่วมทำบุญภายในงานไม่เป็นไรคุณผู้ฟังเราสามารถไปเที่ยวกันก็ได้นะคะในโอกาสอื่นๆหรือถ้าใครที่บอกว่าอยากร่วมทำบุญอยากร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ด้วยนะคะก็สามารถโอนเงินทำบุญได้โดยตรงค่ะที่บัญชีของวัดถ้ำเสือเลยเลขบัญชีค่ะจดกันไว้ได้นะคะเลขบัญชี020433523428ย้ำหมายเลขอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเป็นบัญชีธนาคารออมสินนะคะชื่อบัญชีว่าวัดถ้ำเสือค่ะเลขที่บัญชี020433523428ค่ะแล้วก็สามารถส่งหลักฐานการโอนไปได้ที่สำนักงานจังหวัดกระบี่นะคะหรือว่าเราไม่ได้อยากจะอยากปิดทองหลังพระพูดง่ายๆโอนไปแล้วแต่ฉันก็ไม่ได้อยากส่งหลักฐานอะไรก็ได้เช่นกันค่ะเอาเป็นว่าให้ทุกคนได้มาร่วมทำบุญพร้อมๆกันแล้วกันสำหรับงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือในครั้งนี้ค่ะจัดงานอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ท่านนายกรัฐมนตรีท่านลงไปด้วยนะคะก็ไปร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีกันได้ค่ะในวันนั้นนะคะจากที่กระบี่เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดผลงานออกมาอีกแล้วเมื่อวานนี้สำหรับท่านพ่อเมืองระนองค่ะเมื่อวานนี้ได้ไปแถลงข่าวการยึดยาบ้า 11,863 เม็ดขานรับนโยบายเรื่องของการเร่งกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ให้หมดไปตามนโยบายของรัฐบาลค่ะไปแถลงข่าววันที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่1อำเภอเมืองระนองค่ะ
นำทีมการแถลงข่าวโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะแล้วก็มีป้องกันจังหวัดค่ะมีผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่1พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็พี่ๆอสที่ปฏิบัติการในการตรวจยึดยาเสพติดเป็นยาบ้า11,863 เม็ดค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่ได้มีการสืบสวนขยายผลแล้วก็ปฏิบัติการในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นภารกิจต่อเนื่องแล้วก็ได้มีการสืบสาวราวเรื่องไปจนไปเจอกับแก๊งนี้เกิดขึ้นนะคะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระนองก็เปิดเผยว่าวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาสักช่วงเวลาประมาณ 2:30 คุณผู้ฟังได้รับแจ้งมาจากสายลับไม่ประสงค์ออกนามว่ามีการลักลอบนัดส่งยาเสพติดกันที่แถวๆหน้าโรงเรียนบ้านนกงางค่ะโอ้โหแหมมันไปส่งกันหน้าโรงเรียนเลยนะใจคอทำด้วยอะไรจริงๆนะแต่ไปส่งกันกลางคืนสักประมาณ 2:30 ค่ะแถวๆตำบลราชกูดในอำเภอเมืองนี่แหละเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรายงานปุ๊บค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมเรียนผู้บังคับบัญชาแล้วก็จัดกำลังลงไปเฝ้าสังเกตการตามจุดที่ได้รับแจ้งมาพอเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าสังเกตการอยู่สักระยะหนึ่งก็พบกับความผิดปกติเกิดขึ้นจริงๆด้วยแถวหน้าป้ายโรงเรียนเลยค่ะจึงได้เข้าตรวจสอบแล้วพอไปตรวจสอบปุ๊บก็พบกับถุงพลาสติกสีขาวที่มีความน่าสงสัยวางอยู่ในจุดเกิดเหตุตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าในถุงนี้เนี่ยบรรจุยาเสพติดนะคะเป็นยาบ้าจำนวนเท่าที่เราบอกไป 10,000 กว่าเม็ดอะนะคะจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางจากการสืบสวนเบื้องต้นก็พบว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายาเสพติดของกลางนี้เนี่ยเป็นชุดเดียวกับที่สายลับแจ้งข้อมูลเอาไว้ก่อนหน้าโดยมีการคาดการณ์ว่าผู้กระทำความผิดนำมาซุกซ่อนเอาไว้ก่อนเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงอ๋อก็ถึงว่าทำไมไม่เจอตัวผู้กระทำความผิดนะคะเขานำไปตั้งไว้ก่อนแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไปในระหว่างกลางที่อีกฝ่ายหนึ่งจะมารับของพอดีนะคะก็เป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนี้ก็ต้องดำเนินการในการตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตอนนี้ก็ได้มีการส่งมอบของกลางให้กับพนักงานสอบสวนของสภ.ราชกูดไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ว่าเองท่านบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยรับนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะนั่นก็คือยึดหลักการทำงานของมหาดไทยเลยบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิฆาตสันติราษฎร์พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะอ่านผิดเนี่ยความหมายเปลี่ยนเลยนะก็เป็นบทบาทภารกิจของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ที่ดำเนินการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยค่ะวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราหยิบยกมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ9นาฬิกาหลังจบข่าวต้นชั่วโมงไปจนถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้แนนัทและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เอนจอยตลอดทั้งวันทั้งสัปดาห์แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยในช่วงอากาศแปรปรวนแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: ฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
3: ่
2: ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคงามแห่งอีสานลาสู่ภาพบัติกเรียนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
2: รุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกวันนี
13: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการดำเนินการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจำนวน13คนก่อนเวลา 8:30 นาทีโดยผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครอาทิหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบูรพชัยศรีส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์จับสลากได้หมายเลข9ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจับสลากของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วปลัดกรุงเทพมหานครได้แจ้งมอบอำนาจให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งทั้ง50เขตดำเนินการขั้นตอนการรับสมัครและจับสลากหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกพร้อมกันทุกพื้นที่ต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐบาลเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้โดยเร็วหลังพบว่าเมื่อวานนี้มีร้านค้ารายใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครกว่า 12,000 ราย
14: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดเวลา 18:00 นวันนี้พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 ราย ถือเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายซึ่งรัฐบาลจะเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์เปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในช่วงวันหยุดฮารีรอยอีดิวอาธาน
0: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดินอัฮาซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดให้บริการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเพื่อรองรับการลงทะเบียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
15: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
16: ร้อนหนีตายอยู่แล้วน้องแก้วใหญ่ไม่เห็นใจบ้างน้องจุลีเออพี่เตื้องร้อนตายไปเต็กแล้วเด
17: ้ฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทั้งนี้ปรานี้ก็ยังมีชักแวบแล้วค่ะพี่เตื้องขา
16: ไอ้เร่อากาศประเทศไต้หวันนี่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวต้วมเดี๋ยวเลง
17: น้องก็ว่าอยู่นี้พี่เตื้องเออว่าหวังนี้อากาศมันปรือชู่ปรือชู่แปลก
18: ใช่แล้วค่ะขณะนี้เรากำลังเผชิญกับสภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่เกิดจากการแปรปรวนของโลกหลังจากที่มนุษย์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เกิดการสะสมมานานกลายเป็นภัยพิบัติที่สร้างผลกระทบอันแสนสาหัสให้กับมนุษยชาติอย่างไม่สายเกินไปที่เราจะหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นรวมทั้งปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือต่ออันตรายและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
19: ฝากรู้ควรเพลงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าครุควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าครุควรเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
20: พบเบาะแสยาเสพติด อย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเปาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตของเราสวทพังงาครับสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสุดท้ายครับสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุนะครับวสุรัตน์วีระไสยนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นพี่หนูรีตามเคยครับก่อนเราจะมาเล่าข่าวกันนะครับผมพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับเพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: ช่วงแรกของรายการไปติดตามในเรื่องของข่าวเด่นประเด็นร้อนจากส่วนกลางและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังกันครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับประจำวันนี้เลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยเรามากๆครับเพราะตอนนี้นะครับความงดงามของผ้าไทยครับและศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของบ้านเราเนี่ยได้ไปเฉิดฉายกลางกรุงปารีสครับที่ประเทศฝรั่งเศสครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับที่ผ่านมาของเราเนี่ยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัฏฐาสู่สากลครับโดยใช้ชื่อว่า La Modong Majesté Royal Thai Dress from Tradition to Modernity ครับซึ่งจัดขึ้นที่ Musée des Arts Décoratifs ครับกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับนิทรรศการนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับร่วมกับหน่วยงานสำคัญของไทยและฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสครับและทางพิพิธภัณฑ์เองด้วยครับไฮไลท์สำคัญที่สุดเลยคือนี่เป็นครั้งแรกครับทุกฟังท่านผู้ชมครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกครับโดยภายในงานนะครับได้แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น7ห้องด้วยกันครับซึ่งเริ่มไล่เรียงตั้งแต่ฉลองพระองค์นะครับในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2503ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับต่อด้วยเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่กำลังได้รับการพิจารณาจากยูเนสโกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในปีพุทธศักราช2569นี้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีงานหัตถศิลป์ชั้นสูงนะครับงานโถมงานคร่ำนะครับจักสานย่านลิเพา ฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บโดยดีไซเนอร์ระดับโลกนะครับอย่างนายปีแอร์บางแมนนะครับผสมงานปักของนายฟรองซัวเลอซาร์ดรวมถึงการโชว์ผ้าไทยท้องถิ่นอย่างผ้ายกและผ้ามัดหมี่ครับปิดท้ายด้วยชุดไทยร่วมสมัยจากแบรนด์สิริวรรณวารีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวารีนารีรัตนราชกัญญาครับผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และผลงานจากดีไซเนอร์ไทยชื่อดังมากมายเลยครับเรียกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสจริงๆครับใครที่อยู่ปารีสนะครับแล้วก็มีแพลนจะไปเที่ยวที่ปารีสก็แนะนำนะครับผมว่าให้ลองไปดูนะครับเพราะงานนี้เนี่ยไม่ได้เปิดแค่ชั่วคราวครับแต่เปิดให้เข้าชมยาวๆเลยนะครับผมถึงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569นี้ครับย้ำนะครับว่าเปิดยาวเลยตั้งแต่วันนี้นะครับผมตั้งแต่ตอนนี้เลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ก็คือใครนะครับที่มีแผนจะเดินทางไปฝรั่งเศสก็สามารถไปเข้าร่วมนะครับไปชมนะครับผมงานในครั้งนี้ได้นะครับเปิดเข้าชมยาวๆถึงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ครับเอาล่ะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันดีกว่าครับผมเป็นเรื่องปากท้องแล้วก็มาตรการเศรษฐกิจบ้านเรานะครับผมใครที่กำลังเล็งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อยู่ต้องบอกว่ารีบกันหน่อยนะครับผมเพราะล่าสุดนะครับวันนี้28พฤษภาคม2569เนี่ยซึ่งเข้าสู่การเปิดลงทะเบียนเป็นวันที่4นะครับกระทรวงการคลังนั้นได้อัปเดตตัวเลขเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยครับผมที่ผ่านมาจากสิทธิทั้งหมด30ล้านเนี่ยสิทธิเนี่ยตอนนี้นะครับเหลืออยู่ประมาณ4ล้านสิทธิเท่านั้นครับทุกคนนะครับจาก30ล้านนะครับเหลือเพียง4ล้านสิทธิก็ถือว่าหมดไวมากๆนะครับประชาชนก็ได้แห่ลงทะเบียนกันเพียบเลยนะครับโดยโครงการนี้ก็รัฐบาลช่วยกันซัพพอร์ตเรา 60% นะครับซึ่งเราก็ออกแค่40% นะครับผมก็กลายเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากๆเลยนะครับผมรวมถึงตัวผมเองด้วยก็สนใจมากๆแล้วก็ลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกเลยนะครับสำหรับใครนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้ฟังเสียงผมอยู่ตอนนี้แล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมสามารถกดเข้าไปลงได้ง่ายๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือที่เว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.th นะครับย้ำนะครับเอาใหม่นะ www.thaichuaythaiplus เป็นภาษาไทยแล้วก็th เท่านั้นไม่มี .co.th หรือ .in.th นะครับ www.thaichuaythaiplus.th เท่านั้นนะครับซึ่งสามารถลงได้ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เท่านั้นหรือก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเวลา4ทุ่มตรงนะครับผมหรือจนกว่าสิทธิจะเต็มนะครับย้ำว่าเหลือประมาณ4ล้านสิทธิเท่านั้นแล้วนะครับถ้าใครที่ลงไม่ทันนะครับผมหมดสิทธิหมดแล้วหรือว่าไม่ทันวันที่29เนี่ยก็จะเสียสิทธิ์ไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นรีบลงนะครับสำหรับใครนะครับที่ได้สิทธิแล้วนะครับปักหมุดรอใช้กันได้เลยเพราะอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับโดยซึ่งเค้าเรียกไงจะเปิดให้ใช้สิทธิเฟสแรกเนี่ยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เลยนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะครับผมส่วนสายกินสายขี้เกียจออกจากบ้านหรือเหมือนผมเนี่ยที่แบบชอบสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็ต้องรอนิดนึงเพราะจะเริ่มเปิดตามมาในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับแต่ย้ำเรื่องนึงนะครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าสิทธิไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยจะใช้ได้ก็เป็นช่วงเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มครับถ้าใครเนี่ยชอบกินข้าวต้มรอบดึกตี2ตี3เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะครับผมก็ต้องระมัดระวังในการใช้นิดนึงนะครับซึ่งทางด้านท่านลดิดาเพื่อวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกเลยนะครับว่าโครงการนี้นะครับไม่ได้ฮิตแค่ในหมู่ประชาชนแต่ฝั่งพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการทั่วประเทศเนี่ยก็มีผลตอบรับในเรื่องของโครงการนี้ดีมากๆแบบถล่มทลายเลยเหมือนกันครับล่าสุดนะครับมีร้านค้าแห่สมัครเข้าร่วมโครงการใหม่วันเดียวเลยนะครับทะลุไปถึง 12,000 กว่ารายนะครับทุบสถิติตั้งแต่เปิดโครงการมาเลยทำให้ตอนนี้มีร้านค้าที่พร้อมให้บริการพวกเราแล้วนะครับรวมทั้งสิ้นกว่า 600,000 รายทั่วประเทศครับใครที่มีแอปเป๋าตังค์อยู่ในมือก็อย่าลืมเช็คสิทธิแล้วก็ลงทะเบียนกันให้ด่วนๆเลยครับส่วนคนที่มีแล้วก็ซ้อมกดนิ้วรอใช้จ่ายกันได้เลยครับเอาละครับมาพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงที่2ครับ
2: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หาย มาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุ้มต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮม

ผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2ครับมาต่อกันที่ข่าวใหญ่อีกข่าวนึงนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตปรบมือให้รัวๆเลยนะครับให้กับวงการการแพทย์ไทยเพราะล่าสุดนะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับฟังไม่ผิดครับสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกครับทีมสัตวแพทย์ปลูกถ่ายตับของมช.ประสบความสำเร็จในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่ชื่อว่าระบบฮิวโก้ครับโดยได้นำฮิวโก้เนี่ยครับมาช่วยผ่าตัดตับกลีบซ้ายจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตครับเพื่อนำไปปลูกถ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับแข็งสำเร็จรวดเดียว2รายแรกของประเทศเลยซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกครับที่ใช้หุ่นยนต์ระบบนี้ในการผ่าตัดตับจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ครับและแน่นอนว่าเป็นครั้งแรกในไทยด้วยครับเคสที่เขาช่วยชีวิตสำเร็จเนี่ยเป็นเคสแรกคือคุณแม่วัย40ปีบริจาคตับเพื่อช่วยลูกสาววัย9ขวบที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตันครับตั้งแต่กำเนิดส่วนเคสที่2เป็นลูกสาววัย27ปีบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตคุณพ่อวัย61ปีครับที่เป็นตับแข็งและมะเร็งตับตอนนี้ครับปลอดภัยดีทั้งคนให้และผู้รับเลยนะครับผมทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรรหวิทย์จันรังสีนะครับแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดอธิบายว่าการผ่าตัดตับจากคนที่มีชีวิตอยู่ความปลอดภัยของผู้บริจาคเนี่ยจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับมาเป็นอันดับแรกเลยนะครับผมซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ระบบฮิวโก้เนี่ยก็มีแขนก้นที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่านิ่งมากๆนะครับมีภาพ3มิติความละเอียดสูงทำให้หมอนะครับมองเห็นเส้นเลือดเล็กๆนะครับตรงขั้วตับได้ชัดเจนครับแล้วก็เลาะเนื้อเยื่อในจุดที่ลึกและแคบได้อย่างแม่นยำแล้วก็นุ่มนวลที่สุดครับด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์วรกิติลาภพิเศษพันธ์นะครับแพทย์ผู้ผ่าตัดอีกท่านหนึ่งนะครับก็ได้เสริมว่าปกติแล้วนะครับการปลูกถ่ายตับมักจะใช้ตับกลีบขวาเพราะชิ้น

0: ใหญ่กว่านะครับแต่ทีมแพทย์มช.ได้ทำการประเมินครับว่าสามารถตัดตับกรีบซ้ายได้อย่างปลอดภัยซึ่งก็คือข้อดีนะครับจะทำให้ผู้บริจาคเจ็บตัวน้อยลงและเหลือเนื้อตับไว้ทำงานในร่างกายได้มากกว่าเดิมครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าทางการแพทย์นะครับที่ต้องบอกว่าก้าวไกลสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงครับบอกเลยว่าน่าภาคภูมิใจมากๆนะครับในฐานะคนไทยด้วยกันนะครับผมก็ขออนุญาตแบบปรบมือให้ดังๆอีกสักครั้งหนึ่งเลยนะครับผมปรบทิพย์นะครับแต่ว่านะครับก็เอาละครับช่วงนี้นะครับหมดเวลาของช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนลงแล้วนะครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับผมแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้ไรวันครับ
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชัน

ณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
1: เข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันกันในรายการเล่าข่าวอันดามันกันนะครับวันนี้เราก็เช่นเคยครับอัปเดตเรื่องราวใน4จังหวัดฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงาระนองแล้วก็กระบี่ครับมาเริ่มปักหมุดที่จังหวัดภูเก็ตของเราเป็นที่แรกเช่นเคยครับจังหวัดภูเก็ตของเราได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับประจำปีพุทธศักราช2569ครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาณวัดขจรรังสรรค์อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับนายสุวิทย์พันธ์สงเงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลนะครับพร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตของเราเนี่ยเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับในส่วนของพิธีสงฆ์นั้นนะครับเราได้รับเมตตาจากพระสมุวิรศักดิ์สุทธิจิตโตครับเจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่และเจ้าอาวาสวัดขจรรังสรรค์ครับมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับการจัดพิธีในครั้งนี้นะครับก็เพื่อมอบโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตกันนะครับยังอยู่ที่ภูเก็ตกันต่อนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของงบ35ล้านบาทจากการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เตรียมจะมาสร้างสนามฟุตบอลแล้วก็ลู่วิ่งมาตรฐานสากลนะครับในสวนหลวงภูเก็ตเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติปี2571นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีกระแสท้วงติงเบาๆจากผู้ที่เครียดอาศัยอยู่แล้วก็ทำกินอยู่บริเวณนั้นนะครับผมก็เป็นแค่บางส่วนนะครับที่มีการท้วงติงออกมานะครับผมล่าสุดนะครับนายกแตงหรือคุณสุประโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตก็บอกเลยว่ารีบออกมาเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับผมซึ่งท่านได้ย้ำว่างานนี้นะครับจะฟังเสียงประชาชนเป็นหลักนะครับผมถ้าชาวบ้านไม่เอาก็ไม่สร้างครับโอ้คนจริงมากนะครับผมชาวบ้านไม่เอาเราก็ไม่สร้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกยังไงนายกที่รับฟังเสียงประชาชนอย่างแท้จริงนะครับส่วนประเด็นที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดคือเรื่องของการตัดต้นไม้ในสวนหลวงซึ่งทางด้านท่านนายกสุประโชคลองเพชรนะครับก็ได้ยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าจะไม่มีการตัดต้นไม้ทิ้งเด็ดขาดนะครับเจ้าหน้าที่สำนักช่างกำลังลงพื้นที่ตรวจสำรวจอย่างละเอียดเลยนะครับว่าต้นไม้ทุกต้นที่มีความสำคัญจะใช้วิธีล้อมโค่นอย่างถูกวิธีนะครับผมแล้วก็ย้ายไปอนุบาลไว้ข้างๆก่อนนะครับพอสร้างสนามเสร็จก็จะนำกลับมาปลูกล้อมรอบสนามกีฬาเหมือนเดิมเพื่อคืนฟื้นพื้นที่สีเขียวให้สวนหลวงนั่นเองนะครับจะตัดทิ้งเฉพาะพวกต้นปลาล์มน้ำมันหรือต้นที่เขาเรียกไงยืนต้นต้นไม้ยืนต้นที่ตายแล้วเท่านั้นนะครับท่านนายกแตนก็ได้ย้ำอีกครั้งนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจะเป็นคนตัดสินใจ 100% ครับถ้าเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยงบ35ล้านนี้ก็พร้อมจะถูกโยกไปสร้างที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลางทันทีแล้วก็เพื่อความชัดเจนนะครับผมเร็วๆนี้ทางเทศบาลนครภูเก็ตจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนกันอีกรอบนึงครับมีทั้งในเรื่องของระบบออนไลน์

ทีครับเอาละครับอีกเรื่องนึงนิดเดียวนะครับผมเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับของจังหวัดภูเก็ตเองนะครับแขวงทางหลวงภูเก็ตก็ได้ประกาศออกมานะครับว่าจะมีการปิดจราจรอุโมงค์ทางลอดดาราสมุทรเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังนะครับแล้วก็สั่งการระยะไกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองอัจฉริยะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของงานรื้อระบบไฟฟ้าแสงสว่างเดิมที่เสื่อมสภาพนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่นะครับผมพร้อมระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าดับระยะไกลงานติดตั้งกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถนะครับแล้วก็การปรับปรุงป้ายจราจรให้เป็นแบบปรับเปลี่ยนข้อความได้โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจำนวน5แห่งครับก็ต้องบอกว่าปิดตั้งแต่ระหว่างวันที่27ถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับเวลา20นาฬิกาถึง6โมงเช้านะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าใครที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวนะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็รถติดอยู่แล้วนะครับผมยิ่งถ้าเราไปผิดที่ผิดทางเนี่ยจะทำให้เราเสียเวลาในการใช้ชีวิตได้นะครับก็ขออนุญาตเตือนทุกท่านนะครับผมว่ามีการปิดจราจรอุโมงค์ทางลอดดาราสมุทรแล้วก็อุโมงค์ทางลอดอื่นๆบางส่วนนะครับซึ่งที่เสร็จแล้วก็จะเป็นอุโมงค์ทางลอดสนามบินภูเก็ตนะครับเอาล่ะครับเรามาต่อกันที่จังหวัดอื่นๆกันบ้างนะครับภูเก็ตเยอะแล้วนะครับผมไปที่จังหวัดเพื่อนบ้านจังหวัดพี่จังหวัดน้องของเรากันบ้างนะครับลองใต้มาที่จังหวัดกระบี่กันครับผมกับโครงการน่ารักน่ารักนะครับเปลี่ยนแปลงเล็กๆเพื่อเด็กฟันดีนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2569นี้ครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569หรือก็คือเมื่อวันนี้นะครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้อำเภอลำทับนะครับนายอังกูลศรีลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับพร้อมด้วยนางสรินทิพย์ศรีลาเทวกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันเปิดงานนี้นะครับเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้เด็กๆปฐมวัยในพื้นที่นะครับผมงานนี้นะครับบอกเลยว่ามีเด็กๆมาร่วมกิจกรรมกว่า150คนครับซึ่งไฮไลท์ก็คือมีการตรวจสุขภาพฟันแล้วก็สอนน้องๆแปรงฟันหยักถุงวิธีนะครับโดยพี่ๆทันตแพทย์จากโรงพยาบาลลำทับพร้อมทั้งแจกแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็นมจืดให้เด็กๆด้วยครับซึ่งทางเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ก็ตั้งเป้าจะจัดการโครงการนี้นะครับให้ครบทั้ง8อำเภอครอบคลุมเด็กๆเกือบ 1,000 คนเลยครับก็ต้องบอกเลยว่าถือเป็นโครงการดีๆนะครับที่ช่วยสร้างรอยยิ้มฟันสวยให้กับเด็กๆจังหวัดกระบี่แล้วก็สร้างสุขภาพพลานามัยของเด็กๆเนี่ยเขาเรียกยังไงให้มีสุขภาพที่ดีนะครับผมปราศจากแมลงกินฟันนะครับอะหยอกเล่นนะครับผมปราศจากโรคภัยที่เกี่ยวกับฟันนั่นเองเพราะอย่างที่ท่านรู้นะใครที่เป็นโรคทางฟันเนี่ยเป็นโรคที่เสียเงินเยอะมากนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพฟันที่ดีนะครับรวมถึงเด็กๆจังหวัดกระบี่ด้วยนั่นเองนะครับขยับมาอัปเดตข่าวดีเรื่องสุขภาพของพี่น้องชาวระนองกันต่อเลยนะครับอยู่ในเรื่องของสุขภาพกันเช่นเดิมนะครับชาวระนองนะครับจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุกครับด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่นะครับหรือเมมโมแกรมนะครับซึ่งงานนี้นะครับเป็นการจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567จังหวัดระนองนะครับซึ่งเป็นของปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครับโดยเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจระนองนะครับท่านคณาธิปสุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานเปิดโครงการนี้ครับซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิกาญจนบารมีนะครับร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดระนองและหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรีครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับผมก็ได้แสดงความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยท่านราชามีน้อยเนี่ยก็ได้กล่าวว่าโรคมะเร็งเต้านมถือเป็นภัยเงียบอันดับต้นๆของผู้หญิงไทยเลยนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นโรคที่อันตรายนะครับผมแต่ข้อดีในเรื่องนี้นะครับคือถ้าเราตรวจเจอเร็วในระยะเริ่มต้นโอกาสรักษาหายนะครับผมบอกเลยว่าหายขาดแบบมีโอกาสเนี่ยสูงถึงเกือบ 100% เลยนะครับเพราะเจ้าเครื่องเมมโมแกรมนี้นะครับผมสามารถสแกนเจอก้อนเนื้อเล็กๆแค่ 2-3 มิลลิเมตรได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างมีประโยชน์สูงมากๆเลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับท่านราชามีน้อยก็ได้ฝากให้พี่น้องอสม.ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงนะครับกระตุ้นให้ผู้หญิงในชุมชนนะครับหมั่นตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะครับผมเป็นประจำทุกเดือนด้วยครับ

0: ก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการดีๆเลยที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ช่วยให้พี่น้องชาวระนองเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับเอาละครับมาปิดท้ายข่าวใต้รายวันในที่จังหวัดพังงากันครับเช่นเดิมครับเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงเรื่องสุขภาพนะครับผมก็คือตอนนี้ครับพังงาได้เดินหน้าสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับคืนอากาศบริสุทธิ์ให้ชุมชนโดยการขับเคลื่อนให้ตำบลโคกลอยกลายเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569หรือเมื่อวันนี้นะครับที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองโคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งนะครับท่านบัญชาธนูอินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ลงพื้นที่ไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU นะครับร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลภาคประชาสังคมแล้วก็องค์กรเครือข่ายนะครับรวมแล้วกว่า16หน่วยงานเลยนะครับโดยเป้าหมายสำคัญของการจับมือกันครั้งนี้นะครับก็เพื่อสร้างกลไกช่วยกันสอดส่องดูแลเฝ้าระวังแล้วก็บังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบอย่างจริงจังครับเพื่อช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไร้ควันบุหรี่และที่สำคัญครับคือการช่วยเหลือกันรณรงค์ให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆหรือเยาวชนเนี่ยกลายมาเป็นนักสูบหน้าใหม่แล้วก็ช่วยให้พี่น้องชาวโคกลอยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนนั่นเองครับแหมก็ถือว่าเป็นไอเดียแล้วก็โครงการนำร่องที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอากาศดีๆที่โคกลอยจะได้น่าเที่ยวแล้วก็น่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือช่วงของข่าวใต้รายวันแล้วท่านผู้ชมครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับพี่หนูรีได้อยู่กับเราทั้งช่วงรายการเลยนะครับแต่ว่ามาในฐานะของช่างเทคนิคของสวทภูเก็ตของเรานั่นเองนะครับก็ต้องขออนุญาตขอบคุณพี่หนูรีมากๆเลยที่วันนี้คอยดูแลนะครับผมให้ผมสามารถจัดรายการได้อย่างดีนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระสายหรือน้องดิววสุแล้วก็พี่หนูรีนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม official ของศูน
2: ย์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้ในกาพจนอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.และบริษัทผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายประกอบด้วยสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าโดยสารให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผู้โดยสารสามารถนำแอปพลิเคชันเป๋าตังไปซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของทุกสถานีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยรัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนก็ควรระวังสิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้เติมเงินในบัตร EMV หรือบัตร Rabbit ไม่สามารถใช้จ่ายค่าจอดรถหรือชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆได้กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน
8: ์นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่มุ่งลดค่าครองชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยไฮไลท์สำคัญของโครงการคือความร่วมมือในการไม่เก็บค่าธรรมเนียมหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการพร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลด100บาทจำนวน 500,000 ใบและค่าขนส่งฟรีสำหรับการรับสมัครเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนและ SME เข้าร่วม ั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จำนวน 2,000 รายผ่านเว็บไซต์ www.thaichuaythai.net โดยสินค้าที่เข้าร่วมต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตในประเทศและได้มาตรฐานซึ่งโครงการจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและใช้ดิจิทัลคอมเมอร์สเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่4มิถุนายนพ.ศ. 2569โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานปุริมปาโสภาภาครายงาน
1: นอร์เวย์เตรียมเจรจาเข้าร่วมร่มนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสตอเรแห่งนอร์เวย์เปิดเผยระหว่างการประชุมที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลนอร์เวย์จะเปิดการเจรจากับทางการฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเข้าร่วมอยู่ในร่มนิวเคลียร์หรือข้อริเริ่มการป้องปรามด้านนิวเคลียร์ล่วงหน้าของฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีสตอเล่กล่าวว่าการป้องปรามหลักของนอร์เวย์ยังคงเป็นพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และสหรัฐอย่างไรก็ตามขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการป้องปรามของพันธมิตรนาโต้ด้านประธานาธิบดีมาครงระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยสร้างหลักการของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย์พร้อมย้ำว่าความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะช่วยสนับสนุนความทะเยอทะยานของยุโรปในการเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์มากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
10: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
11: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
10: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
11: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
10: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
11: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
14: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
13: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
14: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
13: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
15: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
16: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซะมูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกกุ้ง
0: จักจักนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่าลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
5: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเรา

ประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะจะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะก็ต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะในส่วนของสวทในพื้นที่นะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองสวทตะกั่วป่ารวมไปถึงสวทกระบี่กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้เราก็ยังคงมีประเด็นเนื้อหาหรือว่าข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหรือจะเป็นจากส่วนกลางค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงการคาดการณ์นะเขาบอกว่าในส่วนของประเทศไทยเองเริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนแล้วนะในส่วนของพังงาเองนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะผู้ฟังก็แอบมีฝนตกหนักกันอย่างต่อเนื่องทั้งลมทั้งฝนนี่แหละค่ะมากันแบบกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะทั้งนี้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะนำมาอัปเดตข้อมูลนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะในวันนี้ค่ะผู้ฟังก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงประเด็นข้อมูลข่าวสารหลากหลายประเด็นนะคะกับการที่รัฐบาลค่ะได้มีการชวนคนไทยร่วมดูแลคนไร้ที่พึ่งนะคะผ่านโครงการครอบครัวอุปการะค่ะมีการสนับสนุนเงินนะคะ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะยกระดับคุณภาพชีวิตและกลุ่มเปราะบางกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องฮามีประเด็นเรื่องราวเหล่านี้นำมาพูดคุยกันบวกกับในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะจะมีงานใหญ่นะคะงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงากันด้วยค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจนะกับทางด้านของครม.ค่ะได้มีการอนุมัตินะคะงบกลางบรรเทาค่าครองชีพของผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้มีการเยียวยามอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ค่ะดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานนะในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะณที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยก็มีมตินะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ด้วยการปี2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายค่ะเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกก็คือการอนุมัติงบกลางนะคะจำนวน 1,667.68 ล้านบาทนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะประจำปี2565เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมค่ะให้แก่พี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องที่2นะคะก็คือการอนุมัติงบกลางจำนวน452ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของการเยียวยากำลังพลค่ะที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของร่างกายจิตใจจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน91นายค่ะทั้งนี้เองนะคะก็ได้มีการเห็นชอบนะคะในเรื่องของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จะดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวค่ะของข้าราชการทหารเนี่ยที่มีการเสียชีวิตไปแล้วระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค่ะบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายเนี่ยให้เป็นบุคคลในครอบครัวจำนวน40รายได้รับสิทธิ์เรื่องของบัตรทองฮีโร่ค่ะสามารถใช้ในเรื่องของการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของขอบเขตนะคะเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข้าราชการเพราะว่ากำลังพลคือผู้ที่เสียสละเพื่อชาติค่ะและปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต้องได้รับดูแลอย่างสมพระเกียรติกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการเคาะแล้วก็มีการเห็นชอบสำหรับเรื่องราวที่ให้ความสำคัญกับการดูแลนะคะสิทธิการเยียวยาต่างๆนะคุณผู้ฟังมากันที่หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับในส่วนของโครงการนะคะครอบครัวอุปการะรัฐสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางค่ะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเองได้มีการขับเคลื่อนนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมค่ะโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะเขาได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่พึ่งให้กับผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยค่ะโดยจะได้รับการดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนนะคะผ่านโครงการครอบครัวอุปการะนะคะก็จะมีการสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะทั้งนี้เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะที่จะมุ่งกระจายสิทธิประโยชน์ต่างๆในส่วนของภาครัฐเองให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกันด้วยซึ่งสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะต้องเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัตินะอย่างเช่นอายุ20ปีขึ้นไปค่ะมีสัญชาติไทยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยความพร้อมในการดูแลค่ะรวมไปถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถที่จะทุ่มเทเรื่องของเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องค่ะแต่ในส่วนของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะรัฐบาลเองก็ได้มีการสนับสนุนค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะพร้อมได้มีการจัดนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือนกันด้วยรวมไปถึงคำปรึกษาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็สามารถที่จะยื่นคำขอได้ที่คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าในโซนของต่างจังหวัดกันบ้างนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐค่ะหรืออาจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนะคะพม1300ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะเพื่อให้คำปรึกษาแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนนะคะสะท้อนถึงความพยายามของภาครัฐเรื่องของการปรับปรุงหรือว่าการเสริมสร้างระบบสวัสดิการสังคมที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความที่จะช่วยในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีการต่อยอดนะสำหรับเรื่องของโครงการนะคะครอบครัวอุปการะที่มีการสนับสนุนนะคะเป็นเงินสนับสนุนเดือนละ 5,000 บาทนะอันนี้ก็มีหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่น้องหาได้เกริ่นไปใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปติดต่อตามที่น้องหาได้เกริ่นไปนะคะส่งต่อด้วยผลงานเพลงนี้ค่ะผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะโทรมาหลังไมค์กันได้ค่ะรวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะก็ฝนตกนะคะ

0: หรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใ

คงมีประเด็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะในส่วนของเรื่องราวนะคะในส่วนของการที่จะมีการยกระดับนะคะทุเรียนนะคะการส่งออกทุเรียนไทยนะคุมเข้มนะคะคุณภาพเปิดส่งออกนะคะ24ชั่วโมงกันด้วยจึงก็มีการรักษาตลาดจีนดันรายได้ทะลุ 1.5 แสนล้านค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในส่วนของการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะติดตามสถานการณ์ส่งออกทุเรียนและมาตรการควบคุมภาพผลไม้เพื่อที่จะเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดโลกซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการตั้งเป้าค่ะผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยในปีนี้ให้มีมูลค่าทะลุ 150,000 ล้านบาทโดยจะมองว่าคุณภาพและก็ความเชื่อมั่นจะเป็นปัจจัยชี้ขาดนะคะเรื่องของการรักษาตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยซึ่งทางด้านของนายสุริยะกล่าวนะคะว่าการแข่งขันของประเทศผู้ส่งออกไม่ได้วัดกันเพียงเรื่องราคาแต่การแข่งขันการที่มาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของอาหารระบบตรวจสอบย้อนกลับและความน่าเชื่อถือของสินค้าค่ะทุเรียนไทยไม่ใช่เพียงสินค้าเกษตรแต่เป็นเศรษฐกิจสำคัญที่เชื่อมโยงรายได้เกษตรกรผู้ส่งออกโลจิสติกและภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดโลกค่ะซึ่งข้อมูลล่าสุดนะคะของการส่งออกทุเรียนนะคะกว่า 28,500นะคะปริมาณรวมกว่าเนี่ยประมาณ 460,000 ตันนะมูลค่ากว่า 52,500 ล้านบาทซึ่งก็สะท้อนความต้องการของตลาดต่างประเทศค่ะที่ยังมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังทางด้านของกระทรวงเกษตรก็ยอมรับนะคะว่าปัญหาทุเรียนอ่อนการตรวจพบศัตรูพืชสารตกค้างนะคะยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าค่ะโดยเฉพาะตลาดจีนที่เข้มงวดมาตรฐานมากขึ้นจึงได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรยกระดับมาตรการควบคุมเขาเรียกว่าคุณภาพเข้มข้นค่ะภายใต้นโยบายสีไม้ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนนะคะไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างกันด้วยควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกของการส่งออกตลาด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะมาตรการที่สำคัญก็ประกอบด้วยการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะมาสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าการเร่งเชื่อมระบบนะคะรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับลดความซ้ำซ้อนแล้วก็ลดปัญหาสินค้าที่ติดค้างหน้าด่านนะคะรวมไปถึงการยกระดับห้องปฏิบัติการตรวจสารตกค้างตามข้อเสนอต่างๆนะคะของประเทศจีนค่ะพร้อมกันนี้เองค่ะกระทรวงเกษตรก็ได้มีการเปิดตัวแปลงต้นแบบสวนทุเรียนคุณภาพที่จะมุ่งลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเคมีทางการเกษตรโดยจะส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพค่ะชีวพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อที่จะยกระดับผลไม้ไทยเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของอาหารแล้วก็แนวโน้มตลาดโลกสีเขียวกันด้วยค่ะมูฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการผลักดันในส่วนของสินค้าในประเทศไทยค่ะเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ผลผลิตนะคะสินค้าเกษตรเริ่มออกสู่ตลาดเริ่มมีผลผลิตแล้วหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็จะมีในส่วนของทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดที่พังงานนะประมาณพฤษภาคมนี้แหละผู้ฟังก็จะมีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดแล้วหนึ่งในนั้นนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวน้องฮาก็มีรายละเอียดในพื้นที่จังหวัดพังงานะกับการที่ททท.สำนักงานพังงาค่ะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะที่นำในส่วนของส่วนต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยมีด้วยกันถึง34หรือว่า36ส่วนนี่แหละค่ะมาอัปเดตเส้นทางการท่องเที่ยวรวมไปถึงได้ชิมนะคะทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดที่พังงาจากสวนแท้ๆเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะส่งต่อผลงานเพลงนี้ละกันแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะเราจะมีงานใหญ่นะคุณผู้ฟังก็คืองานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาค่ะประจำปี2569ครบรอบ217ปีเมืองพังงาค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึง30พฤษภาคม2569นะคะที่บริเวณศาลหลักเมืองพังงาก็จะเป็นในส่วนของการเปิดงานสุดยิ่งใหญ่นะคะในวันที่23พฤษภาคมนี้ก็จะมีขบวนแห่อันงดงามค่ะจาก8อำเภอนะพร้อมด้วยนางรำนะคะกระพูงารวมกว่า 3,000 ชีวิตอลังการมากๆเลยนะคะครั้งแรกของพังงาค่ะก็จะมีการตั้งขบวนนะคะตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีนะคะที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาก็จะมีเคลื่อนขบวนนะคะสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาค่ะผู้ฟังหนึ่งในนั้นค่ะไฮไลท์พิเศษก็ตรงกับวันที่28พฤษภาคมนะคะก็จะมีแฟชั่นโชว์ค่ะชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะแล้วก็ผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองนะคะก็สนุกเต็มอิ่มนะคะ9วัน9คืนกันด้วยนะคะสำหรับศาลหลักเมืองพังงานะคุณผู้ฟังก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าในส่วนของสิ้นเดือนแบบนี้จะไปท่องเที่ยวไหนนะคะก็สามารถที่จะไปเดินไปช็อปไปชิมไปเลือกชมนะคะในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาที่กำลังจะจัดขึ้น9วัน9คืนกันด้วยค่ะ
1: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569ครบรอบ217ปีวันที่22ถึง30พฤษภาคม2569ณศาลหลักเมืองพังงาเปิดงานสุดยิ่งใหญ่23พฤษภาคมนี้ชมขบวนแห่อันงดงามจาก8อำเภอทั่วจังหวัดพังงาพร้อมนางรำเพลงกราพูงากว่า 3,000 ชีวิตครั้งแรกของพังงาเริ่มตั้งขบวนเวลา 16:00 นหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเคลื่อนขบวนสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาไฮไลท์พิเศษวันที่28พฤษภาคมแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองสุดวิจิตรสนุกเต็มอิ่ม9วัน9คืนพบการแสดงคอนเสิร์ตสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอีกมากมายห้ามพลาดแล้วพบกันที่ศาลหลักเมืองพังงา
0: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะคะมูฟวางแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะที่จะร่วมมาสัมผัสบรรยากาศสุดอันยิ่งใหญ่นะคะในวันที่23พฤษภาคมนี้นะขบวนนางรำนะคะ 3,000 กว่าชีวิตนะคะบนถนนนะคะเส้นทางหลักเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการขับขี่นะคะในส่วนของการสัญจรนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวน้องฮาจะนำมาพูดคุยกันค่ะมาปิดท้ายด้วยในส่วนของข่าวดีนะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเพราะว่าเยาวชนนะคะพังงาสุดยอดคว้าเหรียญทองนะวอลเลย์บอลชายหาดนะคะพร้อมนักกีฬาดีเด่นโค้ชดีเด่นสุราษฎร์ธานีเกมเพิ่งผ่านไปนะคะก็แสดงความยินดีกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันทางสวทพังงา FM 100 MHz ค่ะดีเวลาแล้วนะ ประธานข้อหา 11:54 นาทีกันแล้วก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้และกลับมาเจอ

0: ันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามอยู่นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภช

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
1: กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์แม้ทั้ง2ฝ่ายจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมช่วยเหลือสมาคมกีฬาตะก้อของไทยหากโดนลงโทษแบนจากเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในการเยือนประเทศไทยครั้งแรกหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีและเป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจระดับสูงโดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาร่วมถ่ายภาพและลงนามในสมุดเยี่ยมการหารือข้อราชการทั้งวงเล็กและเต็มคณะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจรวมถึงร่วมเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามพร้อมแถลงข่าวร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: ภาคเอกชนไทยร่วมฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามยกระดับความร่วมมือและผลักดันยุทธศาสตร์พันธมิตรเศรษฐกิจทุกมิติน
3: ายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและช่วยปลดล็อกอุปสรรคข้อกฎหมายการลงทุนให้แก่บริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ในเวียดนามโดยภาคเอกชนมุ่งหวังให้ทั้งสองประเทศเปลี่ยนบทบาทจากคู่แข่งสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่นำจุดแข็งมาเสริมกันและกันทั้งในด้านการเกษตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการท่องเที่ยวและการดึงดูดชาวเวียดนามมารับบริการทางการแพทย์ในไทยนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กว่า58ฉบับของเวียดนามเป็นฐานส่งออกไปยังประเทศที่3ควบคู่ไปกับการร่วมกันพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกเชื่อมโยงเส้นทางไทยลาวเวียดนามสู่ตลาดจีนการแก้ปัญหาการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสินค้าโอท็อปเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
4: เห็นว่าถ้าเรามีอะไรท่านรับปากได้เนี่ยท่านคงจะสามารถจะขับเคลื่อนและทำเป็นรูปกระทำได้นะครับในส่วนภาคเอกชนเองเรามีการไปลงทุนนะมากมายที่เวียดนามก็บางเซกเตอร์เนี่ยเราก็เจอปัญหาอุปสรรคนะครับซึ่งท่านจะเปิดโอกาสนะครับให้แต่ละบริษัทที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมากๆท่านก็อยากจะฟังถึงว่าในอนาคตมีผู้ที่จะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อท่านจะได้เข้าใจและก็สามารถจะทำการแก้ไขและก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
3: ในช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษและร่วมในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ซึ่งรวมถึงการประกาศเปิดเส้นทางบินโฮจิมินห์ภูเก็ตและการฉลองความสำเร็จผู้โดยสารครบ50ล้านคนพร้อมขยายฝูงบิน Boeing 737-48 จำนวน50ลำของสายการบินเวียดเจ็ต Thailand ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: วันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับผู้สมัครสกทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ 1,500 คนร่วมปฏิบัติงานรองรับผู้สมัครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงระหว่างเวลา 8:30 นที่ผ่านมาถึง 16:30 นและเปิดให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาและการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาถึงก่อน 8:30 นได้เสร็จสิ้นไปแล้วจากนั้นเป็นการรับสมัครสกและภายหลังการรับสมัครแล้วเสร็จในวันที่4มิถุนายนจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรับฟังลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
5: สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ให้อ่านวิธีการหาเสียงนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประจำกรุงเทพมหานครได้ประชาพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทุกท่านนะครับที่จะสมัครเนี่ยนะครับเราจะได้รับหนังสือเชิญประชุมเพื่อนะครับรับฟังนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอะไรทำได้หรือทำไม่ได้นั้นนะครับเราจะเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในวันที่4มิถุนายน2569นะครับ
0: ขณะที่วันนี้มีทั้งผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรกคือนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยการปั่นจักรยานมายังสถานที่รับสมัครเป็นคนแรกโดยเปิดถึงกระแสผลสำรวจความคิดเห็นที่มีคะแนนนิยมสูงกว่าแคนดิเดตจากหลายพรรคการเมืองว่ายังเหลือเวลาอีกกว่า1เดือนก่อนวันเลือกตั้งจึงยังไม่สามารถประมาทได้เพราะยังมีผู้สมัครอีกหลายคนที่เสนอตัวเข้ามาแข่งขันพร้อมย้ำว่าหากได้รับความไว้วางใจกลับมาทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.อีกครั้งต้องการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดทางด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจเมืองเพื่อยกระดับกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค
6: ครั้งที่แล้วเนี่ยวิสัยทัศน์เราคือเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนปีนี้เราเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้ทุกคนคือผมคิดว่าปีนี้แล้วเนี่ยเราทำให้เมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าอนาคตต้องเน้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความหวังเรื่องโอกาสให้กับทุกคนดูก็เห็นนะฟุตบาททางท้ายทำท่าปลูกต้นไม้ทำสวน15ทีปรับโรงเรียนน้ำท่วมสถานการณ์ดีขึ้นมาการดูแลผู้สูงอายุการโรงพยาบาลต่างๆก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนตามแผนนะเมืองที่มีความเข้มแข็งในเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะว่าหัวใจคือต้องเมืองมันคือหลายแรงงานไงเศรษฐกิจเป็นสำคัญก็ต้องสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบบริษัทแล้วก็เศรษฐกิจข้างถนนให้ไปด้วยกันเมืองก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
0: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตและแกนนำพรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเดินทางด้วยรถบัสมายังสถานที่รับสมัครเลือกตั้งโดยนายอนุชากล่าวว่าพร้อมนำเสนอนโยบายอาทิพัฒนาเมืองให้เดินทางสะดวกเมืองสะอาดคุณภาพชีวิตที่ดีเศรษฐกิจที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและการบริหารงานที่ตรวจสอบได้ในทุกระดับ
7: ผู้สมัครสกทั้ง50เขตเองก็ได้ไปรับทราบปัญหาจึงได้เป็นที่มาของการนำเสนอนโยบาย5เรื่องที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ผู้คนเดินทางได้สะดวกในเรื่องของการที่จะทำให้เมืองสะอาดในการที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายแล้วก็ทำให้เรื่องของเศรษฐกิจผู้คนมีรายได้ที่ดีขึ้นและสุดท้ายก็คือในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนของระดับชาติที่มีการตรวจสอบอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ในฐานะที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านในส่วนของท้องถิ่นถ้ามีโอกาสได้รับเลือกเข้าไปทั้งในส่วนของสภากรุงเทพมหานครและในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการทำงานจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเรื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่เรานำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาในครั้งนี้ครับ
0: ส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาชนพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้า EV ย้ำจะใช้โอกาสนี้นำเสนอวาระอนาคตกรุงเทพทั้งในระดับเมืองและระดับเขตช่วง4ปีข้างหน้าส ำหรับปัญหาเร่งด่วนแม้จะมีหลายประเด็นทั้งเรื่องขยะโรงกำจัดขยะหรือคุณภาพชีวิตในเมืองแต่สิ่งที่พักให้ความสำคัญคือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเมือง
8: ปัญหาเร่งด่วนของกทมจริงๆก็มีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะปัญหาโรงขยะก็ดีนะครับแต่เราอยากจะมุ่งเน้นที่ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ปัญหาเชิงระบบที่พวกเราเนี่ยนำเสนอมาตลอดนะครับว่านอกจากพวกเราจะทำการแก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยหรือการแก้ปัญหาที่เป็นในลักษณะรูทีนอย่างการลอกท่อหรือว่าการทำทางเท้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องพัฒนามากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือจุดที่อาจจะยังไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรนะครับในอดีตโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ได้นำเสนอระบบที่พวกเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นระบบที่จะนำมาใช้ให้ทางฝ่ายบริหารของกทม.เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับ
0: ด้านหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเปิดเผยถึงความพร้อมและทีมงานอาทินายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนายปานเทพพัวพงพันธ์และพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยที่พร้อมบริหารกรุงเทพอย่างไร้รอยต่อ
9: ดังนั้นเองวันนี้มาสมัครเนี่ยก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับทีมเราใหญ่กว่านี้เพราะเราพร้อมที่จะบริหารกรุงเทพแบบไร้รอยต่อจริงๆนะครับคนกรุงเทพมีปัญหาหลายด้านนะครับทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งขยะทั้งรถติดทั้งเศรษฐกิจทั้งค่าครองชีพและการคอร์รัปชันเรามีปัญหามากจริงๆในทุกๆด้านดังนั้นผู้ว่าเองเนี่ยก็คงต้องชนกับทุกด้านจริงๆนะครับเราจะไม่ตั้งรับให้ปัญหาเกิดแล้วไปไล่จับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องใช้ระบบสยบทุจริตต่างๆเนี่ยใช้ระบบแก้ไขตั้งแต่ต้นทางดังนั้นเองเนี่ยเป้าหมายของเราคือทำให้กรุงเทพปลอดภัยปลอดภัยในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมก็ดีพี่น้องจะได้ค้าขายกันการท่องเที่ยวจะได้เที่ยวกันได้เต็มที่นะครับไม่เกิดปัญหาเสียชื่อใดๆนะครับ
0: นอกจากนี้มีผู้สมัครอีกหลายคนทยอยเดินทางมาสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันอย่างต่อเนื่องอาทินายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพบินได้เดินทางมาพร้อมกับสมาชิกพร้อมนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมการจราจรและแนวคิดพัฒนาคลองแสนแสบให้สะอาดจนสามารถดื่มได้จากนั้นนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการดำเนินการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจำนวน13คนก่อนเวลา 8:30 นโดยผลการจับสลากเลขผู้สมัครได้แก่หมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติยวมานหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชหมายเลข8นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลหมายเลข9นายชัดชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยูรครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทและหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลล่าสุดปลัดกรุงเทพมหานครพอใจภาพรวมการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้การดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้สมัครและทีมงานในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้พื้นที่และการจัดขบวนรถหาเสียงโดยกรุงเทพมหานครได้จัดบุคลากรจากทั้ง50เขตมาร่วมอำนวยความสะดวกในกระบวนการรับสมัครครั้งนี้ซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราและเตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,629 แห่งอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายนอกอาคารจำนวน 4,278 แห่งเพื่อวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
11: หน่วยเลือกตั้งที่ต้องมีอยู่ทั้งหมด 6,609 แห่งที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ย 4,270 แห่งแต่ละส่วนเนี่ยเราให้ทางเขตพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณไปดูและไปดูในจุดต่างๆว่าเราควรจะต้องมีปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ
10: ตลาดกรุงเทพมหานครยังได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการติดตั้งป้ายประกาศและป้ายหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนพร้อมตั้งเป้าหมายสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้สูงกว่าครั้งที่ผ่านมาจึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันเลือกผู้บริหารเข้ามาพัฒนาและกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: เลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมั่นใจกระบวนการโปร่งใสกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด
13: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงพื้นที่สังเกตการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่สภาเมืองพัทยาณห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครวันแรกโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางด้านของสถานที่ระบบการลงทะเบียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยยังไม่พบปัญหาอุปสรรคหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดทางนี้กกต.ได้เตรียมความพร้อมรองรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง113หน่วยโดยเน้นย้ำและติวเข้มเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.พิเศษเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการลงคะแนนอยากให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยการนับคะแนนและการรวบรวมคะแนนเพื่อให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสที่สุดนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาถือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาร่วมกันติดตามการหาเสียงและเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้โดยเร็วหลังพบว่าเมื่อวานนี้มีร้านค้ารายใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครกว่า 12,000 ราย
15: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดเวลา 18:00 น.ของเมื่อวานนี้พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายซึ่งรัฐบาลจะเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่การลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์วันที่4มิถุนายนนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Thailand Postmart และ NextGen Commerce เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่มุ่งลดค่าครองชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยไฮไลท์สำคัญของโครงการคือความร่วมมือในการไม่เก็บค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลาโครงการพร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลด100บาทจำนวน 500,000 ใบและค่าขนส่งฟรีสำหรับการรับสมัครเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนและ SME เข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จำนวน 2,000 รายผ่านเว็บไซต์ www.thaichuoythai.net โดยสินค้าที่เข้าร่วมต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตในประเทศและได้มาตรฐานซึ่งโครงการจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและใช้ดิจิทัลคอมเมอร์สเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่4มิถุนายน2569การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายเริ่ม1มิถุนายนนี้
16: นายกาศพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.และผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางประกอบด้วยสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าโดยสารให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผู้โดยสารสามารถนำแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไปซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของทุกสถานีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยรัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนข้อระวังสิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้เติมเงินในบัตร EMV หรือบัตร Rabbit ไม่สามารถใช้จ่ายค่าจอดรถหรือชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนและผู้ประกอบการทยอยรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อย่างต่อเนื่องโดยระบบลงทะเบียนสะดวกและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา
17: การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ตลาดห้วยขวางเช้าวันนี้ประชาชนและผู้ประกอบการทยอยกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวสุวรรณาบุญยิ่งสถิตประชาชนที่กดรับสิทธิ์สำเร็จเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาลโดยครั้งนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาซึ่งระบบใช้งานง่ายกว่าครั้งก่อนโดยตั้งใจจะนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและอยากให้ภาครัฐมีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
18: เพราะว่าช่วงนี้ค่าของชีพมันสูงอะไรเราได้มาเราแบบสามารถที่จะช่วยเราได้เราก็เอาประมาณสักไม่ถึง5วิได้ไหมก็ขึ้นไปได้เลยพี่ก็ยังงงแล้วคนอื่นก็ยังไม่ได้ไงมันก็ขึ้นมาให้เราได้เลยแต่ไวๆส่วนใหญ่พวกอาหารที่มีตามตลาดนี่แหละเพราะเราก็เป็นคนทำงานอย่างนี้ก็ง่ายด้วยสะดวกด้วยจ้ะก็อยากมีก็ช่วยเราได้เยอะนะอย่างบ้านหนึ่งเราได้3คนอย่างเงี้ยเราก็ได้ตั้งเยอะไงเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
17: เช่นเดียวกับนางสาวทวีพรสิตวงศ์ของร้านขายลูกชิ้นทอดกล่าวว่าได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เรียบร้อยแล้วโดยระบบครั้งนี้ทำงานรวดเร็วกว่าครั้งก่อนและคาดว่าโครงการจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากกว่าปกติประมาณร้อยละ50เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา
19: เข้าร่วมค่ะรอบนี้เร็วอยู่นะคะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะช่วยประชาชนก็ได้เยอะอยู่ก็น่าจะสัก 50% แล้วมั้งคะก็คงไม่ได้เตรียมอะไรมากค่ะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหากำไรน้อยก็เลยจำเป็นต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาได้ตังมาเงี้ยเขาก็เข้าร้านอื่นก็มีนะคะมีมาถามเพราะว่าแต่ละคนก็ต่างคนก็ต่างรอค่ะ
17: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25,870,000 คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว25ล้านคนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า 4,500,000 สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า 614,496 รายปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์เปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในช่วงวันหยุดฮารีรอยอิดิลอัฎฮาน
20: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดินอัฎฮาซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดให้บริการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:00 น.ที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเพื่อรองรับการลงทะเบียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่2มิถุนายนพร้อมคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมจะมากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดใน10อำเภอ
21: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังช่วงวันพรุ่งนี้ถึง2มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,534 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ21,421 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนสถานการณ์น้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พบอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ50ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ78ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ165ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำได้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม7วันล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ถึง2มิถุนายนจะมากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดใน10อำเภอคือจังหวัดเชียงใหม่บริเวณอำเภออมก๋อยจังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองและคลองใหญ่จังหวัดเพชรบุรีบริเวณอำเภอแก่งกระจานและหนองยะปล้องจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะและจังหวัดระนองบริเวณอำเภอเมืองกระเปอและสุขสำราญปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปภ.สุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนขณะเดียวกันเตือนชาวเรือระวังคลื่นลมแรงในอ่าวไทยในช่วงนี้
22: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศพบว่าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งจึงได้ประสานทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้ได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอาจจะมีคลื่นลมแรงในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
23: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได้
24: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืน ไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
23: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่ประสงค์ออกนามที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านตกจำนวน4ลำและโจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินที่เมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านขณะกำลังปล่อยโดรนลำที่5ซึ่งปฏิบัติการโดรนของอิหร่านถือเป็นภัยคุกคามต่อทั้งกองทัพสหรัฐและการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ของสหรัฐในรอบสัปดาห์แม้ทั้ง2ประเทศยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อรายงานของสื่ออิหร่านที่อ้างว่าอิหร่านกับโอมานจะร่วมกันบริหารจัดการการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้หลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อเป้าหมายอากาศยานไร้คนขับหรือโดนจำนวน4ลำที่สถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ2มาอยู่ที่ 96.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อส่วนราคาน้ำมันดิบของ West Texas Intermediate ปรับตัวขึ้นถึงร้อยละ 1.75 มาอยู่ที่ 90.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่เนื่องจากสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อโอกาสที่จะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านภายในระยะเวลาอันใกล้นี้
12: นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปหรือ EU เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเธอหารือกับประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับแนวทางเพื่อให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของ EU ซึ่งจะถือเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเป็นสมาชิก EU ต่อไปในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่า EU ยังคงสนับสนุนยูเครนในช่วงของสงครามกับรัสเซียต่อไปซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีดความสามารถในการต่อต้านโดรนเป็นความจำเป็นเร่งด่วนด้านการป้องกันประเทศของยุโรปและยูเครนจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเหล่านี้อย่างเต็มตัวทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้พยายามปฏิรูปประเทศในหลายด้านสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกของ EUพร้อมแสดงให้เห็นถึงโอกาสอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังนายวิกเตอร์ออร์บานอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีซึ่งคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกของยูเครนมาโดยตลอดพ่ายแพ้ให้กับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
1: สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR รายงานว่าการเจรจาทวิภาคีด้านการค้าระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกรอบแรกที่จะจัดขึ้นที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกระหว่างวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้โดยมีนายเจฟฟรีย์โกลเอ็ดแมนรองผู้แทนการค้าสหรัฐเป็นผู้นำการเจรจาในครั้งนี้ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกฎเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมหลักอย่างไรก็ตามนายเจมิสันเกรเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐจะไม่เข้าร่วมการเจร จาในครั้งนี้เนื่องจากต้องเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาวสหรัฐด้านนายมาเซโลเอบรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกกล่าวว่าการที่นายเกรเออร์ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาในครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคและกำหนดการเจรจาที่ยาวนานไปจนถึงเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นถึงการเจรจาระหว่าง2ประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านเฉินชนะเซลังงอนจากมาเลเซีย2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมยังรักษาการโยนลูกได้อย่างแม่นยำเอาชนะไป36ต่อ21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีฑาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยระดับตำนานจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินทร์ถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีแพ้แชมป์เพียง 0.44 วินาทีเท่านั้นและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองตามมาด้วยเหรียญเงินจลัดวงชนะจากชลบุรี 18.028 วินาทีและเหรียญทองแดงชานัทขันทศรแชมป์เก่าจากโคราชเกม 18.285 วินาทีการแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริตตี้กิลมัวมืออันดับ32ของโลกไป0ต่อ2เกม 21-14 21-19 ผ่านรอบ2ไปพบกับนัสสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกม21-9 23-21ผ่านรอบ2ไปเจอกับหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภานิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตกเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2ต่อ0เกม21-8 21-18ผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัตนพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกม21-16 21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลโพวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 21-15 ทั้ง2เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันเทนนิสอาชีพชาย ITF เมนโวลเทนนิสทัวร์ M15 ลู่อันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยมือวางอันดับ4ของรายการเปิดสนามหวดเอาชนะหานซีรุยนักเทนนิสเจ้าถิ่นชาวจีน2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ6จนเซฟแมตช์พอยต์ในซุปเปอร์ไทยเบรกไปอย่างสุดลุ้น9ต่อ7ทำให้วิทยาผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับเฉินหยานเฉิงจากไต้หวันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTATATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์โหชนะอภิวัตรเครือวัน6ต่อ3และ6ต่อ2ไปครอบรองชนะเลิศไปพบกับเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียซึ่งเป็นมือวางอันดับ7ของรายการขณะที่หญิงเดี่ยวมีนักเทนนิสไทยคว้าชัยในรอบก่อนรองชนะเลิศได้2คนโดยอาพรนันโซเฟียแสนสุชาติโชว์ฟอร์มมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจัสมินมณีชยางกูล2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ1ไปครอบรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียนันสันุดาสุดตาเอาชนะกฤษณารอดประเสริฐ2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ1เข้าไปตัดเชือกกับเย่หวันจากฮ่องกงเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่รอรองการโนสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยานิคซินเนอร์ มืออันดับหนึ่งของโลกชาวอิตาลีโชว์ฟอร์มสมราคามือเต็งคนชนะเคลมองทาเบอร์นักขวดเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮวนมานูเอลเซรุนโดโลมืออันดับ56ของโลกจากอาร์เจนตินาและดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ8ของโลกจากรัสเซียเจอขอดดินเล่นงานอีกครั้งหลังพ่ายให้กับอดัมวอลตันดาวรุ่งมือ97ของโลกจากออสเตรเลียที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดเข้ามาเล่นโดยหวยกันถึง5เซตก่อนเมดเวเดฟจะแพ้ไป2ต่อ3เซต6ต่อ2 1ต่อ6 6ต่อ1 1ต่อ6และ6ต่อ4ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในส่วนของการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกเกม2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยก็ได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาการเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะต้องอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมมากที่สุด
4: ในเรื่องนี้ยังไม่ได้มีโอกาสคุยในรายละเอียดกับทางคุณธนาซึ่งจะไปคุยต่อนะครับว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างนะฮะที่จะให้ไม่เกิดโทษนะครับหรือถ้ามีโทษก็น้อยที่สุดนะฮะซึ่งเดี๋ยวกำลังจะไปหารือกันครับแต่ว่าแน่นอนกีฬาตะกร้อก็เป็นกีฬาความหวังของประเทศไทยนะครับเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดในฐานะคณะกรรมการโอลิมปิกที่จะผลักดันให้ไม่ได้โดนโทษอะไรร้ายแรงแล้วก็ค่อยไปคว้าเหรียญทองกันในเอเชียนเกมต่อไป
3: ขณะที่ความคืบหน้าการเตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมครั้งที่34ของมาเลเซียจากการประชุมมนตรีซีเกมครั้งล่าสุดเจ้าภาพแจ้งว่าจะจัดการแข่งขัน38ชนิดกีฬาในขณะที่ประเทศไทยขอเสนอเพิ่มไปอีก8ชนิดกีฬาคือเรือพายเรือแคนูมวยปล้ำฮอกกี้น้ำแข็งยูยิสูบรรจักกีฬาใหม่คิกบ็อกซิ่งและเทคบอลซึ่งต้องรอผลสรุปอีกครั้งทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อม BGTC เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนโดยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยชุด U23 กล่าวว่าสำหรับ3เกมนี้ก็จะพยายามทำตามแท็กติกโค้ชและทำผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดทั้งนี้ทีมชาติไทยชุด U23 จะลงสนามอุ่นเครื่องนัดแรกวันที่3มิถุนายนเวลา 17:00 นพบกับคีร์กีสถานโนมาลูกบุญมีนักสู้ชาวไทยวัย30ปีเดินทางถึงมาเก๊าเตรียมตัวคืนสังเวียนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ในรายการ UFC Fight Night ที่สังเวียน Galaxy Arena เขตปกครองพิเศษมาเก๊าโดยโลมาลูกบุญมีนักสู้จากจังหวัดบุรีรัมย์จะพบกับแจ็คเกอร์ลีนอามอริมคู่ต่อกรชาวบราซิลวัย30ปีซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ต่างจากโลมาชนะมา4ไฟต์ติดต่อกันก็จะมาแพ้คะแนนมิซูกิอิโอนุเอะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาสำหรับรายการนี้คู่หลักเริ่มเวลา 18:00 นส่วนคู่ของโลมาลูกบุญมีจะขึ้นสู้เป็นคู่แรกเริ่มเวลาประมาณ 15:00 นพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
25: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
26: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
27: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่าง แม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของ

0: จากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
2: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569

0: ิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493โทรศัพท์02-354-7391-2องค์การเพศสัจกรรมขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่มีผลงานนวัตกรรมระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี TRL ตั้งแต่ระดับ6ขึ้นไปสมัครเข้าร่วมโครงการ GPO Ignite โปรแกรมรุ่นที่4เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพรับทุนสนับสนุนพร้อมคำปรึกษาเฉพาะด้านการสนับสนุนด้านการขึ้นทะเบียนและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสร้างโอกาสทางธุรกิจกับองค์การเภสัชกรรมโดยหัวข้อนวัตกรรมที่เปิดรับสมัครได้แก่ด้านป้องกันและรักษาโรคด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์และด้านแพลตฟอร์มการรักษาและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31พฤษภาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมองค์การเภสัชกรรมโทรศัพท์02-2038112กลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่24 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิการตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานของไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนพร้อมด้วยเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทโดยผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพข่าวรับสมัครงานหรือ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง10มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและนักวิชาการเงินบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรกรรมปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราโดยผู้ที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางานหัวข้องานราชการกรมการจัดหางานโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวิธีปฐมพยาบาลเด็กเมื่อเลือดกำเดาไหลท่านผู้ฟังครับเลือดกำเดาไหลเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็กโดยมักเกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กเล็กอายุประมาณ 2-3 ขวบไปจนถึงวัยประถมต้นและมักหายได้เองเมื่ออายุโตขึ้นซึ่งปกติมักมีอาการเลือดออกที่ไม่รุนแรงและเลือดมักหยุดได้เองภายใน 5-10 นาทีโดยเลือดกำเดาไหลสามารถเกิดได้จากการแคะแกะเกาบริเวณจมูกอย่างแรงจนทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณเยื่อบุจมูกแตกง่ายหรืออาจเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าหรือศีรษะหรือมีโรคประจำตัวเช่นโรคภูมิแพ้เป็นต้น รวมถึงอาจได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งได้เช่นกันนะครับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ให้ข้อมูลวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเด็กมีเลือดกำเดาไหลดังต่อไปนี้ 1. ให้เด็กนั่งตัวเอียงไปข้างหน้าและให้ศีรษะก้มลงเล็กน้อยเพื่อให้เลือดไหลออกทางจมูกแทนที่จะไหลลงคอซึ่งอาจทำให้เด็กอาเจียนออกมาเป็นเลือดจากที่กลืนเข้าไป 2. ใช้มือบีบจมูกบริเวณปีกจมูกเบาๆในข้างที่มีเลือดกำเดาไหลอย่างน้อย10นาทีและหากเลือดยังไม่หยุดไหลนานเกิน30นาทีให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์นอกจากนี้วิธีป้องกันเบื้องต้นไม่ให้มีเลือดกำเดาไหลทำได้ดังนี้ครับ 1. ป้องกันมิให้บริเวณเยื่อบุจมูกแห้งเพื่อลดอาการคันและการแคะจมูกโดยการใช้น้ำเกลือหยอดจมูกหรือทาวาสลีนเคลือบในรูจมูกก่อนนอน 2. ดูแลอากาศในห้องนอนไม่ให้แห้งเกินไป 3. การรับประทานผักผลไม้หรือวิตามินซีเพื่อช่วยให้หลอดเลือดฝอยในจมูกแข็งแรงมีโอกาสเกิดเลือดกำเดาไหลน้อยลงทางด้านนายแพทย์กรวิทย์กิติศรีรุ่งเรืองแพทย์เฉพาะทางโสตศนาสิกในเด็กยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหากเด็กมีเลือดกำเดาไหลนานกว่า30นาทีหรือมีอาการซึมกระสับกระส่ายควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะช็อกได้รวมถึงกรณีที่มีการอาเจียนเป็นเลือดหรือมีจ้ำเลือดตามร่างกายก็ควรได้รับการประเมินจากแพทย์โดยเร็วทั้งนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นได้โดยเฉพาะในเด็กที่มีโรคประจำตัวหรือโรคภูมิแพ้เนื่องจาก PM 2.5 ไม่ได้ประกอบด้วยเพียงฝุ่นขนาดเล็กเท่านั้นแต่ยังมีสารเคมีสารก่อมะเร็งและโลหะหนักซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ลึกถึงถุงลมปอดและซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อีกด้วยนะครับและเมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดก็สามารถถูกพาไปยังอวัยวะต่างๆเช่นสมองหัวใจปอดและไตส่งผลให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้อีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องวิธีปฐมพยาบาลเด็กเมื่อเลือดกำเดาไหลเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธารวุฒิวิชัยดิษฐ์และนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฤดูฝนมาแล้วค่ะโรคภัยต่างๆก็มากันด้วยน่ากลัวทั้งนั้นนะคะทั้งโรคติดต่อจากระบบทางเดินอาหารโรคน้ำกัดเท้าโรคไข้สมองอักเสบ JE โรคติดต่อทางผิวหนังโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจโรคไข้เลือดออกและอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอดื่มน้ำสะอาดๆล้างมือก่อนรับประทานอาหารและทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆตรวจดูโอ่งน้ำหรือภาชนะที่มีน้ำขังให้มีฝาปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงอย่าใช้มือแขนหรือผ้าที่สกปรกขยี้ตาล้างมือล้างเท้าให้สะอาดทุกครั้งหลังจากเดินย่ำน้ำสกปรกถ่ายอุจจาระลงในส้วมช่วงน้ำท่วมให้ถ่ายใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่ปูนขาวปิดปากถุงให้มิดชิดแล้วใส่ถุงดำอีกครั้งก่อนนำไปทิ้งหากมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายรีบรักษาตั้งแต่เริ่มเป็นระมัดระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการถูกของมีคมและสัตว์มีพิษกัดต่อยและควรรับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
2: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
7: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
6: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
7: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
8: สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้ดิฉันเปลี่ยนคู่จัดรายการเนาะพอดีดีเจมะตูมเนี่ยเดินทางไปราชการที่จังหวัดพังงานะไปในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะวันนี้ดิฉันมาพร้อมกับคุณทวีโรจน์เอี่ยวพาณิชย์นะคะซึ่ง เดี๋ยวเราคุยกันถึงเรื่องของการจัดงานงานหนึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนะเดี๋ยวทักทายกับคุณทวีโรจน์ก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รายงานตัวนิดนึงค่ะ
1: ครับผมตาทวีโรจน์เอี่ยวพาณิชย์ครับผมเป็นที่ปรึกษาชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นจังหวัดพังงาครับ
0: อืมค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันถึงเรื่องของงานที่กำลังจะจัดเนาะอยากให้คุณตาเล่านิดนึงว่ามันชื่องานอะไรทำไมถึงเราจะจัดงานนี้แล้วจัดกันทำไมอย่างเงี้ยค่ะเล่าให้ฟังค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่1ถึง3มิถุนายนนี้นะครับมีชื่อว่ามาทะเลเขาหลักคลาสสิก
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วปกติเนี่ยในทุกๆปีในเวลาเราเข้าสู่ช่วงฤดูเซิร์ฟซีซั่นเนี่ยครับผมก็จะมีงานสลับกันไปแล้วซึ่งแต่ละงานก็จะมีธีมที่แตกต่างกันเขาหลักคลาสสิกเนี่ยเคยจัดมาแล้วถึง2ปีประมาณปี2022แล้วก็23แล้วก็พักเบรกไปแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นการแข่งขันของเด็กแล้วตอนนี้ถึงปีนี้เนี่ยเรามองว่าตัวของกิจกรรมโต้คลื่นเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะเติบโตดีมากๆก็เลยคิดว่ากลับมาทำงานใหม่ในรูปแบบใหม่แล้วก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เราคาดหวังว่า น่าจะช่วยสร้างความคึกคักให้เมืองในช่วงของกรีนซีซั่นนะซึ่งปกติแล้วในเขาหลักเนี่ยในช่วงไฮซีซั่นที่ผ่านมาต้องบอกว่า
0: คึกคักมาก
1: ห้องพักเต็ม 100% หมดเลยแต่ในช่วงโลเนี่ยแล้วก็เราเจอภาวะทั้งเรื่องของสงครามเรื่องของวิกฤตการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าเราคงที่จะต้องหยุดเดินไม่ได้ก็ต้องเดินหน้าในการที่จะทำยังไงก็ตามให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตกระจายรายได้ไปอยู่ชุมชนต่างๆ
0: ก็หมาย
1: ความ
0: ว่าเราก็อยากจะพยายามจัดกิจกรรมขึ้นมาเนาะ
1: ใช
0: ่เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือมาเที่ยวเขาหลักก็คือนอกจากในช่วงไฮซีซันก็คือเขามาปกติกันอยู่แล้วแต่พอช่วงปีนซีซันหรือว่าฤดูฝนเนี่ยก็คือเราพยายามหากิจกรรมที่แบบว่ามาเที่ยวในช่วงฤดูฝน
1: คือ
0: เป็นการตอบโจทย์เนาะ
1: ครับเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกเลยที่หน้าโลซีซันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะผมคิดว่าในรอบแบบ10ปีอาจจะเป็น10ปีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ห้องพักตามโรงแรมต่างๆเนี่ยก็มีแขกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: เนื่องจากเขาหลักแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เขาหลักฮอตมากถ้าพูดตรงๆผมเพิ่งไปประชุมหลายๆที่มาเขาหลักเนี่ยเป็น rising star ของเมืองท่องเที่ยวเลยนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายรวมไปถึงยังมีทรัพยากรที่ดีโรงแรมที่ดีแล้วก็ผู้คนอาหารก็น่ารักเช่นกันอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: แล้วก็นี้ก็คือมาถึงเรื่องของกีฬา
1: ครับผม
0: ที่เป็นเซิร์ฟ
1: ใช่ครับ
0: ก็หลายคนก็คือมองละเริ่มมองคนที่เหมือนกับว่าที่เล่นอยู่แล้วอาจจะอยากเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่มาที่ฝั่งอันดามันบ้างบางคนเคยเล่นที่ภูเก็ตแต่ยังไม่อยากมายังไม่เคยมาเล่นที่นี
1: ่
0: ก็อยากมาที่นี่บ้างเนาะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าอย่างงานเขามาทะเลเขาหลักคลาสสิกในครั้งนี้เนี่ยครับเรามีนักกีฬาโต้คลื่นจากทั่วโลกมานะครับทั้งหมดประมาณ 16-17 ประเทศผมจำตัวเลขไม่ได
0: ้ค่ะ
1: 16-17 มีแชมป์ของประเทศญี่ปุ่นมาด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆนักโต้คลื่นชาวไทยเนี่ยมาตั้งแต่ระยองจันทบุรีเกาะพะยามสงขลาไม่แน่ใจปีนี้มีนราธิวาสหรือเปล่าซึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นงานรวมตัวรวมญาติของคนที่ชื่นชอบการโต้คลื่นเลย
0: เรียกว่าเหมือนกับว่าจากเกือบจะทั่วประเทศเนาะ
1: ใช่ใช่ถูกต้องครับผม
0: ก็คือมีการแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ามาเล่นในพื้นที่ของเราแล้วทำไมเขาถึงต้องมาเล่นในพื้นที่ของเราอ่ะ
1: จริงๆแล้วอย่างตัวของตาเองใช่ไหมครับที่เป็นเด็กตะกุป่าเดี๋ยวคนไม่รู้ผมเป็นคนตะกุป่าจริงๆ
0: อันนี้คือแบบว่าไปเล่นมาหลายที่แล้ว
1: ใช่คือทั้งชีวิตเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปทั่วโลกเมืองที่เราอยากไปเราไปโตขึ้นพอดีได้ไปเรียนที่ออสเตรเลียไปญี่ปุ่นไปศรีลังกาบาหลีไปเดือนเป็นเดือนเลยเมื่อก่อนแล้วก็ฟิลิปปินส์แวะเราไปศึกษาในเรื่องของการจัดกิจกรรมมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเขาจะขับเคลื่อนในเรื่องของลักษณะเขาเรียกว่ากีฬาเศรษฐกิจที่ผสมกับการท่องเที่ยวเหมือนยังไงได้บ้างทำไมคนทั่วโลกถึงยอมบินไปที่ออสเตรเลียเพื่อไปร่วมงานนี้แค่แบบอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยพยายามไปศึกษาตรงนั้นนะมาแล้วก็เอามาทำให้เขาหลักเนี่ยเกิดเป็นเขาเรียกว่า New Surf Destination ของเมืองไทยซึ่งต้องบอกว่าเขาหลักตอนนี้เริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศเอเชียครับผมมีนักเดินทางจริงๆที่ตั้งใจมาเซิร์ฟโดยเฉพาะแล้วก็อยู่เป็นเดือนเลยก็มีเยอะมากๆครับตอนนี้ต้องบอกว่า โอ้มีหลายสิบคนเลยแล้วก็บางวันเนี่ยเราก็จะเห็นคนไปโต้ขึ้นเนี่ยเป็นร้อยคนเลยเยอะเหมือนกันครับผม
0: ค่ะแล้วก็เรื่องของการโต้ขึ้นนะฤดูนี้แหละใช่ไหม
1: ฤดูนี้เลยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาหลักจะมีไฮซีซันกับโลซีซันใช่ไหมฮะไฮซีซันก็คือเดือนตุลาจนถึงเมษาหลังจากเมษาคือทุกอย่างปิดเงียบกริบแล้วนะ
0: ปิด
1: หมดข้าวแกงก็ปิด
0: เป็นคนตะกั่วป่าเนาะก็คืออยู่ตะกั่วป่ามาโดยตลอดก็เห็นเนาะตั้งแต่แบบไม่มีการท่องเที่ยวที่เขาหลักนะเมื่อก่อนคือเขาหลักจะเป็นป่าแล้วก็เป็นชายทะเลก็แบบปิดอยู่นะเวลาเราผ่านเขาหลักก็คือแบบมันเหมือนกับว่าผ่านเขาศกในตอนนี
1: ้ครับถูกต้องเลย
0: ครับคือแบบว่ามันเป็นโค้งๆนะ
1: แล้วก็ไม่มีบ้างน่ากลัวมาก
0: ใช่มันดูน่ากลัวแต่ว่าพอมีเริ่มมีการท่องเที่ยวมาเขาหลักก็รู้สึกว่าคึกคักแต่ว่าก็มันจะคึกคักช่วงเฉพาะช่วงไฮซีซันแล้วก็พอถึงช่วงปีนซีซันหรือว่าช่วงโลช่วงหน้าฝนเนี่ยคือทุกที่คือปิดแม้กระทั่งร้านข้าวแกงร้านขนมจีนที่คุณตาบอก
1: เศร้ามากเมื่อก่อนผมหาของกินไม่ได้เลยครับผม
0: ค่ะแล้วมาถึงตอนนี้ก็คือกลับกันเนาะก็คือเราอยากจะส่งเสริมให้เขาหลักของเรานี่เนาะก็คือมีการท่องเที่ยวทางไฮซีซันแล้วก็ปีนซีซัน
1: ซึ่งเขาหลักเนี่ยเดี๋ยวเซิร์ฟมันจะดูเป็นพระเอกมากเกินไปเนี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วเราต้องบอกว่าการเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นเนี่ย มีอะไรทำเยอะมาก
0: เยอะแต่ว่าวันนี้เรามาคุยเรื่องของเซิร์ฟไง
1: ได้เลยครับ อยากขายของเพื่อนด้วยล่องแพนู่นนี่อะไรมันก็มีซึ่งจริงๆมันเกื้อกูลกันแค่อยากบอกทุกคนเฉยๆว่าจริงๆเราเอาเซิร์ฟมาเป็นพระเอกเพื่อที่จะทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยดึงมา
0: แล้วก็จากที่เราไปร่วมงานเซิร์ฟ3วันเดี๋ยวค่อยชวนไปเที่ยว
1: ได้โอเคได้เลยครับผมครับ
0: เล่าเรื่องมาทะเลนิดนึง
1: โอเคครับก็ในตัวของงานมาทะเลเขาหลักคลาสสิกเนี่ยเราจัดขึ้นในวันที่1ถึง3มิถุนายนนี้ซึ่งอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับผม
0: วันจันทร์ที่จะถึงนี้วัน
1: ใกล้มากซึ่งเป็นวันหยุด
0: แล้ว
1: เป็นวันช่วงนั้นเป็นวันหยุดยาวว
0: ันหยุดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์วันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชยวันอังคารจริงๆไม่ได้เป็นวันหยุดแต่แถมได้
1: แถมได
0: ้วันพุธก็เป็นวัน
1: แถมเหอะมาเหอะยอมลาเหอะเพราะว่างานนี้น่าสนใจมากนอกจากการแข่งขันกีฬาโต้คลื่นที่ผมบอกไปแล้วว่ามีนักแข่งมาจาก 16-17 ประเทศเนา
0: ะ
1: มีคนสมัครทั้งหมด100กว่าคนแล้วก็ปีนี้ต้องบอกว่าที่เป็นไฮไลท์มากที่สุดแล้วที่คนทุกคนในพังงาพูดถึงและอยากมาดูก็คือเป็นครั้งแรกของภาคอาจจะภาคใต้เนาะที่มีน้องหมาแข่งโต้คลื่น
0: อันนี้เข้าไปดูแล้วคืออยากไป
1: กองเชียร์เยอะมากตอนนี้น้องหมาแต่ละคนเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีแฟนคลับกันแล้วนะเขามีเพจมี IG กันแล้วมีคนไปจริงจังสปอนเซอร์เข้าเยอะกว่าคนอีกตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนไปดูจริงๆแล้วการแข่งขันน้องหมานี่มีมาทั่วโลกครับที่ออสเตรเลียที่อเมริกาก็ทำเหมือนกันซึ่งเป็นอะไรน่ารักมาก
0: ครั้งแรกไง
1: ใช่ก็ฝากทุกคนติดตามเดี๋ยวอาจจะโพสต์ให้ข้อมูลมากขึ้นว่าน้องหมาพอดีคนอินบ็อกซ์มาถามเมื่อสักครู่ก็เพิ่งเด้งขึ้นมาเลยว่าน้องหมาแข่งวันไหนอยากไปดูมากอะไรก็เข้าไปดูแล้วก็นอกจากการแข่งขันเซิร์ฟนะฮะสิ่งที่น่าสนใจเป็นไฮไลท์อันนึงก็คือการที่เรามีศิลปิน2วงใหญ่แล้วกันขอพูดวงใหญ่ก่อนเนาะคือแม่ฮายอภพรนครสวรรค์ซึ่งตอนนี้ฮอตมากอันนี้จองคิวข้ามปีเลยนะครับผม
0: ค่ะ
1: เชบะเลิกแล้วค่ะอะไรมีเพลงเยอะมากตอนนี้เขามีเพลงฮอตๆแล้วก็คิวแน่นจริงๆก็อยากให้คนพังงานะครับหรือพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยได้มาดูแม่ฮายแล้วก็วงที่น้องๆเด็กๆมัธยมหรือว่าวัยรุ่นหน่อยเนี่ยช่องมากคือวงโพลีแคทอันนี้ก็โอ้โหก็ดีใจมากๆที่ทั้ง2วงเนี่ยให้เกียรติมาแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีวงแล้วก็มีดีเจเกือบ10คนเป็นดีเจแนวหน้าของเมืองไทยเลยที่เขาตั้งใจบินมาเพื่อเล่นงานนี้โดยเฉพาะต้องบอกว่ารู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่าเอ้ยต่อปกติทุกคนคิวงานค่อนข้างยากแต่ว่าอันนี้ก็มีคนมาทั้งดีเจท็อปดีเจพัทาบีดีเจปาร์คดีเจล็อบสเตอร์ผมคนพวกนี้ผมบินปกติต้องบินไปฟังที่กรุงเทพแต่ครั้งนี้เราบินมาเขาบินมาเพื่อ
0: มาที่เ
1: ขาฟัง
0: เพื่อให้พวกเราเนี่ยไปได้ฟังกันถึงที่นะ
1: ใช่ครับได้เอ็นจอยโอ้โหดีใจเลย
0: เออนี่พอพูดถึงเรื่องของทั้งศิลปินเรื่องของทั้งดีเจเนี่ยแยกได้ไหมคะในแต่ละวันเนี่ยสมมติงานเรามี3วันใช่ไหมคะวันที่1วันที่2วันที่3อย่างเช่นวันที่1มีอะไรน่าสนใจบ้าง
1: เอาวันที่1ไฮไลท์
0: งานยังไม่รู้เลยว่าจัดตรงไหนเนี่ย
1: ที่ Memory Beach ครับผมหาดปะการังครับผมซึ่งตอนเนี้ยอันนี้อีกอันนึงที่เป็นไวรัลตอนเนี้ยก็คือมีถนนเข้าไปแล้วครับเขาตัดถนนใหม่เข้าไปลาดยางเข้าไปซึ่งปกติเวลาที่หลายๆคนโพสต์บนโซเชียลมีเดียเวลาที่เข้าไปเมมโมรี่เนี่ยมันจะเป็นถนนลูกรัง
0: ใช่ๆ
1: ตอนนี้ใช้เวลาแค่ไม่ถึง10นาทีจากถนนใหญ่เข้าไปใช่เส้นทางสวยมาก
0: พี่คือไปครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วก็คือยังรู้สึกว่าไกลอยู
1: ่ครับตอนนี้10นาที
0: มันอาจจะมีบางช่วงที่เป็นลูกรัง
1: ใช่ตอนนี้สมูทมาก
0: เมื่อก่อนพี่เคยเลี่ยง
2: โดยไปทางอ
1: ีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมปะการัง
2: ปะการัง
1: แล้วข้ามถนนมา
2: ข้าม
1: น้ำมา
2: ข้ามน้ำตรงนั้น
1: ครับผม
2: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีถนนละ
1: ใช่
2: ลาดยางไปถึง
1: ครับผม
2: แป๊บเดียวก็ไปถึงเนาะ
1: ครับ
2: เอาเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยว่า
1: เดี๋ยวอาจจะบอกภาพรวมก่อนไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปลงไล่มาว่าวันไหนมีอะไรเผื่อคนจะได้ปักหมุด
2: ภาพรวมก่อนภาพรวมก่อนที่น่าสนใจก็คือเนี้ยคือติดในใจพี่แล้วว่าจะต้องไปดูน้องหมาเล่นเซิร์ฟ
1: ครับผมต่อมาก็คืองานวิ่งงานวิ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2เป็นปีที่2แล้วชื่อว่า Rip Curl Trail to Thai Trail เนี่ยก็วิ่ง Trail to Thai Thai ก็คือแปลว่าคลื่นก็คือการวิ่งเทรลในป่าเนี่ยสู่ทะเลซึ่งในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีที่เขาหลักที่เดียวนะครับซึ่งปีนี้เรามี2ระยะแล้วก็เปิดรับสมัครมาสักพักแล้วก็เต็ม 100% ตอนนี้ต้องบอกว่าเสียงตอบรับดีมากๆเลยครับประมาณ300คนเต็มเร็วมากๆนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่สมัครทันเนี่ยโชคดีมากเลยเพราะว่าเรามีสเปเชียลเกสศิลปินดาราหลายคนที่เขาบินมาเองแล้วผมช็อกเหมือนกันว่าโหมีดาราชื่อดังระดับเนี้ยมาวิ่งด้วยเหรอซึ่งถ้าใครที่อยู่สายวิ่งเนี่ยบอกเลยว่าจะต้องกรี๊ดแน่นอนการได้เจอเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแบบ อยากให้เป็นลุ้นกันเองดีกว่าจะไม่อยากไม่อยากบอกชื่ออ
2: ่ะอันนี้ที่คุณตาบอกว่าจัดเป็นครั้งที่2แล้วมีคนที่มาวิ่งครั้งแรกมาครั้งนี้อยู่ไหม
1: เยอะมากครับ
2: wow.
1: เยอะมากเพราะว่าโอมาในงานนอกจากการวิ่งเส้นทางที่มันตื่นเต้นมากๆก็จะมีโอมีอาหารจากร้านดังๆ Cash and Co มีของว่างมีของที่ระลึกจากแบรนด์ Rip Curl อุ๊ยสปอนเซอร์เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานที่สนุกมากๆแน่นอนครับ
2: 2ระยะกี่กิโลบ้าง
1: ผมจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็น4กับ8กิโลประมาณนี้ครับก็เพิ่มระยะให้ปีแล้วมีระยะเดียวแล้วรู้สึกว่าคนตะกบป่าเนี่ยฟิตมาก ไม่พอ4ก็คือธรรมดาไปไม่เหนื่อยเลย ปีนี้ก็เลยวนได้เป็น2รอบครับผม
2: ค่ะแล้วเคยคุยกับคอมแม่ว่าคนที่มาปีที่แล้วแล้วมาอีกเนี่ยก็คือเป็นยังไงย้อนบ้างไม่รู
1: ้จริงๆเป็นงานที่สนุกแล้วก็แตกต่างเพราะว่าเราอ่ะจะต้องวิ่งเข้าไปในป่าซึ่งเต็มไปด้วยป่าสดแล้วก็ต้นบอนจะมีความเขียวมากโดยเฉพาะตอนนี้ที่เป็นฤดูฝนมันก็จะมีความเอ็ดเวนเจอร์นิดหน่อยแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยปีที่แล้วมีกลายเป็นว่ามีช้างอยู่ในป่าหลายๆตัวก็ตื่นเต้นแล้วก็ออกมาในทะเลเนี่ยเราจะต้องระยะทางสุดท้าย1กิโลเนี่ยจะเป็นทะเลแล้วปีแล้วคลื่นดีก็จากคนที่ไม่เคยเห็นการโต้คลื่นก็จะได้1กิโลที่คุณได้วิ่งยาวๆแล้วก็เห็นนักโต้คลื่นกำลังเล่นอยู่ด้วยก็เป็นบรรยากาศที่แตกต่างแล้วก็คิดว่าไม่เหมือนที่ไหนในโลกดีกว่าครับผม
2: เวลาไหนคะที่เราจะวิ่งกัน
1: เริ่มตอนเช้ามากเลยครับผมจำไม่ได้ว่า7โมงหรือเปล่าเดี๋ยว
2: ประมาณนั้นนะตอนเช้ามืด
1: เช้ามืดเลยครับ
2: วันที่เท่าไหร่อะคะวิ่ง
1: วันที่2ครับ
2: 2ใช่ไหม
1: ครับผม
2: แต่ว่าก
1: ิจกรรมแน่น
2: ๆตอนนี้รับสมัครเต็มแล้วนะ
1: เต็มแล้วนะขอโทษด้วยครับมีคนสมัครเพิ่มตลอดเวลาแต่ว่าด้วย
2: รับไม่ได้แล้ว
1: ใช่ใช
2: ่แล้วก็ไปด้วย
1: ใช่ของต่างๆของสปอนเซอร์อะไรอย่างนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆเกรงใจทุกคนมากๆเลยครับ
2: เดี๋ยวเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะเป็นการเกรงใจเนาะถ้าเกิดว่ามาแล้วได้ไม่ครบอะไรอย่างนี้นะ
1: แล้วก็นอกจากวิ่งเนี่ยภายในงานจริงๆเรามีป๊อปอัพอาหารแล้วก็แบรนด์ต่างๆกว่า60บูธตอนนี้เยอะมากเลยครับตอนแรกเนี่ยคิดว่ามีประมาณสัก30บูธก็โอเคแล้วแต่ตอนนี้เกิน60เป็นที่เรียบร้อยซึ่งมีอาหารน่าทานเยอะมากรวมไปถึงแบรนด์ดังๆจากกรุงเทพแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์อาหารเนี่ยเขาบินลงมาเลยนะเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเชิญชวนชาวพังงาเนี่ยลองมาเที่ยวดูก็ทั้งช็อปชิมชิลด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ากิจกรรมที่เขามาออกบูธเนี่ยน่าสนใจมากๆเลย
2: ครับมีอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวผมจะเสนออย่างเช่นมีบูธดูดวง
2: สายมู
1: จากแม่หมอสายมูซึ่งคนนี้แม่นมากๆผมงงมากว่าทำไมงานนี้เขาถึงมีคิวว่าง
2: เดี๋ยวพี่ต้องชวนดีเจมาตูมไปละ
1: อ่ะลองดูเชื่อผมแล้วก็เมื่อกี้เรามี
2: อันนี้มีทั้ง3วันเลยใช่ไหม
1: 3วันใช่ครับใช่ดูดวง3วันแล้วก็มีอาหารเยอะมากนะผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเข้าไปดู
2: ในไอจีได้
1: ใช่ใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่างานนี้เป็นงานที่มีน้องหมาแข่งแล้วตัวงานเป็นงานเพทเฟรนลี่เราสามารถพาน้องหมามาได้แล้วก็ในงานเนี่ยยังมีป๊อปอัพร้านอาบน้ำหมาเป็นรถมาเลยอาบน้ำหมาเป็นกระจกใสเราจะเห็นน้องหมาอาบน้ำเลยจากออร่าเพชรซึ่งอันเนี้ยปกติเป็นร้านที่คนเขาหลักเนี่ยขับรถพาน้องหมาไปอาบน้ำที่ภูเก็ตครั้งนี้เขาขับรถมาอยู่ที่งานในเขาหลักเลยเผื่อใครที่เป็นสายเพชรเฟรนลี่สายน้องๆอะไรอย่างงี้ครับผม
2: ก็คือพาไปด้วยพาไปได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับแล้วก็
2: ไปร่วมกิจกรรมกัน
1: ยังมีกิจกรรมมากมายเดี๋ยวผมจะมาย่อยให้ฟังแต่ละวันนะ
2: แต่ละวันดีกว่าเนาะ
1: อันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่เราได้รับความร่วมมือหรือความกรุณาจากผู้ประกอบการต่างๆในเขาหลัก ตอนที่เราประกาศออกไปเนี่ยก็คือจริงเราหมายถึงว่าเราแจ้งว่ามีวันมีจัดต้องจัดงานวันไหนบ้างแล้วก็มีคนติดต่อมาโรงแรมต่างๆก็เอาสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยเข้ามาช่วยผมมองว่าเป็นอะไรที่มันดีมากแล้วก็ทำให้บรรยากาศมันอบอุ่นนะครับอย่างเช่นตัวของ Wellness เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นโยคะซึ่งจะมีอาจารย์คนนี้ค่อนข้างดังเหมือนกันก็จะมาสอนโยคะนะอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมน่าจะเป็นโรงแรมเทวสมที่แนะนำมาซึ่งโหน่ารักมากเลยขอบคุณมากๆรวมไปถึงยังมีงานคราฟต์ต่างๆนะครับงานศิลปะเยอะแยะมากมายนะครับผมรวมไปถึงการมีโชว์เตะเป้าจากเขาหลักมวยไทยด้วยอะไรอย่างนี้ก็มีมิกซ์กันผู้ประกอบการในเขาหลักทุกคนมาช่วยกันให้มีงานของเราเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับมีปั้นเซรามิกด้วยโ
0: อ้
1: หลากหลายมาก
2: ๆ
1: ผมอ่านนี่ตาลายอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อาจจะจำไม่ได้ไม่หมดไม่ครบถ้วนทุกอันนะครับครับผมนอกเหนือจากนี้นะฮะสำหรับคนที่ชอบกาแฟนะครับเขามีการแข่งขันทำกาแฟด้วยฮะเป
2: ็
1: นการแข่งดิบกาแฟซึ่งเห็นรายชื่อร้านแล้วก็เป็นร้านดังหมดเลยทั้งภูเก็ตพังงาสุราษฎร์เนี่ยก็มาร่วมค่อนข้างเยอะแล้วก็กรรมการต้องบอกว่าปีนี้มีคุณฟิวเจอร์ซึ่งเป็นแชมป์เป็นเบอร์หนึ่งต้นๆของประเทศไทยเลยมาเป็นกรรมการตัดสินนะครับร้านเขาอยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นตัวที่ภูเก็ตเองหรือว่าที่โคกอยเขาก็มีร้านก
2: ็
1: คอกาแฟอยากเชิญชวนมาดูในการแข่งขันนะครับคอฟฟี่ดิบเย็นนะครับผ
2: ม
1: ในวันที่วันที่หนึ่งเลยครับ
2: ปิดรับสมัครไปยังคะ
1: เรียบร้อยแล้วครับสม
2: ั
1: ครเต็ม 100% เลยครับผม
2: นะ
1: ครับแน่นๆเลยครับผม
2: ก็คือใครที่ฟังรายการเราอยู่ตอนนี้นะก็คืออ่ะสมมติว่าอยากจะไปแข่งก็คือไปไม่ได้แล้วปีนี
1: ้แต่ไปชิมได้นะไปเที่ยวได้
2: แบบว่าปีหน้าน
1: ะครับผม
2: แต่ว่าก็คืออยากให้ไปเที่ยวไปดูก่อนว
1: ่
2: าปีนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่าง
1: น
2: ี้
1: ปีหน้าถ้ามันเวิร์กจัดให้ใหญ่กว่านี
2: ้ใครสนใจอาจจะจัดสองวันอะไรแบบนี้ในเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการดิ
1: บ
2: กาแฟอย
1: ่
2: างน
1: ี้
2: เนาะอาจจะมีทุกวันอะไรก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมรวมๆนะ
1: เยอะมากเยอะมาก
2: ที่คุณตาบอกว่าจะมาย่อยในแต่ละวันเอาเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งก่อน
1: ตั้งแต่จริงๆทุกวันนั่นคือตั้งแต่ประมาณ7:30จนถึงเที่ยงคืนมีกิจกรรมแน่นทุกวัน
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอย่าพลาดอยากให้ทุกคนมาจริง
2: ๆค่ะที่เป็นไฮไลท์อะไรล่ะวันที่หนึ่งไฮไลท์
1: วันที่1เนี่ยห้ามพลาดโพลีแคทผมบอกตรงว่าโพลีแคทเป็นวงวัยรุ่นที่น้องๆเสนาตอนเนี้ยใครยังไม่รู้ว่าโพลีแคทมานี่คือเชยมากๆนะ
2: เวลาไหนอ่ะ
1: อยากให้ไปซันเซ็ตก่อนแต่ว่าโพลีแคทเนี่ยน่าจะขึ้นประมาณ20:00-21:00ไม่แน่ใจอาจจะบอกไปอาจจะไม่เซอร์ไพรส์ต้องไปเที่ยวงานก่อนแล้วรอไปสนุกพร้อมกันหน้าเวที
2: คือตอนเย็นเนี่ยก็คือ5-6 โมงเย็นก็ไปกันได้แล้ว
1: ไปชิลไปช้อปไปทานอาหารอร่อยก่อน
2: 5 โมงเพราะว่าเนี่ยมีตั้ง60 กว่าบูธ
1: เยอะมากเยอะมากๆเลยครับกิจกรรมก็เยอะมาก
2: แต่อันนี้ก็คือคอนเฟิร์มได้เลยนะเวลาเขาจัดงานที่ Memory Beat เนี่ยในของคุณตาเนี่ยคือเป็นร้านอาหารที่แบบว่าเห็นแล้วแบบอยากกินทุกร้านนะคะอ
1: ยากกินเยอะมากครับผมเห็นเมื่อสักครู่พี่แอบเลื่อนดูรูปอาหารแล้วผมยังรู้สึกหิวเลยโอ้ครัวซองเบอร์เกอร์ร้านนี้อร่อยมากยำมังคุดร้านนี้เด็ดจำได้แล้วก็มีขนมโตเกียวเจ้าดังด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็คือนี่มีทุกวันทั้ง3 วันใครจะไปกินวันไหนก็ได้เนาะ
1: ครับผม
2: แล้วก็อันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตนะคอนฟรีคอนเสิร์ตนะวันที่หนึ่ง
1: ทุกคนถามเลยว่ามีเสียค่าบัตรไหมไม่มีครับเข้าฟรีหมดเลย
2: ฟรีคอนเสิร์ตนะ
1: ใช่ครับ
2: โพลีแคทค่ะวันที่สองอะคะไปดูแม่
1: วันที่สองเนี่ยต้องไปดูแม่ไฮนะน้องๆมัธยมอาจจะไม่รู้จักแต่คนนี้ต้องบอกว่าเป็นตำนาน
2: พี่รู้จัก
1: วัยเราวัยเราวัยเรารู้จักกันเป็นอย่างดีแม่ไฮเขาดังมากนะ
2: แต่ว่าวัยแบบวัยรุ่นก็รู้จักนะ
1: ตอนนี้ที่กรุงเทพอะก็คือเจนซีหรือเด็กยุคใหม่อะกลับมาฮิตเพลงลูกทุ่งตอนนี้เทรนกระแสการเปิดเพลงลูกทุ่งอะครับดีเจอะไรอย่างเงี้ยมาแรงมากเพราะว่าเราเต้นกันได้ทุกเพลงผมเชื่อเลยว่า
2: ตามได
1: ้วันที่สองอะมันจะสนุกมากเพราะว่าพอแม่ไฮเนี่ยลงจากเวทีเสร็จปั๊บดีเจที่เราเชิญมาจากกรุงเทพอะจะเปิดเพลงลูกทุ่งที่แบบบอกเลยว่างานนี้เหนื่อยเหงื่อออกแน่นอนเอือดแน่นอน นะ
2: ไม่ใช่เอือดเพราะฝนนะ
1: เต้นเต้นเต้น
2: เอือดเพราะเต้น
1: ครับผม
2: แล้วก็ไฮไลท์ของวันที่3อ่ะวันที่3
1: วันที่3เนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของเซิร์ฟก็คือไฟนอลนะครับก็คือชิงแชมป์แล้วก็จะมีกิจกรรมโยคะต่างๆนะครับแล้วตอนเย็นเนี่ยก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตนะครับจาก Dedede Society อันนี้เป็นวงนักเซิร์ฟจากทั้งป่าตองแล้วก็มีสเปเชียลเกสต์นะครับพี่โย่งนะฮะพี่โย่ง เอ้ยไม่ใช่พี่โทษนะครับพี่จ้อนะครับพี่จ้อจากวงอัมแชร์นะฮะแล้วก็ยังมีคุณติ๋วที่เป็นนักเซิร์ฟจากระยองเขามาฟอร์มทีมกันเป็นวงพิเศษนะครับในการที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้ดูซึ่งผมบอกเลยว่าสนุกใครที่ชอบเพลงร็อกหรืออะไรเงี้ยวันนี้จะสนุกแล้วก็ยังมีดีเจแล้วก็มีอาฟเตอร์ปาร์ตี้ซึ่งจากที่ผมเปิดตารางให้ดูเนี่ยมันเยอะจริงๆจนไม่สามารถพูดได้นะครับเดี๋ยวจะทำการ
2: โพสต์
1: ในหน้าเพจนะครับเพจและ IG เขาหลักเซิร์ฟทาว
2: น์ค่ะ
1: เป็นช่องทางออฟฟิเชียลที่สามารถติดตามได้แล้วก็มีคาราโอเกะด้วยโ
2: อ้
1: โหแบบเยอะจริง
2: ที่แบบว่าในพื้นที่ตรงนั้นบรรจุหมดเน
1: า
2: ะ
1: ครับตอนนี้ Memory Beach ต้องบอกว่าเป็น
2: แคบไปเลยเน
1: า
2: ะ
1: เราเขาได้มีด้วยโปรเจกต์บอกที่มาก่อนชื่อว่าจริงๆโปรเจกต์มาทะเลนั่นคือโครงการทั้งผืนของเมื่อก่อนเราจะรู้จักแค่ Memory Beach กับ Memory Beach Bar แล้วก็โรงเรียนสอนเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟคลับใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยคือเขาว่าพัฒนาเป็นโครงการชื่อว่ามาทะเลซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ1,000 ไร่ทางเข้าเนี่ยเราจะเห็นทาวเวอร์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์โอ้ระดับโลกเลยมาออกแบบซึ่งตัวของอาคารเนี่ยทำจากมูลช้างเดี๋ยวหลายคนที่ได้เข้าถนนเส้นใหม่ของ Memory เนี่ยจะได้เห็นแล้วก็เวลาที่เราเข้าไปที่หาด Memory เนี่ยก็จะเจอเซิร์ฟคลับตอนนี้ที่เป็นเซิร์ฟคลับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างด้วยไม้ไผ
2: ่
1: ก็จะมีอาคารมากมายที่ทุกคนจะไม่เห็นรวมไปถึงการเปิดใช้ห้องน้ำใหม่ล่าสุดที่เพิ่งสร้างมาทั้งหมด2 เดือนก็คิดว่าจะอำนวยความสะดวกสบายให้ทุกคนที่มาร่วมงานอย่างแน่นอนครับผม
2: แล้วที่จอดรถนะคะ
1: ที่จอดรถก็ค่อนข้างกว้างเหมือนกันครับเพราะว่าเนื้อที่ก็ค่อนข้างเยอะก็เขามีการปรับที่รอแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับ
2: ก็คือมีการจัดสถานที่อะไรเรียบร้อยแล้วนะ
1: แต่สำหรับคนที่ไม่มีรถนะก็สามารถเดินทางเรามีชัตเตอร์บัสจากตัวของเขาหลักเมืองเขาหลักเซ็นเตอร์มายังหาดด้วยวันละ3 รอบไปกับ
2: ไปขึ้นตรงไหน
1: เขาหลักเซ็นเตอร์ตรงหน้าเซเว่นเขาหลักเซ็นเตอร์เลย
2: หน้าเซเว่นเขาหลัก
1: ใช่ใช
2: ่ขึ้นได้เลยไม่เอารถไปก็คือไป
1: จริงๆสะดวกกว่า
2: ขึ้นตรงนั้น
1: ใช
2: ่วันละ3 รอบ
1: สามรอบแล้วก็มีพี่ๆโลโก้แท็กซี่เนี่ยจอดทั้ง2 ฝั่งเหมือนกันทุกคนก็มาช่วยกันเพราะว่าหลายคนอาจจะเต้นเหนื่อยนู่นนี่อาจจะไม่ต้องขับรถเองก็ได้ก็ใช้แท็กซี่ก็สะดวกสบายเหมือนกันครับผม
2: ค่าบริการ
1: ก็ผมไม่แน่ใจเรื่องค่าบริการอาจสอบถามได้เลยครับก็พี่ๆทุกคนช่วยกัน
2: ก็คือราคามิตรภาพ
1: มิตรภาพครับผม
2: ก็กลัวเหมือนว่าแบบบางท
1: ี
2: แล้ว
1: เราอยากให้คนไทยมาเที่ยวเยอะ
2: ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเนาะ
1: ครับ
2: ก็ไปเที่ยวกันได้เนาะ
1: ครับผม
2: อันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์ของทั้ง3 วัน
1: ครับ
2: แล้วเรื่องของที่จอดรถต่างๆเนี่ยก็คือไม่ต้องกลัวนะมีที่จอดรถแล้วก็มีรถรับส่ง
1: ใช่ครับ
2: นะใครที่ไม่เอารถก็คือคุณตาบอกว่ามีรถรับส่งวันละตั้ง3 รอบ
1: ใช่3 เวลาก็จอยรถกันไปดีที่สุดสำหรับผมเองก็อาจจะไปหลายคนชวนเพื่อนๆกันไปไปกับ
2: มอเตอร์ไซค์ก็สะดวก
1: ได้เหมือนกันหรือจะขับฝั่งขับไปจอดฝั่งปะการังแล้วเดินข้ามมาก็ได้เช่นกัน
2: ข้ามทะเลไปแบบพี
1: ่ครับตอนนี้ก็เราต้องบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเรามีการประชุมแล้วก็อัปเดตก็คือโรงแรมหลายๆโรงแรมใกล้เต็มแล้วใช่เต็มโรงแรมเต็มเลยหลายร้อยห้องใช่ๆครับแล้วก็โรงแรมข้างนอกก็บางโรงแรมก็เต็ม 100% แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนทุกคนว่าสมมติว่าใครอยากมาเที่ยวหลายๆวันเนี่ยก็มาพักโรงแรมนี่แหละต้องบอกว่าเขาหลักตอนนี้โปรโมชั่นดีมากเลยครับไปสามารถเสิร์ชหาได้เลย
2: ใช่เพราะว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของกรีนซีซัน
1: กรีนซีซัน
2: เราก็บางโรงแรมเนี่ยก็คือจะมีแบบโปร
1: ในช่วงงานนี้เขาออกโปรพิเศษด้วยเกือบทุกโรงแรมเลยลองไปเสิร์ชกันได้ซึ่งบางโรงแรมเนี่ยโรงแรม5 ดาวเนี่ยราคาโอ้ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆคน
2: ถ้าเป็นหน้าไฮคือเราเข้าไม่ถึง
1: หน้าไฮคืออาจจะ 6-7,000 ตอนนี้หน้าโล 2,000 รวมอาหารเช้าผมว่า
2: ใช่ค่ะ
1: เดินมาเที่ยวงานได้ด้วยสบายมาก
2: นะ
1: ใช
2: ่ค่ะ
1: นะครับ
2: เรื่องของความปลอดภัยอะค่ะคุณต
1: าเป็นมีการคัดกรองทุกอย่างอย่างดีครับมีการมาคอยดูแลต่างๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่างานทุกครั้งที่จัดงานที่เขาหลักเองเนี่ยผมบอกว่าคนพังงาเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็งานของเราบันเทิงมากเชื่อว่ากินอายของความเป็นลูกทุ่งเนี่ยน่าจะสนุกน่าจะเป็นมีกับทุกคนเช่นกันไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นครอบครัวเด็กมาเที่ยวกันได้หมดเลยครับผม
2: จริงๆแล้วเหมือนกับว่าก็ไปเที่ยวได้กันทั้งครอบครัวเลยนะ
1: ทั้งวันด้วย
2: ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นนักกีฬา
1: เราก็ไปเที่ยวได้เนาะไปแบบทะเล
2: พาครอบครัวไปเที่ยว
1: ใช่ครับ
2: ก็อาจจะเหมือนกับว่าถ้าที่นั่งไม่พอเราก็อาจจะเอาเก้าอี้
1: ปิกนิกไปได้เก๋มาก
2: ไปได้เลย
1: จริงๆพวกกลุ่มที่ชอบทะเลเขาจะทำอย่างนั้นแล้วมันทำให้บรรยากาศมันดูดี
2: ใช่
1: คือฮิ้วมาได้เลยครับ
2: อาจจะถ้าไม่มีเก้าอี้ก็อาจจะเอาเสื่อไปปูนั่งเล่น
1: น่ารัก
2: ชายหาดเนาะ
1: น่ารัก
2: ก็ได้เหมือนกันพี่ไปทุกครั้งก็เห็นบรรยากาศแบบน่ารักแล้วใครอันนี้คือ เปิดไปถึงสัตว์เลี้ยง
1: ใช่พิทเกรดลี
2: ่ก็สามารถพา
1: พามาได้ใช่ครับแค่เราดูแลน้องอาจจะมีเชือกจูงน้องอะไรอย่างนี้มีกระเป๋าดูแลนิดนึงครับแล้วก็เรื่องความสะอาดครับผม
2: ค่ะพอพูดถึงแล้วก็อยากไปมากๆเลย
1: อยากให้ถึงวันแล้ว
2: ถามคุณตาแล้วกันว่าน้องหมาเนี่ยสรุปแล้วแข่งวันไหนคะเนี่ย
1: น้องหมาเหรอครับ
2: ยังไม่ได้ตอบ
1: เดี๋ยวผมประกาศเลยเดี๋ยวก็ไปดูตารางอีกครั้งครับผม
2: กลับไปดูตารางก่อนอ
1: ันนี้เป็นไฮไลท์เลยตอนนี้ต้องโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้น้องหมาบางตัวซ้อมอยู่เมื่อเช้าเนี่ยตั้งแต่เจ็ดแปดโมงอัน
2: นี้พี่เห็นภาพละ
1: ยังมีสมาชิกเปิดตัวมากกว่านี้อีกยังมีหลายตัวครับผม
2: ตอนแรกก็คือพี่เข้าไปนะในที่เขาหลักเสิร์ฟทาวน์นะพี่ก็งงนะว่าเอ้ยทำไมแบบว่าเขา
1: คนดูวิดีโอหลายหมื่นมากตอนน
2: ี้ใช่ก็คือเขาแบบมีน้องหมาไปทำอะไรแต่ก็พอดูเข้าไปดูบ่อยๆเนี่ยก็รู้ละว่า
1: ถนนใหม
2: ่ก็คือน้องหมาเขาจะมี
1: เสิร์ฟได
2: ้ด้วยนะเก่งมากๆเลย
1: ครับผม
2: อันนี้เดี๋ยวคุณตาตอบในเพจเนาะเข้าไปดูแล้วกัน
1: ว่าเขาหลักเสิร์ฟทา
2: ไฮไลท์อันเนี้ยจะอยู่วันไหน
1: ครับผมเดี๋ยวรีโพสต์ให้เลยครับ
2: วันเวลา
1: คนอินบ็อกซ์มาระเบิดมากเรื่องน้องหมาเนี่ย
2: ค่ะแล้วคิดว่าการจัดงานในครั้งนี้มันให้อะไรกับคนตะกั่วป่ากับคนในชุมชนอะไรกันบ้าง
1: จริงๆผมว่ามันสำคัญมากๆกันนะที่การจัดงานเนี่ยเราควรจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดว่าจัดงานเราได้อะไรหลักๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่างานนี้เป็นการรวมตัวของภาคเอกชนแล้วก็เด็กตะกั่วป่าอย่างแท้จริงอย่างผมเป็นเด็กตะกั่วป่า 100%ไม่ได้ปนลูกครึ่งใดๆนะฮะก็อยากจัดงานนี้เพื่อที่เราจะทำให้ในอันดับแรกก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวก่อนอย่างที่เราบอกไปว่าปกติหน้าโลจะค่อนข้างแย่
2: เงียบ
1: ตอนนี้เรามีทิศทางที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่เซิร์ฟนะครับแต่ว่าการที่เรามีร้านอาหารที่อร่อยการที่มีร้านอาหารแนะนำโดยมิชลินร้านอาหารดังๆทั่วไปเนี่ยช่วยทำให้คนเนี่ยมาเที่ยวพังงาเยอะขึ้นมากผมก็มองว่าเซิร์ฟเป็นแค่ตัวเขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นการกระจายรายได้ไปสู่การท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆไปล่องแพไปน้ำตกไปล่องแก่งแล้วก็เราชอบแนะนำให้คนน่ะไปเที่ยวมาเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่ามากินของอร่อยที่ตะกั่วป่าก็เป็นการกระจายรายได้สู่ทุกคนอันดับแรกก็คือสร้างการท่องเที่ยวอันดับที่สองเนี่ยเราอยากให้สิ่งนี้มันเป็นปฏิทินที่ถูกปักหมุดไว้ทุกปีเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยจัดงานแข่งเซิร์ฟเนาะอาจจะเป็นการจัดในช่วงปลายปีซึ่งไม่เกิดประโยชน
2: ์
1: เพราะว่าจัดไปปีแล้วก็ขึ้นหมดเวลาที่คนอยากมาก็มาแล้วก็ไม่มีขึ้นก็ไม่ช่วยอะไรปีนี้เราเป็นปีแรกที่เราวางแผนมา1ปีล่วงหน้าแล้วก็ย้ายมาจัดในช่วงของต้นฤดูกาลเซิร์ฟเพราะเชื่อว่าการโปรโมทไปครั้งนี้เนี่ยคนตอนนี้คนรับรู้ประมาณสัก 800,000 reach แล้วค่อนข้างเยอะมากนะฮะก็จะทำให้เป็นการกระตุ้นให้คนปักหมุดเลือกที่จะมาเที่ยวที่พังงามากยิ่งขึ้น คนกรุงเทพคนต่างประเทศเพราะตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าปัญหาวิกฤตของการท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหกุมขมับเหมือนกันนะฮะ เพราะต่างประเทศเนี่ยก็จะค่อนข้างคิดมากขึ้นเวลาที่เดินทางมาที่นี
2: ่
1: อันดับต่อมาเนี่ยคือผมมองว่าการจัดงานทุกครั้งที่ผมเป็นคนจัดเองนะถ้าสมมติ ผมจัดเนี่ยเราก็มักที่จะดึงคนตะกั่วป่ามามีส่วนร่วม อย่างก่อนหน้านี้เราได้ชนะรางวัลของการประกวดจังหวัดทั้งประเทศเนี่ยในเรื่องของเขาหลักเซิร์ฟทาวเราได้เป็น1ใน7เมืองที่ถูกคัดเลือกปีที่เราได้งบมาในการพัฒนาก็มีการเปิดตัวเครื่องดื่มชื่อว่ากังวานของร้านบ้านใบของน้องเฟร
2: มที่เขาอร่อยค่ะ
1: ออกแบบเครื่องดื่มพิเศษมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างในงานการจัดครั้งนี้ก็จะมีเครื่องดื่มอย่างเงี้ยเป็นเครื่องดื่มในงานด้วยมันทำให้เราซัพพอร์ตคนตะกั่วป่าดึงสิ่งต่างๆที่ตะกั่วป่ามีเนี่ยเข้ามาผนวกกันด้วยเพราะผมเชื่อว่าการที่เราเติบโตไปคนเดียวเอาเซิร์ฟอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ยั่งยืน
2: เราอยากแบบว่าไปด้วยกัน
1: ใช่เราอยากชวนให้ทุกคนเฮ้ยลองไปเที่ยวซึ่งทุกวันนี้ผมมองว่ากลุ่มตลาดเซิร์ฟเนี่ยเขากระจายไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นร้านอย่างเช่นร้านมรกตร้านครัวน้องเนี่ยเป็นกลุ่มเซิร์ฟฮิตมากๆมาจองคิว
2: ใช่
1: เยอะมาก
2: ก็คืออันนี้ก็คือพี่เคยคุยกับน้องเรมี
1: ครับผม
2: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
2: เราเคยทำโครงการเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์แล้วเราทำส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวทางด้านกีฬาเซิร์ฟของจังหวัดพังงา
1: ครับผม
2: เราก็ได้คุยกับเขาเขาว่าเนี่ยก็คือทางกลุ่มของภาคเอกชนเนี่ยนะคะก็คือได้คิดว่าจะเหมือนกับว่าจะส่งเสริมยังไงดีล่ะให้ทุกคนหันมาสนใจสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู
1: ่
2: แล้วเขาพี่คือชอบมากเลยเขาบอกว่าเราก็จัดเซิร์ฟเนี่ยไปเสิร์ฟทุกที่ชอบก็คือแบบว่า เอาเรื่องนี้แหละไปเสิร์ฟที่นี่โรงแรมใช่ไหมร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยก็คือพอมันหมุนมาตรงกันเหมือนที่คุณตะบอกว่าคนที่มาจะเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นญาติเป็นอะไรเนี่ยก็คือเขาก็จะมองต่อกันไปว่าเออเขามาที่นี่มาต้องพักที่นี่ไปกินที่นี่ไปเที่ยวตรงนี้ทุกคนก็จะเป็นแบบมีรายได้ที่แบบช่วยกันอะพยุงกันไป
1: ครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยสำหรับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นตะกั่วป่าหรือพังงาเนี่ยใครที่ต้องการหมายถึงว่าเข้ามาจอยหรืออยากให้กลุ่มของเซิร์ฟเนี่ยรู้ถ้าเป็นที่รู้จักเนี่ยจริงๆทักมาเลยในฐานะที่ผมเป็นคนตะกั่วป่าพังงา
2: เองอาจจะดูเขาเข้าถึงได้ยังไง
1: ทักมาจริงๆเจอถ้ามีโอกาสเจอตาครับตาตั้งใจทำเรื่องของเซิร์ฟเนี่ยกับร่วมกับพี่ชิงที่เป็นเจ้าของ Memory Beach Bar เนี่ยมาประมาณ10ปีแล้วแล้วสิ่งสำคัญก็คือเราเป็นเด็กตะกั่วป่าเราภูมิใจในการที่เป็นคนพังงาแล้วเราตั้งใจทำสิ่งนี้มาเพื่อพัฒนาเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีพี่ๆแบบเห็นผมหรือว่าเจอผมทั้งสองคนหรือว่าเฮ้ยฝากโปรโมทหน่อยเฮ้ยพี่อยากให้แบบเอ้ยคนที่มาเที่ยวรู้จักร้านพี่มากขึ้นร้านข้าวร้านอะไรก็แล้วแต่ตัดผมอ่ะบอกได้เลยผมยินดีมากเจอผมในตลาดเนี่ยสกิดเรียกผมไปคุยได้เลยนะ
2: เรียกได้เลยนะ
1: จริงจริงจริงบางที
2: บางคนคือเขาเห็นคุณตาอาจจะไม่กล้าทักอ
1: าจจะแวะไปแวะมามากเพราะผมอาจจะวัน
2: ทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะทำงานประมาณ25ชั่วโมงค่ะ
1: ยินดีมากครับหรือว่าทักมาไม่ว่าจะเป็นเพจเขาหลักเซิร์ฟทาวอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับ
2: ทักไปในเพจก็ได้เนาะ
1: เอาง่ายมาเจอที่งานดีกว่ามั้งมาเจอที่งาน
2: พี่ไปบอก
1: ได้ยินดีมากเลยครับผมมองว่าสิ่งที่ผมคอนติเนียมา10ปีร่วมกับเพื่อนๆกับพี่ชิงหรือว่าเด็กตะกั่วป่าหลายๆคนน่ะเราตั้งใจทำตรงเนี้ยให้มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมเองผมหลายๆคนอาจจะฟังสัมภาษณ์แล้วว่าผมเนี่ยรอดจากสึนามิและผมก็คือมองมาตลอดว่าเราคือผู้เลือกที่ที่เขาเลือกให้อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อเพราะฉะนั้น
2: สิ่งที่ผมอะไรสัก
1: เพื่อสักอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งผมตอบแทนได้มากที่สุดก็คือการที่ผมทำตัวให้มีประโยชน์ที่สุดต่อจังหวัดของผมเองอะไรเงี้ยก็ please กรุณาเลยครับถ้าใครที่ต้องการเข้ามาจอยมีส่วนร่วมเนี่ยอย่ามองว่าเราห่างไกลห่างเหินเลยแบบกรุณามาได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจครับ
2: ก็คือพี่คือประทับใจกับที่เขาพูดว่าเราเอาเซิร์ฟไปเสิร์ฟทุกที่เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยคือเริ่มต้นจากคนในพื้นที่ก่อนได้ทำความรู้จักแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่คือชอบนะก็บอกว่าเหมือนกับว่าการเล่นกีฬาเซิร์ฟเนี่ยนะเหมือนกับว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วแบบบางคนอ่ะก็คือไม่มีฐานะที่จะไปเล่นได
1: ้
2: เขาจะทำยังไงล่ะ อันนี้ก็คือก่อนหน้านี้พี่ก็คือ ที
1: ่
2: ค
1: ุ
2: ยกับน้องเรมีไงเขาบอกว่าก็คือไม่มีทุนแต่ก็เข้าไปติดต่อได้เหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: มาตัวเปล่าไว้เลยคือจริงๆแล้วตัวเราต้องบอกว่าที่หาดปากกาลังมีเมมอรี่บีชเนี่ยเราเริ่มมาจากศูนย์แล้วถ้าจะไม่มีคนไทยเลยอย่างตัวผมเองก็เข้าไปตัวเปล่าเหมือนกันหมายถึงว่าเราไม่มีความรู้เรื่องเซิร์ฟเลยแล้วก็มีทางเจ้าของเนี่ยก็คือพี่ชิงเป็นครูคนแรกที่สอนให้ผมนะครับสอนฟรีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาให้กระดานโต้ขึ้นผมยืมฟรีมาทั้งชีวิตโดยที่ไม่คิดเงินสักบาทเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอะอยากเอาไปส่งต่อปัจจุบันเนี่ยเรามีกระดานโต้ขึ้นให้น้องๆถ้าเป็นเด็กพังงาน
2: ะ
1: ฟรีสามารถหยิบไปใช้ได้เลยแค่มาลงบันทึกหรือว่าเรคคอร์ดว่าฉันเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยใครอยากเรียนใครอยากเป็นนักกีฬาสิ่งที่คนพังงาอาจจะไม่รู้ก็คือปัจจุบันนักกีฬาทีมชาติเนี่ยมาจากเมืองเราประมาณสัก60-70% แล้วนะครับที่ไปแข่งในเอเชียหรือแม้แต่คุณเลมีที่เขาไปคว้าเหรียญมาก็คือผลผลิตจากพังงาล้วนๆเลย
2: เขาบอกว่าตอนแรกเขาก็คือแบบเป็นคนปกติธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่ามาทำงานที่นั่น
1: ใช่
2: แต่เดี๋ยวนั้น
1: คนที่อื่นอย่างมาหลงรักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปลองหน่อยนะฮะ
2: แล้วก็หลงรัก
1: ใช่ผมอยากเชิญชวนเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีข่าวเหมือนกันว่ามีข่าวเรื่องที่จังหวัดอื่นเรื่องการจมน้ำจริงๆแล้วจริงๆกีฬาโต้คลื่นเนี่ยมีสายรัดข้อเท้าและเป็นกีฬาที่ทำให้เราเนี่ยรู้จักเรื่องธรรมชาติแล้วก็การเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณมาเล่นเซิร์ฟหรือเป็นนักกีฬาเซิร์ฟเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณคือคนที่มีสกิลทางทะเลสูงมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรามีโค้ชนะครับในแต่ละเรามีการผลิตทีมมีโค้ช
2: มีการสอนก่อน
1: ใช่มีโค้ชทีมชาติที่เคยทำทีมชาติ
2: ที่พี่ไปก็เหมือนกับว่าคือตอนแรกคือความรู้ของพี่คือเป็นศูนย์อยู่แล
1: ้
2: วนะกับการเล่นแล้วก็ทีเนี้ยคือเราไปทำคลิปวิดีโอนะก็ได้ไปคุยอย่างน้อยอันแรกเลยนะเขาก็ให้ทำความรู้จักกับแผ่นกระดานเซิร์ฟนี่ก่อนว่าคืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทีเนี้ยก็เริ่มเรียนจากเบสิกเนาะ พอเราฝึกบนบกได้เล็กน้อยก็

0: พราะฉะนั้นนะอยากให้ทุกคนมีความคุ้นเคยซึ่งในวัยผมเนี่ยมีเพื่อนๆหลายๆคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น
1: นี่จะถามว่าคนไปเล่นเซิร์ฟว่ายน้ำไม่เป็นเล่นได้ไหม
0: คำตอบที่ช็อกมากคือเยอะมาก
1: ๆ
0: เพราะว่าทำไมหันเมมโมรี่ถึงดังเพราะว่าเป็นหาดที่น้ำตื้นตอนที่ตรงบริเวณที่เราเล่นอาจจะแค่หัวเข่าหรือแค่เอวเท่านั้นเองแต่คนก็จะจินตนาการว่าเซิร์ฟมันคือโอ้โหรุนแรงนู่นนี่อะไรจริงๆงั้นไม่ใช่ครับ
1: จริงๆเราเล่นที่น้ำตื้น
0: ใช่ครับ
1: เราสามารถยืนถึง
0: ครับ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เราสามารถระบุได้เลยว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นก็จะมีคนดูแลเป็นพิเศษอะไรอย่าง
1: เงี้ยก็เล่นได้ใช่เนาะ
0: ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็อยากให้ไปเลยไม่น้องไม่ต้องมีตังอะไรก็ไปบอกได้เลยว่าอยากเป็นนักกีฬาอยากลองเล่นอยากหัดเล่นบอกได้เลยไปบอกลุงชิงได้เลยฮะ
1: แต่ว่าคือพี่ๆเขาคือใจดีมากเลยนะถ้าเกิดว่าแอนนี่คือน้องๆฟังอยู่แล้วก็เกิดสนใจเล่นกีฬานี้แล้วอีกอย่างนึงที่พี่ประทับใจก็คือคนที่แบบอยากเล่นจริงๆนะเขามีกิจกรรมให้ทำด้วยนะที่จะเข้าไปเรียนฟรีอะไรกับเขาอะ
0: เยอะมาก
1: ก็คือเหมือนกับว่าไปช่วยกันเป็นจิตอาสาเก็บขยะอะไรอย่างเง
0: ี้ยเซิร์ฟบอร์ดฟรีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากครับก็ฝากติดตาม
1: เพื่อที่จะให้แบบว่าลูกหลานของคนตะโกป่าหรือว่าคนพังงาเนี่ยคือแบบได้ซึมซับกับกีฬานี้ทำความรู้จักแล้วก็อยากให้ทุกคนคือได้เล่น
0: ครับ
1: นะคืออย่าไปมองว่าแบบเป็นค่าใช้จ่ายที่แพง
0: ใครไม่มีตังค์เดี๋ยวจะบอกพี่ได้ใครไม่มีเสื้อผ้าเซิร์ฟไม่ต้องวอรี่เดินไปเดี๋ยวเราหาให้ด้วยครับผม
1: ใช่ของใจดีมากๆเลยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าที่เขาอยู่ที่ตรงนั้นก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยคือแค่เผยตัวตนออกมาว่าอยากเล่นอยากเป็นจริงๆแล้วเขาก
0: ็ไม่ต้องเกรงใจ
1: เขาก็ยินดีที่จะสอนให้ฟรี
0: ครับ
1: สุดท้ายละนี่คุยกันแบบว่า
0: เวลาหมดเร็วจัง
1: นานมากเลยยังเหลือเวลาอีกประมาณ12นาทีค่ะคุณตาอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันบ้าง
0: ครับก็อยากฝากนะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยมาทะเลเขาหลักคลาสสิก 1-3 มิถุนายนนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเราจัดด้วยภาคเอกชนรวมตัวกันไม่ใช่ผมคนเดียวแน่นอนนะคือไม่ว่าจะเป็นโรงแรมผู้ประกอบการเด็กตะกบป่าเยอะมากนี่ผมขาดรถก็โทรหาคนตะกบป่าเลยนักขวัญเขารักอีโคช่วยหน่อยครับงบน้อยจริงๆนักขวัญก็จัดชัตเตอร์บัสมาให้ผมโทรหานายกแอมขาดรถรับนักกีฬาโตขึ้นต่างประเทศช่วยดูแลหน่อยได้ไหมทุกคนมาช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่างานนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเซิร์ฟมันคือการรวมตัวของภาคเอกชนที่พวกเราตั้งใจจัดงานหนึ่งขึ้นมาเพื่อปักหมุดว่าทุกๆปีเนี่ยเราจะมีเทศกาลเกี่ยวกับทะเลที่เราอยากให้เป็นระดับประเทศระดับโลกเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะจัดทุกปีประมาณเดือนพฤษภามิถุนาก็ปีนี้แล้วก็จะมีปีหน้าแต่ว่าปีนี้เนี่ยไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยเพราะว่ามันคืองานครั้งใหญ่ที่กิจกรรมแน่นศิลปินน่าสนใจงานวิ่งก็ดัง
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโอ้โหอาหารกับอะไรที่เราคัดมาเนี่ยต้องบอกว่ามันสเปเชียลจริงๆเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆนะฮะทุกคนถ้ามีเวลาเนี่ยมีตั้ง3วันไปสักวันสัก2ชั่วโมงก็ยังดีนะฮะอยากให้ทุกคนได้เห็นมิติใหม่ๆนะฮะเพราะว่างานนี้เนี่ยมันใส่เขาเรียกว่าใส่เสน่ห์เข้าไปใส่ความใส่ใจในดีเทลต่างๆเข้าไปด้วยคนพังงาแล้วก็พี่น้องชาวเซิร์ฟเยอะมากๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เข้าไปดูกันนะคะ
1: อย่าลืมก็แล้วกันนะคะวันที่1-3มิถุนายนนี้นะคะเจอกันที่ Memory Beat นะ
0: ครับผม
1: อันนี้ใช้ชื่อเก่านะ
0: ครับผม
1: Memory Beat นะก็แล้วปีนี้ไม่ต้องกลัวค่ะคุณตาบอกว่าเขามีถนนลาดยางไปถึงเรียบร้อยแล้วนะไม่ทุลักทุเล เหมือนครั้งปีก่อนๆนะก็คือตอนแรกอ่ะปีก่อนๆเนี่ยก็คือที่เหมือนกับว่าทางทุลักทุเลเป็นลูกดังเนี่ยก็เหมือนกับว่าตอนแรกเราก็คิดว่าแบบมันเป็นซิกเนเจอร์ที่เรากว่าเราจะไปถึงตรงนั้น
0: ชอบเหมือนกันคิดถึงบรรยากาศ
1: ก็เป็นอีกบรรยากาศ
0: ยังมีอยู่ครับเส้นเก่ายังมีอยู
1: ่นะอันนี้ก็มีเส้นทางใหม่นะก็คือไปได้ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมที่ไม่เหมือนกันนะแตกต่างกันในแต่ละวันค่ะแล้วใครที่ชอบแบบน้องหมานะก็เข้าไปติดตามในเพจก็แล้วกันว่าเขาจะมีวันเวลาไหนเน
0: า
1: ะ
0: เขาหลักเซิร์ฟทาวน
1: ์ก็อยากให้ไปเที่ยวกันทุกๆคนเลยค่ะก็คาดว่า อยากให้คือทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าค่ะเราคุณตะจัดการ อื่นๆเดี๋ยวเราจะมาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของเรากันอีกเนาะ
0: ได้เลยครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยชม3นาทีกับอัยการแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการแล้วก็เรา2คนพร้อมกับดีเจน้องส้มนะคะก็ต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สามทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: องรู้ทานไม่หมดโดนปรับค่าปรับนี้ตามกฎหมายคืออะไรร้านมีสิทธิ์กับตัวเราหรือเราขอขอกลับบ้านได้หรือไม่ไขทุกข้อข้องใจสิทธิผู้บริโภคได้นาน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ต้องเริ่มก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปทานอาหารในร้านเขาจะมีป้ายหรือเมนูแสดงรายการอาหารราคาและจำนวนเวลาที่เราสามารถเข้าไปทานได้นอกจากนี้บางร้านอาจจะมีคำเตือนหรือป้ายแจ้งเตือนว่าในที่เราทานอาหารไม่หมดเขาจะคิดค่าปรับจากเราซึ่งหากเราได้รับทราบเงื่อนไขแบบนี้แล้วและตกลงเข้าไปใช้บริการทานอาหารในร้านเท่ากับว่าคำเสนอคำสนองของผู้ให้บริการในการที่จะให้บริการอาหารกับเราและเราซึ่งหากเราตกลงเข้าไปใช้บริการในร้านอาหารดังกล่าวแล้วแสดงว่าเรายอมรับเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นได้นั่นคือการเกิดสัญญาขึ้นแล้วตามกฎหมายซึ่งคนส่วนใหญ่จะมีความสงสัยว่าร้านอาหารหรือไม่คำตอบคือปรับได้ค่ะเนื่องจากเป็นการปรับเนื่องจากเราผิดเงื่อนตามสัญญาตามที่ร้านค้ากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งมีลักษณะเป็นค่าปรับทางแพ่งอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเบี้ยปรับซึ่งก็คือค่าเสียหายล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้มีการลงกันไว้ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ชำระหนี้หรือว่าชำระหนี้ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนนะคะซึ่งเราในฐานะลูกค้าและเป็นคู่สัญญากับร้านค้าก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าปรับเหล่านี้ให้กับร้านค้าในกรณีที่เราทานอาหารไม่หมดคำถามต่อมาว่าถ้าหากเราจ่ายค่าปรับเหล่านี้ให้กับร้านค้าทางร้านอาหารจะกักตัวเราไว้ออกจากร้านได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่สามารถที่จะกักตัวเราไว้ได้แต่ร้านค้าจะต้องไปดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเราต่อศาลซึ่งสู้คดีในศาลนะคะว่าเหตุที่เราไม่ได้จ่ายค่าปรับตรงนี้เป็นเพราะเรามองว่าค่าปรับที่ร้านค้าคิดจากเรานั้นมันสูงเกินไปหรือไม่ซึ่งหากศาลเห็นว่าค่าปรับที่ร้านอาหารคิดสูงเกินไปศาลก็มีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจในปรับลงมาได้ถ้าหากเราชำระค่าปรับแล้วเราสามารถที่จะนำอาหารที่เหลืออยู่กลับบ้านไปได้หรือไม่คำตอบก็คือขึ้นอยู่กับนโยบายของร้านค้าบางร้านค้าก็อาจจะอนุญาตให้ลูกค้านำอาหารที่กินเหลือกลับไปได้ส่วนบางร้านค้าก็อาจจะปฏิเสธไม่ให้นำกลับซึ่งเราต้องแยกก่อนนะคะเนื่องจากค่าปรับที่จ่ายเป็นค่าปรับที่จ่ายเนื่องจากเราผิดสัญญาผิดเงื่อนไขของร้านค้าที่รับทานอาหารเหลือกินไม่หมดนะคะไม่ใช่เป็นการจ่ายเพื่อซื้ออาหารกลับบ้านมันเป็นคนละเรื่องกันดังนั้นนะคะหากว่าเราไปทานอาหารในร้านบุฟเฟ่อยากให้เราใจเย็นๆค่อยๆสั่งแต่พอดีนะคะอย่าเพิ่งเร่งรีบสั่งไม่งั้นหากเรากินเหลือเราอาจจะโดนจ่ายค่าปรับซึ่งแพงกว่าราคาอาหาร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจับมาคุยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโรคแพนิคกันค่ะหลายๆคนนะคะเวลาเกิดความเครียดความวิตกกังวลหรืออาการตกใจก็มักจะมีอาการลุกลุกลนลนทำอะไรไม่ถูกแบบนี้จะเรียกว่าอาการแพนิคหรือไม่แล้วอาการแพนิคเนี่ยเกิดขึ้นง่ายๆแบบนั้นเลยหรือเปล่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปหาความรู้เรื่องโรคแพนิคกับนายแพทย์บุรินทร์สุระอรุณสัมฤทธิ์โฆษกกรมสุขภาพจิตไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้กินพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับโรคแพนิคค่ะจะมาขอความรู้กับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคแพนิคเนี่ยนับว่าเป็นอาการทางจิตไหมและอย่างกินเองเนี่ยก็เคยมีอาการตื่นตระหนกมีความเครียดความวิตกกังวลลกๆลนๆจนทำอะไรไม่ถูกแบบนี้นับว่าเป็นโรคแพนิคหรือยังแล้วโรคแพนิคเนี่ยแยกจากอาการวิตกกังวลหรือความเครียดทั่วไปได้ยังไงบ้าง
1: หลายๆคำถามนะครับอาจจะตอบรวมไปเลยก็คืออย่างเช่นเราคงได้ยินคำว่าแพนิคกันบ่อยนะครับแพนิคจริงๆมันคือภาวะตื่นตระหนกนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ได้ตื่นตระหนกแค่ความรู้สึกคิดนะครับเหมือนสติแตกเหมือนจะคุมตัวเองไม่ได้แต่จริงๆแล้วภาวะตื่นตระหนกเนี้ยมันทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนไปด้วยอย่างเช่นอาจจะมีใจสั่นแน่นอกหายใจไม่อิ่มโครงเคลงวูบวาบนะครับหรือว่ารู้สึกว่าไม่มั่นคงเวลาเกิดขึ้นนะครับบางคนก็จะมีขนลุกอาการพวกนี้ครับถ้ารวมกันทั้งหมดคือกลุ่มอาการแพนิคนะครับกลุ่มอาการนี้เกิดจากระบบประสาทที่มันผิดปกติไปนะครับเวลาเป็นเนี่ยจะรู้สึกเหมือนแบบจะตายหรือรู้สึกควบคุมตัวเองไม่อยู่นะครับอย่างไรก็ตามการเป็นแพนิคครั้งหนึ่งไม่ได้บอกว่าจะเป็นโรคนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยที่เราจะเจอบ่อยก็คือมีแพนิคอย่างเงี้ยหลายๆครั้งและมักจะอยู่ดีๆเกิดก็จะรุนแรงนะครับตรงเนี้ยเราเรียกว่าโรคแพนิคนะครับโรคแพนิคคือกลุ่มอาการแพนิคที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งเป็นชุดๆมานะครับถ้าเป็นบ่อยๆถือว่าเป็นโรคแพนิคนะครับต่างกับวิตกกังวลทั่วไปไหมต่างกันครับเพราะว่าส่วนใหญ่แพนิคเนี่ยระบบประสาทมันจะทำงานเยอะร่างกายเราจะมีอาการออกมาเยอะนะครับแล้วอาการพวกนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีความเข้มข้นของแพนิคเวลาเกิดมันจะรุนแรงกว่าแต่ถ้าเป็นลักษณะของวิตกกังวลไปทั่วๆก็คือมันจะคิดไปทุกเรื่องนะครับมีเรื่องอะไรมาก็คิดอาจจะมีระบบประสาทถูกกระตุ้นบ้างกังวลหรือแน่นอกหายใจไม่อิ่มปวดหัวบ้างแต่มันจะค่อยๆเป็นแล้วจะไม่รุนแรงนะ
0: ถ้านับว่าเป็นโรคแพนิคเนี่ยกี่ความถี่กี่ครั้งนับได้ตามห้วงเวลายังไงบ้างคะถึงจะนับได้ว่าเราเป็นโรคนี้แล้ว
1: จริงๆมันมีระยะเวลาอยู่นะครับว่าระยะเวลานึงมันเกิดอาการแพนิคมากกว่า1หรือ2ครั้งนะครับแล้วก็อาการตรงนี้สำคัญจริงๆคือการรบกวนนะครับว่ามันรบกวนการใช้ชีวิตรบกวนการทำงานของเรานะครับตรงนี้จะเป็นตัวที่ตัดสินว่าอาการแพนิคไม่ได้ปกติแล้วเป็นโรคนะครับ
0: สำหรับโรคแพนิคค่ะอาจารย์เกิดจากอะไรได้บ้างมีสาเหตุจากอะไรบ้าง
1: จริงๆอาจจะอธิบายก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วสาเหตุของแพนิคมีหลายอันแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยแพนิคมันเกิดจากระบบประสาทมันทำงานผิดปกตินะครับที่เราเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติคือมันจะทำงานอัตโนมัติเลยนะครับระบบประสาทพวกนี้เวลาที่มันทำงานผิดปกติลองนึกถึงเวลาที่เรากินกาแฟสัก5แก้วแล้วมีอาการเหมือนกับแพ้คาเฟอีนนะครับอาการจะมีใจสั่นแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มนะครับรู้สึกโครงเคลงเวียนหัวอาการจะมาพร้อมๆกันนั่นคือระบบประสาทที่ถูกกระตุ้นนะครับอาการของแพนิคเนี่ยส่วนนึงมาจากอาการระบบประสาทที่ทำงานผิดปกติแต่สาเหตุที่ย่อยออกไปก็คือ1อาจจะเป็นเรื่องของความเครียดนะครับหรือเกิดสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เราต้องปรับตัวเร็วๆแล้วอาการแพนิคมันเลยเกิดขึ้นนะครับอันที่2ก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สารบางอย่างที่เราคุยไว้ก็คือสารที่กระตุ้นระบบประสาทให้ทำงานหนักขึ้นไวขึ้นอย่างเช่นกาแฟชานะครับหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนพวกนี้อาจจะทำให้เกิดอาการตรงนี้ได้นะครับนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยเรื่องของความเครียดเรื้อรังหรือบุคลิกหรือระบบประสาทที่ไวอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะมีระบบประสาทที่ไวแล้วมีอาการแบบเป็นลมง่ายหรือรู้สึกเพลียหรือวูบง่ายนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งของแพนิคครับทั้งนี้ทั้งนั้นโรคแพนิคถ้ามีอาการปั๊บอาจจะต้องมาคุยกันครับว่าร
2: ู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขัน ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
9: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
8: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
9: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
10: วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยตราสัญลักษณ์ออกแบบเป็นเลข5สื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเลข0สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศก้าวสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงในการยกระดับความร่วมมือทางทหารการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมพดิษฐ์นาฏขวัญแสงสุขรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีเครนถล่มทับรถไฟยืนยันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแนวทางบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างแต่หากดำเนินการอาจทำให้โครงการล่าช้าและเกิดข้อพิพาทตามมาน
13: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบปะทุถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลยพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียและประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่และการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้วชวิสาประทุมมารายงาน
3: บราซิลผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปที่ลดชั่วโมงการทำงานเหลือเพียง5วันต่อสัปดาห์ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของบราซิลผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปที่ลดชั่วโมงการทำงานลงเหลือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากเดิม44ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยไม่มีการลดค่าจ้างและมีวันหยุดพักผ่อน2วันต่อสัปดาห์โดยสมาชิกสหภาพแรงงานและพรรคฝ่ายซ้ายร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในบราซิลขณะที่นางเอริก้าฮิลตันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคสังคมนิยมและเสรีภาพของบราซิลระบุว่าตารางการทำงาน6วันต่อสัปดาห์ถือเป็นสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมที่พรากความหวังและศักดิ์ศรีไปจากประชาชนอย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำภาคธุรกิจในบราซิลต่างออกมาคัดค้านต่อกฎหมายปฏิรูปดังกล่าวโดยเตือนว่าการลดชั่วโมงการทำงานอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทและอาจนำไปสู่การเลิกจ้างงานได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
15: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
16: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
17: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
16: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
17: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
18: ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
19: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
18: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
19: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
18: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
19: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
20: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม้เฮ้ยเฮ้ยมูมูมามากากาไก่มูเอาใหญ่เอียดมูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
21: เกมใหม่ได้หนกุ้ง
22: อยากจัง
23: ลูกดีเหมือนกันนะ
20: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
24: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
25: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
26: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: 19รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเอ็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันโดยมีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ 5-10 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วโดยสารเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเปิดให้เข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาวันที่30และ31พฤษภาคมนี้สำนักพระราชวังแจ้งการเปิดให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569โดยเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 นแต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกัวป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
5: ่อร่วมพลังเร่งรัดหยุดยั้งวัณโรคว
6: ัณโรค
5: เป็นโรคติดต่อทางการหายใจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งวัณโรคเป็นโรคติดต่อโดยการหายใจเอาอากาศที่มีเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกายจะมีอาการสำคัญคือไอติดต่อกันเกิน2สัปดาห์และอาจมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยได้แก่ไอแบบมีเสมหะปนเลือดเจ็บหน้าอกเหนื่อยหอบมีไข้ต่ำๆเบื่ออาหารเมื่อมีอาการสงสัยเป็นวัณโรคควรรีบเข้ารับการตรวจรักษาณโรงพยาบาลใกล้บ้านการรักษาที่ให้ผลดีที่สุดคือการรับประทานยาแบบมีพี่เลี้ยงกำกับดูแลการกินยาตลอดการรักษาไม่น้อยกว่า 6-8 เดือนเพื่อให้ผู้ป่วยหายขาดและลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่น วัณโรคโรคนี้ต้องมีพี่เลี้ยงสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนคร

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้นทุก

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์กระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปนกว่า5ล้านลิตรหลังตรวจพบไม่ได้มาตรฐานที่จังหวัดสมุทรปราการพบการเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัททริปเปิลเอสปิโตรเลียมจำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวธิติพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้พลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมย้ำนโยบายจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
8: จังหวัดเชียงใหม่เตือนรับมือฝนตกหนักวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
10: จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่29ถึง1มิถุนายน2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้านนายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้อำเภอเทศบาลหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีนอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ล่วงหน้ารวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแผนพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยกระดับสู่สนามบินนานาชาติรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ
11: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแผนการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินให้มีประสิทธิภาพโดยปัจจุบันกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินตามมาตรฐานสากลยกระดับสู่สนามบินนานาชาติโดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้จะทำให้ท่าอากาศยานหัวหินมีศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจจากการเดินทางเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินมีสายการบินแอร์เอเชียเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเส้นทางหัวหินเชียงใหม่เชียงใหม่หัวหินสัปดาห์ละ4เที่ยวบินทุกวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์และรองรับการให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินพาณิชย์ธนวัฒน์วงวิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปที่ www.thainews.pr.go.th
13: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ครับอยู่กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงครับ FM 97 MHz วันนี้อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับแน่นอนว่าในห้องส่งในขณะนี้ก็ยังคงมีบุคลากรคุณภาพทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กันครบถ้วนเลยนะครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็ญคุณโยฮันกาญจนวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์นะครับเป็นช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะครับควบคุมระบบทุกอย่างเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากน้องๆ นักศึกษาฝึกงานนะครับจากทางวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงเนี่ยมาเรียนรู้งานนะครับมาเขาเรียกมาศึกษาการควบคุมระบบเชิงเทคนิคด้วยนะครับพี่วีรยุทธ์ก็ให้คำแนะนำน้องเป็นอย่างดีเลยนะครับและแน่นอนนะครับประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนคตครับควบคุมการผลิตโดยนายวชระบานเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงครับอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5หรือว่าสปท.5นะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวแบบนี้ได้นะครับที่ไลฟ์ของ Facebook Fanpage สวท.ทุ่งสง FM 97นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของสวท.ทุกที่เลยในเขตของสปท.5นะครับภาคใต้ตอนบนแบบนี้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่ก็เข้าในห้วงเวลาของฤดูฝนแล้วนะครับของประเทศไทยเลยนะที่เขาประกาศไปในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับภาคใต้ของเราก็เข้าสู่ห่วงเวลาฤดูฝนอย่างจริงจังอย่างที่เราก็รู้กันว่าภาคใต้เนี่ยมีแค่หน้าฝนกับหน้าร้อนนะครับหน้าหนาวไม่มีเพราะฉะนั้นนี่ฝนกำลังเข้ามาอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ก่อนจัดรายการเนี่ยก็ผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าเอ้ยจะมันจัดได้หรือเปล่าเพราะว่าออกไปกินข้าวแป๊บเดียวนี่ฝนตกหนักมากนะครับติดอยู่ที่ร้านอาหารนานมากเลยเกือบจะไม่ได้มาแล้วแต่ก็สุดท้ายก็มาได้นะครับเพราะว่าเราก็กะเวลากันพอดีและแน่นอนว่าในห่วงเวลาของฝนฟ้าแบบนี้นะครับเราก็ต้องย้ำเตือนในเรื่องของการระวังป้องกันในหลายๆด้านนะครับทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเราต้องระวังโรคที่มากับฝนโรคที่มากับน้ำท่วมขังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอย่างไข้หวัดนะครับไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมีในเรื่องของไวรัสฮันตาที่แพร่กระจายได้รุนแรงเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าไทยนะตอนนี้เนี่ยมีไวรัส2ตัวที่ต้องจับตาดูกันก็คือไวรัสฮันตากับตัวเชื้ออีโบลานะครับทั้ง2โรคยังไม่มีการประกาศว่าเจอในไทยณเวลานี้นะแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเราก็มีการยกระดับอย่างเต็มที่แล้วนะครับในการเตรียมความพร้อมรับมือประกาศให้เป็นโรคร้ายแรงแล้วก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บระบบทางเดินหายใจระบบเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับอาหารก็ต้องดูในเรื่องของระวังอาหารบูดกันด้วยนะแล้วก็ในส่วนของน้ำท่วมขังระวังเรื่องน้ำกัดเท้านะครับระวังในเรื่องของโรคที่มากับน้ำนะครับโรคฉี่หนูแล้วก็โรคสารพัดโรคเลยนะครับที่ผมเคยได้นำเสนอไปก็ต้องระวังด้วยแล้วก็แน่นอนครับเรื่องสำคัญเลยสำหรับการที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในเรื่องของฤดูฝนแบบนี้นะครับก็คือในเรื่องของสภาพอากาศนะครับซึ่งล่าสุดในทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศแจ้งเตือนแล้วว่าประเทศไทยจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็พบคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569นะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3เอาไว้นะครับฉบับล่าสุดนี้โดยระบุว่าในช่วงระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและก็ด้านภาคด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับรวมไปถึงภาคกลางด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะครับแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงครับประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทย
ที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะให้มีการเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับต้องมีการเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยนั้นและอ่าวไทยตอนบนนะครับก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับดังนั้นขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณฟังในห่วงเวลาแบบนี้นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวกระแสสังคมนะครับที่เป็นเขาได้รับการตอบรับอย่างดีกับนโยบายของรัฐบาลอย่างไทยช่วยไทย plus นะครับตอนนี้เนี่ยการติดตามผลภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐก็ได้รับผลรับที่ค่อนข้างดีนะครับเรื่องของไทยช่วยไทย plus 60-40ผลรับล่าสุดก็ดีนะครับโดยทางกระทรวงการคลังก็มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของการเตรียมเปิดเตรียมเปิดใช้ AI นะครับนกกระซิบนะครับเป็น AI ตัวหนึ่งนะครับAI ชื่อว่านกกระซิบนะครับช่วยร้านค้าจัดการต้นทุนเพิ่มยอดขายนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยินดีกับโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะครับที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนซึ่งนับว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาลมีความตั้งใจอย่างมากในการผลักดันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศแล้วยังรวมไปถึงการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสภาวะสถานการณ์ภาวะวิกฤตด้านพลังงานด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่มีการเปิดทะเบียนไปเมื่อวันให้ลงทะเบียนวันแรกเนี่ยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาก็มีผู้ลงทะเบียนกว่า25ล้านสิทธิ์แล้วณขณะนี้ข้อมูลล่าสุดปัจจุบันยังคงเหลืออยู่ที่ 4,573,964 สิทธิ์นะครับสามารถให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569แล้วก็มาเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะครับโดยรัฐบาลก็สนับสนุนเงินร่วมจ่าย 60% นะครับไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับส่วนประชาชนก็ร่วมจ่าย 40% นั่นเองซึ่งจะต้องเติมเงินที่เป็นสูตรการคำนวณที่ผมเคยพูดเอาไว้ในรายการเมื่อวันก่อนนะครับว่าประชาชนต้องเติมเงินถ้าคิดเป็นต่อวันคือ133บาทต่อวันหรือถ้าคิดเป็นต่อเดือนก็คือประมาณ667บาทต่อเดือนนั่นเองและต้องใช้จ่ายภายในเดือนแต่ละเดือนเนี่ยนะครับให้หมดนะครับไม่สามารถสะสมหรือทบข้ามเดือนได้นะครับทางด้านนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ขอเชิญชวนร้านค้านะครับโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้ามาร่วมลงทะเบียนนะครับในการร่วมกับโครงการนี้ซึ่งขณะนี้เนี่ยมีร้านค้าเข้าลงทะเบียนแล้วกว่า1,796 ร้านค้าเลยทีเดียวครับและในวันที่1มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้ครับทางกระทรวงการคลังจะมีการนำเอา AI นกกระซิบนะครับมาช่วยร้านค้าในการบริหารต้นทุนทำบัญชีอย่างง่ายดายนะครับเพื่อให้ร้านค้าสามารถขายของได้มากขึ้นซึ่งร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plusนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาใช้ AI ตัวนี้ได้นะครับสามารถบริหารจัดการต้นทุนแล้วก็เพิ่มยอดขายได้มากขึ้นถึง 100-200% กันเลยทีเดียวครับขณะเดียวกันด้านนายชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้มีการแจ้งเตือนในเรื่องของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะครับขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่นะครับเป็นเรื่องของการป้องกันมิจฉาชีพในห่วงเวลาแบบนี้นะครับข้อที่1ไม่กดลิงก์นะครับต้องไม่กดลิงก์ที่ไม่ได้มาจากเขาเรียกว่าเราไม่มีนโยบายในการกดลิงก์นะต้องพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลิงก์ส่งไปดัง SMS หรือว่าช่องทางโซเชียลเนี่ยไม่ได้นะครับในเรื่องของการ
ส่งลิงก์มาเพื่อหลอกในการยืนยันตัวตนหรือรับสิทธิพิเศษไม่มีนะครับเราต้องทำตามปฏิบัติการขั้นตอนของโครงการนี้เท่านั้นคือการยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์แล้วก็เป๋าตังค์นะครับสองคือไม่เชื่อนะครับไม่เชื่ออะไรที่เป็นข่าวลืออะไรที่เป็นเฟกนิวอะไรที่เป็นข่าวที่สร้างความปั่นป่วนหรือว่าเป็นเนื้อหาข่าวที่ชวนดึงดูดอะไรที่นอกเหนือไปจากข้อมูลข่าวสารที่ทางภาครัฐได้ประชาสัมพันธ์เอาไว้นะครับต้องไม่เชื่อเอาไว้ก่อนนะเราต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารที่มาจากหน่วยงานรัฐบาลที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับ3คือไม่รีบนะครับและ4ก็คือไม่โอนนะครับไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและก็ไม่โอนนี่คือหลักการ4ไม่ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมาใช้ระบบโครงการไทยช่วยไทยพลัสแบบนี้ได้นะครับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแล้วก็ไม่ถูกทำตามขั้นตอนที่ผิดจนอาจจะก่อให้เกิดการทำกระทำการผิดกฎหมายใดๆก็ตามนะครับก็สำคัญมากสำหรับหลัก4ไม่ข้อ4ข้อนี้นะครับที่4ไม่เนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นส่วนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับก็สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินได้นะครับด้านผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจเข้าร่วมก็ต้องมีการสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเท่านั้นนะครับส่วนในงานของรัฐจะไม่มีการส่ง SMS หรือว่าลิงก์ใดๆอย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อที่จะให้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นต้องทำทุกธุรกรรมทุกกระบวนการผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าถุงไทยเน็กเท่านั้นนะครับถ้าเกิดสงสัยรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆแล้วไม่มั่นใจไม่ชัวร์อย่าเผลอไปกดอย่าเผลอไปทำเองไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับเจ้าหน้าที่ทุกสาขาให้บริการพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ความคืบหน้านะครับของทางหน่วยงานรัฐบาลที่ได้มีการขับเคลื่อนเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนทุกคนเลยทีเดียวครับเอาละครับเรามาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องของวัฒนธรรมสำคัญในพื้นที่เนี่ยล่าสุดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองเก่ามรดกอารยธรรมที่มีชีวิตนะครับพร้อมกับการเปิดเวทีภาคประชาชนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าครับโดยวันนี้นะครับที่ห้องประชุมศรีปราชชั้น3ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราชเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราชให้ก้าวสู่การเป็นเมืองมรดกอารยธรรมที่มีชีวิตอย่างยั่งยืนก็มีคณะกรรมการนะครับที่เกี่ยวข้องและก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้โอกาสนี้เนี่ยทางที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างคำแถลงความสำคัญหรือว่า Statement of Significance Significant นะครับหรือว่า SOS ของเมืองเก่านครศรีธรรมราชซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าโดดเด่นของเมืองในฐานะศูนย์กลางประวัติศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของศาสนาการค้าแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่อยู่ในพื้นที่คาบสมุทรภาคใต้มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะองค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเป็นภูมิทัศน์เมืองเก่าศิลปกรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตและก็ประเพณีที่ยังคงสืบทอดกันมาอย่างยาวนานมีชีวิตชีวาตราบจนถึงทุกวันนี้นะครับนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์เมืองเก่ารวมถึงโครงการจัดทำแผนผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และภูมิวัฒนธรรมของในพื้นที่ด้วยนะครับด้วยการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเมืองเก่าผ่านข้อเสนอของโครงการชมรมรักแม่บ้านเกิดชมรมรักบ้านเกิดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็นำเสนอใน3โครงการสำคัญประกอบไปด้วยโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และปลูกเพิ่มในเขตเมืองเก่าเพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมครับมีโครงการอนุรักษ์คลองท่าวังและพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเป็นพื้นที่นันทนาการและก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็โครงการเสวนามุมมองธุรกิจคนรุ่นใหม่ในย่านเมืองเก่าท่าวังนะครับก็เพื่อเป็นการเปิดมุมมองการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เมืองเก่าอย่างสมดุลครับสำหรับเมืองเก่านครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นเป็นรากฐานสำคัญของอัตลักษณ์
ของเมืองนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ยังเป็นการเขาเรียกเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคธุรกิจรวมไปถึงภาคประชาชนด้วยนะครับซึ่งทางคณะอนุกรรมการก็มุ่งผลักดันการอนุรักษ์เมืองเก่าให้กลายเป็นเมืองที่มีชีวิตนะครับสามารถที่จะรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไปได้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอีกสักข่าวนึงของจังหวัดนครศรีธรรมราชกับบรรยากาศการต้อนรับการเปิดเทอมในพื้นที่นะครับซึ่งทางตำรวจเมืองนครศรีธรรมราชก็เข้มงวดเข้มข้นในเรื่องของการให้ดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียนต้อนรับเปิดเทอมนะครับดูแลในส่วนของระบบการจราจรแล้วก็ความปลอดภัยให้แก่นักเรียนด้วยนะครับซึ่งในพื้นที่ของบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในตัวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชทางด้านพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยทางคณะของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการตรวจตราลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็มีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจและตำรวจจราจรเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนครับโดยทางพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการลงสังเกตการณ์นะครับบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้มีการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายการจราจรลดปัญหาการจอดขวางรถกีดขวางต่างๆแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนะครับผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวนะครับก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับมีการตรวจระเบียบความเรียบร้อยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนก่อนเข้าการเรียนแล้วก็เลิกเรียนเนี่ยเป็นจุดช่วงเวลาสำคัญมากเพราะว่าเนื่องจากจุดดังกล่าวเนี่ยมีการจอดรถรอรับนักเรียนบนถนนเป็นจำนวนมากก็ส่งผลทำให้การจราจรได้มีการติดขัดในทุกวันแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนได้นั่นเองนะครับทางด้านพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นก็ได้กล่าวเสริมครับว่าตนเองได้มีการกำชับในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในตำรวจนะครับในเรื่องสำคัญ3เรื่องก็คือการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนการเร่งระบายรถบริเวณหน้าโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็การเข้มงวดห้ามรถจอดแช่หรือว่าจอดซ้อนคันครับเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดรวมไปถึงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณหน้าโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งนี้เนี่ยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังคงเดินหน้าในเรื่องของมาตรการการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเปิดภาคเรียนแบบนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับไปดูในพื้นที่ใกล้เคียงกันบ้างกับในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับด้วยความขับเคลื่อนของหน่วยงานสคบโดยทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดนะครับก็มีการให้หน่วยงานสคบเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนในหลากหลายพื้นที่แล้วก็ล่าสุดเองทางสคบก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยคอร์รัปชันจากภัยคอร์รัปชันนะครับซึ่งนายจุมพจน์วรรณชัดสิริครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการเปิดโครงการการคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัยคอร์รัปชันโดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับจัดขึ้นที่โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับด้วยปัญหาคอร์รัปชันการทุจริตที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงการที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับทางสคบนะครับก็ได้มีการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวแล้วก็มีการวางมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วก็เป็นรูปธรรมด้วยจึงได้มีการจัดโครงการครั้งนี้ขึ้นให้ครอบคลุมใน5จังหวัดนำร่องก็คือที่นครราชสีมาอุบลราชธานีเชียงใหม่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีครับเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจด้วยนะครับต่อกลไกการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าย่อว่าอสคบนะครับโดยการนำกลไกเอา Watch and Voice ซึ่งเป็นท
คีย์หลักของทางปปชเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้แนวคิดดังกล่าวนั่นเองครับซึ่งทางอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคเองก็จะทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการนะครับเสมือนพยานบุคคลในการร่วมติดตามปฏิบัติงานต่างๆของทางพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อมีการลงพื้นที่จริงเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องยุติธรรมแล้วก็ปราศจากข้อครหาโดยเฉพาะการตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรอย่างถูกต้องใช้ถ้อยคำอย่างเหมาะสมไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์หรือว่าของกำนันตามนโยบาย No Gift Policy แล้วก็ไม่มีการเปรียบเทียบปรับต่างๆณจุดตรวจโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างแท้จริงครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในรายการให้ยักข่าววันนี้นะครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับสารคดีใต้ร่มพระบารมีนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพบกับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการโดยผมไพฑูรย์ผิวตองครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพระราชดำริเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ห้วยเมืองงามตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ณที่แห่งนี้ครับเคยเป็นพื้นที่ทรงงานในพระองค์ท่านและเราจะมาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ช่วงแรกครับภาพเก่าเล่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับเราจะมาติดตามการทรงงานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จทรงงานที่สถานีเกษตรที่สูงห้วยเมืองงามแห่งนี้ด้านหลังของผมครับเป็นทับคราที่ประทับของพระองค์ท่านซึ่งตรงนี้เรามีการนำภาพเมื่อคราวที่พระองค์เสด็จในพื้นที่มาฝากให้กับทุกท่านครับอันนี้จะเป็นภาพตั้งแต่สมัยที่พระองค์เสด็จทรงงานใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับอันนี้ตั้งแต่ปีไหนนะครับ
2: อันนี้ปี2547ครับ
1: ครับผม
2: เสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์นะคร
1: ับ
2: แล้วก็จะเป็นพื้นที่ทรงงานนะครับ
1: ภาพนี้จะที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสด็จจากเฮลิคอปเตอร์ที่ประทับ
2: ใช่ครับ
1: นะครับเราในสถานที่ตรงนี้หรือว่าด้านบนครับ
2: ด้านบนครับ
1: ด้านบนนะครับครับอันนี้ก็จะมีทหารแล้วก็มีราชองครักษ์นะครับที่ตามเสด็จของพระองค์ท่านอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทรงงานทั้งหมดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็มาอีกภาพนึงอันนี้จะเป็นพระพลาพระพาตรงนี้ครับที่เป็นภาพอันนี้จะเป็นสถานที่ตรงนี้เลยไหมครับผม
2: อันนี้จะเป็นด้านบนที่เมื่อครั้งเสด็จครั้งแรกครับ
1: อ๋อเสด็จครั้งแรก
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีพระพาทรงงาน
2: ครับ
1: ครับผมในพื้นที่ทรงงานเนี่ยนะครับในวันนั้นที่เราเห็นตามภาพพระองค์ถามอะไรบ้างไหมครับ
2: ก็มีทรงสอบถามเรื่องพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องน้ำ
1: ครับผม
2: ว่ามีประชาชนพอใช้ไห
1: ม
2: แล้วก็ทรงมีดำริให้ทางชนประธาน
1: ครับผม
2: ได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องระบบน้ำครับ
1: ครับและนอกจากนั้นในภาพเนี่ยนะครับจะมีผู้นำชุมชนที่ได้เข้าเฝ้าด้วยใช่ไหมครับ
2: อ๋อใช่ครับมีผู้นำชุมชนพื้นที่โดยรอบของที่ตั้งสถานีนะครับ
1: ครับผมซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของสถานีเองเนี่ยเรามีพื้นที่มากแค่ไหนครับ
2: พื้นที่ที่ดูแลทั้งหมดนะครับ 8,150 ไร่ครับ
1: 8,150 ไร่
2: ครับ
1: ครอบคลุมในพื้นที่ของตำบลท่าตอน
2: ครอบคลุมอยู่3 2หมู่บ้านครับ
1: หมู่10
2: ตำบลท่าตอนแล้วก็หมู่11ตำบลท่าตอนครับ
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเก่าแล้วก็เป็นภาพประวัติศาสตร
2: ์
1: นะครับที่พระองค์เคยทรงงานแล้วก็เสด็จนะครับมาในพื้นที่ของโครงการแห่งนี
2: ้
1: ซึ่งพระองค์เสด็จมาในพื้นที่นะครับจำนวนกี่ครั้งด้วยกันครับผม
2: ทั้งหมด1ครั้งครับ
1: 1ครั้ง
2: ครับ
1: มาในครั้งแรกที่มีการจัดตั้งโครงการ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมแล้วหลังจากนั้นเองก็มีในเรื่องของการติดตามใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ในเรื่องของการติดตามเนี่ยก็จะมีทางองคมนตรี
2: ครับ
1: ครับผมองคมนตรีนะครับองคมนตรีที่ติดตามอยู่เนี่ยนะครับมาติดตามเป็นทุกปีหรือปีเว้นปีครับผม
2: ทุกปีครับผม
1: ทุกปีนะคร
2: ับ
1: ที่องคมนตรีได้มาติดตามงานเพื่อที่จะเสนอนำเสนอรายงานต่อพระองค์ท่าน
2: ใช่ครับ
1: ครับผมครับนี่คือในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องติดตามเรื่องราวภาพแห่งประวัติศาสตร์ในการทรงงานของเสด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ที่นำมาฝากให้กับทุกท่านในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ถึงช่วงตามรอยพระเมตตาครับเราจะไปติดตามที่ไปที่มาของการจัดตั้งโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงที่ห้วยเมืองงามณที่แห่งนี้นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณทรงศักดิ์พรหมเมืองครับสำหรับที่ไปที่มาของการจัดตั้งโครงการห้วยเมืองงามในที่แห่งนี้ครับมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับผม
2: ครับในส่วนความเป็นมาของโครงการนะครับเมื่อวันที่12มกราคม2547นะครับ
1: ครับผม
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงเสด็จมาทอดพระเนตรณพื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำลุ่มน้ำงามนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติได้ถวายรายงานว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าทำไร่เลื่อนลอย
1: ครับ
2: จำนวนมากนะครับและมีการปลูกไม้ผลซึ่งหากไม่มีการดูแลหรือที่เหมาะสมเนี่ยก็สามารถทำให้ดินสไลด์หรือเกิดภัยแล้งนะครับ
1: ครับ
2: ดังนั้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการสถานีเกษตรที่สูงเพื่อมังงาม
1: ครับ
2: และให้ฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายครับโดยการปลูกป่าทดแทนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ครับ
1: ครับผมถ้างั้นแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เคยมีราษฎรอาศัยอยู่ใช่ไหมครับ
2: เดิมเคยมีครับและทางกรมการปกครองก็ได้ทำการย้ายถิ่นฐานลงไปด้านล่าง
1: ครับผม
2: ครับเนื่องจากมีการเรื่องอุปโภคบริโภคและการส่งเสริมในด้านต่างๆมีความยากลำบากและในเรื่องของยาเสพติด
1: ครับครับผมจวบจนณวันตั้งแต่วันที่ปีตั้งแต่ปี2547นะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับในพื้นที่ของโครงการนี้เองเรามีการส่งเสริมอาชีพอะไรบ้างให้กับทางพี่น้องกลุ่มเกษตรกรครับผม
2: ในส่วนของการส่งเสริมอาชีพนะครับก็จะมีทางสถานีก็จะเป็นตัวแปลงเปิดการสาธิตนะ
1: ครับ
2: และส่งเสริมในเรื่องการอาชีพต่าง
1: ๆครับ
2: นะครับโดยมีหน่วยงานร่วมที่ได้มาร่วมกับโครงการ
1: ครับ
2: ครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับ
1: ครับผม
2: เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านชุมชนให้ดีขึ้นครับ
1: ครับผมนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันสามารถพูดได้ว่าสามารถในเรื่องของเราในตัวโครงการเองเราสามารถที่จะฟื้นฟูป่าต้นน้ำโดยเฉพาะห้วยเมืองงามแห่งนี้ให้กลับขึ้นมามียังคงความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: โดยจะสังเกตได้จากพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
1: ครับ
2: จากเดิมที่เป็นภูเขาหัวโล้นครับเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นไร่เลื่อนลอย
1: ครับผม
2: ตอนนี้ณปัจจุบันก็กลับมาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์นะครับมีความเขียวขจีและเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนต่อไปครับ
1: ครับผมทราบว่าในพื้นที่ของโครงการห้วยเมืองงามแห่งนี้นะครับยังคงความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในเรื่องของสัตว์ป่าด้วยใช่ไหมครับผม
2: ใช่ครับก็จะมีสัตว์ป่าที่หายไปจากพื้นที่มากเลยนะครับเช่นกวางเก้งนะครับหมูป่าอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมามีเพิ่มจำนวนมากขึ้นครับ
1: ครับผมอันนี้ถือว่าเป็นดัชนีตัวชี้วัดได้เลยใช่ไหมครับว่าในพื้นที่ป่าของเราเนี่ยคงความอุดมสมบูรณ์แล้ว
2: ใช่ครับโดยวัดจากสัตว์ป่าและก็ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นในฤดูแล้งเนี้ยครับก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นครับ
1: ครับผมในส่วนของกิจกรรมนะครับของโครงการในพระราชดำริที่ห้วยเมืองงามแห่งนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับให้เรายังคงมีการสานต่อพระราชปณิธานของพระราชชนนีพันปีหลวงของเรานะครับในการที่จะยังประโยชน์ในเรื่องของป่าไม้นะครับเรื่องของการสืบสานให้ราษฎรมีที่อยู่ที่ดินที่ทำกินนะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของสืบสานพระราชปณิธานกันครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้มาถึงในช่วงของสานต่อพระราชปณิธานซึ่งจะได้พูดคุยกับทางด้านของกลุ่มเกษตรกรครับ ที่ทำงานในพื้นที่ทรงงานของพระองค์ท่านนะครับวันนี้มาพูดคุยกับท่านแรกสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงชื่ออะไรเอ่ย
3: ยาทูครับ
1: คุณลุงยาทู
3: ครับ
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 68
1: 68นะครับผมทำงานที่โครงการห้วยเมืองงามเนี่ยนานเท่าไหร่แล้ว
3: โอ้หลายปีแล้ว
1: หลายปี
3: 20ปีกว่านะ
1: 20กว่าปีแล้วมาตั้งแต่แรกๆเลยไหมครับ
3: ครับ
1: ตั้งแต่ปี47เลยไหม
3: ครับครับ
1: ครับผมเมื่อก่อนนะบ้านคุณลุงอยู่ตรงไหน
3: อยู่ถึง
1: อยู่ในพื้นที่นี่ไหม
3: ครับไม่ใช่อยู่บ้านบาลาเนี่ย
1: อยู่บ้านบาลานะครับแล้วทำไมถึงมาทำงานที่นี
3: ่ไอ้ถ้าทำงานที่นี่ที่กูก็รู้ว่ามาทำที่นี่ที่เกษมมาที่นี่เข้ามาที่นี
1: ่อ๋อเข้ามาทำงานที่นี
3: ่
1: นะครับผมเมื่อก่อนบ้านคุณลุงเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะมาทำงานที่นี
3: ่เมื่อก่อนนี่อยู่ที่บ้านก่อยไอ้ครับไอ้ย้ายมาที่นี
1: ่อ๋อแล้วย้ายมาที่นี
3: ่ครับ
1: ความเป็นอยู่ล่ะครับเป็นยังไง
3: พื้นที่มีที่นี่เน
1: า
3: ะที่มีที่นี่ก็ไม่ย้ายมาที่นี่ครับ
1: ครับผมแล้วก่อนที่เราจะมาทำงานที่นี่ครับความเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงบ้าง
3: ดีครับ
1: ดีเนาะ
3: ครับ
1: มีงานทำมาถึงที่นี่แล้วก็มีงานทำใช่ไหมครับ
3: มีงานทำตลอดครับ
1: ครับผมคุณลุงทำอะไรบ้าง
3: ทำอันนี้ก็ทำเกษตรเนี่ยต่อไม้อะไรปลูกอะไรหลายอย่าง
1: ปลูกดอกไม้แล้วมีอะไรอีก
3: มีผ่าอะไรดอกดาวเรืองแล้วก็ปลูกหมดแล้ว
1: อ๋อปลูกดอกดาวเรืองด้วย
3: ครับ
1: นะครับผมแล้วคุณลุงมีครอบครัวหรือยัง
3: มี
1: ครับผม
3: มีครับ
1: มีครอบครัวเราส่งเสริมลูกของเรายังไงบ้างครับ
3: ลูกก็อยู่ได้ทำที่อันนี้เกษตรกรครับ
1: ทำเกษตรเหมือนกัน
3: ครับ
1: ผมเรามีการส่งเสียให้ลูกเราจากเงินที่นี่ยังไงบ้าง
3: เนี่ยพอกินครับ
1: พอกิน
3: ครับ
1: ครับผมแล้วมีอะไรอีกพอกินแล้วอะไรอีกความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมครับผม
3: ดีขึ้นครับ
1: อืมเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่านไหมครับ
3: ครับ
1: เคยเข้าเฝ้าเมื่อปีไหนครับ
3: ลืมจำไม่ได้
1: จำไม่ได้แต่ว่าเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่าน
3: ครับ
1: ครับผมรู้สึกยังไงบ้างต่อพระองค์ท่านครับ
3: ตอบไม่ได้ครับภาษาทางมาค่อยรู้เท่าไหร่ครับ
1: อ่าฮะเรารู้สึกยังไงต่อพระองค์ท่านถ้าเป็นภาษาแบบบ้านๆแบบเราเงี้ยครับ
3: ครับพระราชินีก็ได้ก็จุฬาชิกุเยยูแม่มาคุยว่านาแม่จะรู้ต้องรู้แม่แค่นี้พอแล้ว
1: ครับสำหรับคุณลุงนะครับได้พูดภาษาอาขาน ะครับบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทางพระราชชนนีพันปีหลวงได้นำโครงการดีๆครับมาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่และก็ยังสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรานี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้พูดคุยกับคุณลุงนะครับคุณลุงอะไรนะครับ
3: ชื่อ
1: ครับ
3: ยาทู
1: นี่คือการพูดคุยกับคุณลุงยาถูนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรที่มาทำงานในพื้นที่ของโครงการตั้งแต่ปี2547เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรครับ
4: อามีชัยยานะคะ
1: ชื่อแม่อามี
4: ค
1: ่
4: ะ
1: แม่อามีมาทำงานที่นี่กี่ปีแล้ว
4: 20กว่าปีนะคะ
1: โอ้20กว่าปี
4: ค
1: ่ะทำงานแม่ทำงานอะไรบ้าง
4: ทางปลูกดอกปลูกผักแบบนี้ค่ะ
1: ปลูกดอกปลูกผักผักเป็นผักอะไรครับ
4: ผักกาจอก็มีผักกาก็มี
1: อือ
4: แล้วก็ดอกดาวเรืองก็มี
1: ดอกดาวเรือง
4: ค่ะ
1: แล้วปลูกแล้วเขาไปให้เอาไปไหน
4: เขา
1: ปลู
4: กเขาไปขายที่บริษัทค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อไปขายที่บริษัทเราเป็นคนปลูกอย่างเดียวแล้ว
4: ก็ปลูกอย่างเดียว
1: อ๋อแล้วก็มีคนเอาไปขาย
4: คนไปขายอาจารย์ไปขายนะคะ
1: อือแม่ตอนมาทำงานที่เนี่ยก่อนที่เราจะมาทำงานที่นี่บ้านเราเป็นยังไงบ้างอยู่ดีสบายไหม
4: สุขสบาย
1: มีเงินทองใช้เยอะไหม
4: ใช้เยอะค
1: ่
4: ะ
1: อ่าฮะตอนที่เราก่อนที่เราจะมาทำงานนะ
4: ค่ะ
1: ลำบากไหม
4: ลำบากค่ะ
1: ครับแล้วก็ตอนที่เรามาทำงานที่นี่สบายขึ้นไหม
4: ก็สบายนิดหน่อย
1: สบายสบายนิดหน่อยครับผมในส่วนของการเลี้ยงลูกล่ะเราเอาเงินมาจากโครงการเนี้ยส่งลูกเราเรียนถึงปริญญาไหมครับ
4: มีค่ะ
1: มีเนาะลูกเราแล้วลูกทำงานที่ไหน
4: ลูกทำงานที่เกาหลีก็มีค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อที่เกาหลีโอ้แล้วเขาจบไหมครับจบอะไรเอ่ยเขาไปทำงานที่เกาหลี
4: จบม.3
1: จบม.3จบที่โรงเรียนไหนครับ
4: โรงเรียนเตี้ยส
1: าร
4: แทนค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อโรงเรียนสุขฤทัยก็จบแล้วก็ไปทำงานที่เกาหลีเลย
4: ค
1: ่
4: ะ
1: โอ้แสดงว่าความเป็นอยู่ของเราก็ดีขึ้นรู้สึกยังไงต่อพระองค์ท่านบ้างที่เราได้มาทำงานที่นี่ครับ
4: ก
1: ็รู้สึกยังไงรักพระองค์ไหมครับ
4: ค่ะ
1: รักพระองค์เนาะทำงานกับพระองค์ท่านมานานแล้วรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไหมครับรู้สึกซาบซึ้งเนาะจะสัญญาอะไรกับพระองค์ท่านบ้าง
4: ท่านเนี่ยมาอีข้าวอธิคือจำมาบู
1: ก็ในสิ่งที่คุณป้านะครับที่ได้บอกว่าจะตั้งใจทำงานเนาะจะตั้งใจทำงานแล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมนะครับรวมไปถึงก็จะเป็นในเรื่องของการสืบสารนะครับพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการทรงงานแล้วก็จะพัฒนาตนเองใช่ไหมครับให้เป็นให้มีคุณภาพชีวิตประความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะนะครับอันนี้จะเป็นภาษาลีซอนะครับผมอันนี้คือความในใจของประชาชนนะครับที่ได้ทำกินในพื้นที่ทรงงานของเสด็จพระนายเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะได้พูดคุยกับท่านของคุณทรงเกียรตินะครับซึ่งเป็นหนึ่งนะครับที่เคยรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับเมื่อตั้งแต่ปี2547จนมาถึงการได้ทำงานเพื่อพระองค์ท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างครับผม
2: ก็ดีนะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ท่านได้ทรงมีพระสายพระเนตรที่ยาวไกลนะครับที่ได้มาจัดตั้งโครงการสถานีแห่งนี้ครับเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ท่านได้อยู่ดีกินดีนะครับและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรู้สึกภูมิใจและดีใจครับ
1: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับกับผมนายทรงเกียรติพรหมเมืองนะครับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมืองมางามครับในส่วนของกระผมที่ได้มาทำงานตัวนี้นะครับก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับและจะน้อมนำพระราชปณิธานที่พระองค์ท่านได้มีตำหนิไว้หนึ่งในเรื่องการดูแลรักษาป่านะครับและช่วยเหลือชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: มาถึงในช่วงนี้ครับช่วงข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพครับการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิลาภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกรอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปรียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

0: จะสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศอที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจจากพรรณไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ฉากบังเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายล้อมด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันและพระโกฏจันให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟในการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้จะเริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
1: นี่คือช่วงเวลาทั้งหมดนะครับของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงดังนั้นในช่วงท้ายนี้นะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้ร่วมกันเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังนะครับหากว่าใครที่มีโอกาสเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครเรียนเชิญได้นะครับในทุกช่วงวันนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับในช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลาเดียวกันนี้วันนี้ทีมงานสวทฝางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด3เชื่อมตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด3เชื่อมตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026ว่าไทยและเวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปเวียดนามเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับภาคการผลิตของเวียดนามสะท้อนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตร่วมกันของทั้ง2ประเทศพร้อมทั้งเดินหน้าสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรมการปกครองเชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยครั้งที่5ครั้งสุดท้ายพร้อมกันทั่วประเทศ29พฤษภาคมนี้
12: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถช่วยชีพให้ประชาชนไปแล้วกว่า 24.5 ล้านบาทและสร้างยอดจับจ่ายสะสมทะลุ 110.8 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประกันสังคมเดินหน้าคลินิกโรคจากการทำงานดูแลลูกจ้างเจ็บป่วยจากงานฟรีทั่วประเทศ
13: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงานเพื่อดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานอย่างครบวงจรทั้งตรวจวินิจฉัยรักษาฟื้นฟูและป้องกันโรคจากปัจจัยเสี่ยงเช่นสารเคมีฝุ่นเสียงดังความเครียดและออฟฟิศซินโดรมโดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว140แห่งทั่วประเทศครอบคลุมลูกจ้างกว่า12ล้าน2แสนคนและสถานประกอบกิจการกว่า 486,755 แห่งโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเงินทดแทนทั้งนี้ลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยจากการทำงานสามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยได้ฟรีโดยติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอหนังสือส่งตัวหรือเข้ารับบริการโดยตรงในสถานพยาบาลที่มีคลินิกโรคจากการทำงานหากตรวจพบว่าเป็นโรคจากการทำงานนายจ้างต้องยื่นแบบกท16ภายใน15วันเพื่อให้โรงพยาบาลเบิกค่ารักษาจากกองทุนเงินทดแทนได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ครับรายงานตัว 17:07 น.ครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับใครที่วันนี้ติดตามฟังกันอยู่รายงานตัวทักทายส่งข้อความมาวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ฟังทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับหรือใครที่ฟังทาง FM 105 MHz ก็ทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับเป็นยังไงบ้างวันพฤหัสบดีปลายสัปดาห์แล้วหลายๆคนก็บอกว่าพอวันพฤหัสบดีปั๊บเนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยเป็นพิเศษเพราะว่าทำงานมาตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมฮะจันทร์อังคารพุธแล้วก็มาถึงพฤหัสบดีแบบนี้เอาไม่เป็นไรถ้าเหนื่อยบ่นมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ให้บอกให้บ่นกันได้ที่02-276-9717แล้วก็02-276-9721หลังไมค์วันนี้ครับนอกเหนือจากบอลในการดูแลคุณผู้ฟังเหมือนเดิมแล้วนะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเรานะครับคุณสุวิทย์โสมนัสครับดูแลกันนะครับแล้วก็มีประสานงานครับโทรมาได้เลยตอนนี้นะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นก็อยู่หลังไมค์นะครับที่หมายเลขที่นำเรียนไปแล้วก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับเพื่อให้บรรยากาศวันนี้นะครับการไลฟ์ชัดเจนมากๆเลยทีเดียวว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับวันนี้อยู่ด้วยกันหลายคนที่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้อความกันก่อนเลยทั้งเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะดูซิว่าใครมาเป็นข้อความลำดับแรกใครมาเป็นอันดับที่2ลำดับที่3ตามลำดับมาแล้วนะครับยังคงเหนียวแน่นรักษาแชมป์เอาไว้ได้มาเป็นคุณรจนาเลยนะครับมาเป็นลำดับแรกเลยทีเดียวที่ทักทายกันเข้ามานะครับส่วนคุณฝนมาแล้วนะครับคุณฝ้ายคุณบางออนเล็กใบด้วยสวัสดีทุกท่านคุณหนุ่มเมืองขอนครับวันนี้รายงานตัวมาแล้วอยากทราบข้อมูลนะครับเรื่องของ MRT 4 สายร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับ60-40อ่ะได้เลยเดี๋ยวนำเรียนกับคุณผู้ฟังแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทย Plus นะครับหลายคนที่ลงทะเบียนแล้วนะครับก็เรียกว่าโอ้โหมีบางคนนะครับก็ได้รับข้อความเมสเซจเรียบร้อยนะครับส่วนใครที่รออยู่นะครับก็ต้องบอกว่าอดใจรอนิดนึงสำหรับหลายคนเลยเริ่มใช้กันแน่นอนวันที่1มิถุนายน2569อันดับแรกตอนนี้เนี่ยทักทายกันมาได้ก่อนทางด้านของใน TikTok ก็มีการไลฟ์อยู่ไปคู่ขนานกันเรียกว่าทั้งวิทยุนะครับทั้งทางเพจ Facebook ด้วยแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับมีคุณบอล NI ใช่ไหมฮะส่งเข้ามาน้องแชมป์ด้วยรายงานตัวมาแล้วใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวก็ทักทายมาเริ่มต้นเรื่องแรกเลยนำคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราววันนี้ก่อนเลยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของการต้อนรับครับเรื่องราวของเวียดนามกับประเทศไทยที่เดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันมีการลงนามนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของ4ความร่วมมือสำคัญการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยโดยวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานครับในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญครับระหว่างไทยเวียดนามนะครับจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ครับด้านเทคโนโลยีและก็ด้านนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษานะครับโดยวันนี้ครับเป็นการเรียกว่าพิธีเปิดนะครับพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามด้วยนะครับภายใต้แนวคิด growing together นะครับเติบโตไปด้วยกันนะครับซึ่งบอกว่าตราสัญลักษณ์นี้มีการออกแบบเป็นเลข5นี่นะครับต้องบอกว่าสื่อถึงความก้าวหน้าแล้วก็การพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วนเลข0นะครับก็สื่อถึงความมั่นคงและก็ความเป็นเอกภาพนะครับเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศครับทั้งไทยแล้วก็เวียดนามก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับผู้นำทั้ง2ฝ่ายก็ได้มีการร่วมแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนโดยประธานาธิบดีเวียดนามครับก็ย้ำว่าเวียดนามให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยพร้อมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดครับเพื่อส่งเสริมสันติภาพนะครับเสถียรภาพและก็ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอีกหนึ่งเรื่องครับโอกาสดีทั้งสองประเทศครับที่ได้มีการหารือแบบเต็มคณะแล้วก็มีการเห็นพ้องถึงความขับเคลื่อนต่างๆนะครับในความร่วมมือทุกมิติทั้งเรื่องการเมืองนะครับทั้งเรื่องความมั่นคงทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญคือ Tree Connects นะฮะเชื่อมห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันนี้ก็สำคัญเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับทั้งสองประเทศด้วยนะครับโดยทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้มีการระบุชัดเจนบอกการเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญคุณผู้ฟังครับที่ได้มีการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและเวียดนามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็มีการช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ครับซึ่งต้องบอกว่าเติบโตอย่างมั่นคงนะครับและที่สำคัญตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนไทยและเวียดนามต่อไปนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลครับจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ต้องบอกว่าประเทศไทยของเราครับเดินหน้าความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า50ปีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจับมือประธานาธิบดีเวียดนามครับเปิดเวที Thailand Vietnam Business Forumผนึกภาคเอกชนเดินหน้าสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านย้ำชัดครับว่าเศรษฐกิจไทยเวียดนามเติบโตไปด้วยกันนะครับซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายโตเลิมนะครับซึ่งท่านเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานครับ Thailand Vietnam Business Forum 2020นะครับภายใต้หัวข้อสำคัญครับอย่างที่บอกไป Growing Together Celebrating 50 Years of Thailand Vietnam Relation นะครับณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพนะครับซึ่งต้องบอกว่าแน่นอนภารกิจสำคัญที่วันนี้นะครับได้มีการพูดคุยกันนะครับระหว่างไทยและก็เวียดนามคือการย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามที่พัฒนาจากมิตรภาพสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มีการระบุชัดด้วยครับว่าทั้งสองประเทศเป็นเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยเกือบ 24,000 ล้านบาทนะฮะ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ครับโอ้โหมูลค่านี่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กำลังเข้าใกล้เป้าหมายคือ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจุดมุ่งหมายสำคัญครับที่ต้องบอกว่าเป็นการเดินหน้าเรื่องของเศรษฐกิจนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันสะท้อนความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เป็นการแข่งขันคุณผู้ฟังแต่คือการเติบโตร่วมกันชอบคำนี้มากๆเลยไม่ใช่เป็นการแข่งขันแต่เราจะเติบโตไปด้วยกันทั้งไทยแล้วก็เวียดนามครับต่างเร่งสร้างนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลAI semiconductor นะครับอุตสาหกรรมสีเขียวพลังงานสะอาดเศรษฐกิจสุขภาพโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับเชื่อมั่นว่าหากทั้งสองประเทศเนี่ยเชื่อมโยงศักยภาพเข้าด้วยกันไทยและเวียดนามไม่ใช่เพียงฐานการผลิตของภูมิภาคแต่จะเป็น หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่จะร่วมกันคุณผู้ฟังครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนนะครับนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีครับเน้นย้ำด้วยเรื่องสำคัญเลยก็คือปัจจัยสำคัญครับที่กำหนดอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามนั่นก็คือภาคเอกชนนะครับพร้อมยืนยันว่าไทยเนี่ยเปิดกว้างครับการลงทุนและมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมีการปรับปรุงเรื่องของกฎระเบียบและก็ศักยภาพการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคด้วยนี่คือจุดเด่นของประเทศไทยทางด้านของประธานาธิบดีเวียดนามครับยืนยันว่าการสนับสนุนการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนามในทุกภาคส่วนพร้อมเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศและที่สำคัญมีการตั้งเป้าเพื่อให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับต้องบอกว่าภาพก็มีการจับมือกันนะครับแล้วก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นเลยทีเดียวนะครับหลายคนที่ได้มีการติดตามภาพข่าวในวันนี้เนี่ยก็บอกว่าแน่นอนนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดแล้วก็มีมาอย่างยาวนานระหว่างไทยและก็เวียดนามนั่นเองนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทำเพจเอาไว้ในเพจของไทยคู่ฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าภาคเอกชนคือปัจจัยที่กำหนดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวชัดเจนยืนยันครับว่าไทยเปิดกว้างเรื่องของการลงทุนรัฐบาลก็มีเสถียรภาพและศักยภาพสูงครับในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคอันนี้คือจุดเด่นของประเทศไทยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้มีการเปิดงานไทยแลนด์เวียดนาม Business Forum 2026นะครับต้องบอกว่าเป็นหัวข้อสำคัญเลยทีเดียวนะครับหากไทยและเวียดนามเชื่อมโยงศักยภาพเข้าด้วยกันจะไม่ใช่เพียงแค่ฐานการผลิตของภูมิภาคครับแต่นี่คือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนนะครับแน่นอนนะครับถ้าเราร่วมกันนะครับแน่นอนเรื่องของความสำเร็จนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความชื่นมื่นนะครับแล้วก็เติบโตไปด้วยกันชอบคำนี้มากๆเลยเติบโตไปด้วยกันไทยเวียดนามครับเดินหน้าสู่50ปีก็มีการลงนามความร่วมมือ4ฉบับคุณผู้ฟังเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านการขับเคลื่อนครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานรวมถึงเรื่องการศึกษาด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนเลยติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าไทยเวียดนามนี่เดินหน้าสู่การเป็น50ปีแห่งการเติบโตสรุปจับประเด็นให้ฟังกันนิดนึงครับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ1แผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและเวียดนามนะครับตั้งแต่ปี2569นะครับถึง2575นะครับนี่ก็เป็นแผนที่เดินหน้าต่อหนังสือทางการทูตระหว่างกระทรวงอุดมศึกษาของไทยนะครับกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ของเวียดนามเพื่อยืนยันครับว่าทั้งสองเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินงานภายใต้ความตกลงครับว่าด้วยเรื่องราวของด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งได้ลงนามไปเมื่อ17สิงหาคม2560แล้วก็มีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานณอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภานะครับรวมถึงบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการปกครองแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนี่นะครับก็เป็นการเดินหน้านะครับและเรื่องของการเมืองและก็ความมั่นคงยกระดับความร่วมมือครับด้านการทหารการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามแดนย้ำหลักการครับไม่ให้บุคคลใดใช้ดินแดนของแต่ละฝ่ายในการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลประเทศอื่นอันนี้ก็สำคัญอีกหนึ่งเรื่องด้านเศรษฐกิจไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเดินหน้าสู่ความสำเร็จตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยเร็วรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นตัวเลขที่ชัดเจนครับว่าแน่นอนเรื่องเศรษฐกิจก็เติบโตการจ้างงานก็มีนะครับเรื่องของการจับจ่ายเรื่องของการลงทุนเรื่องของเม็ดเงินต่างๆนะครับสะท้อนถึงการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Tree Connects นะครับเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้ง2ประเทศและปิดท้ายครับเรื่องสำคัญเลยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครับ เป็นการส่งเสริมนะครับเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็ด้านเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียมเซมิคอนดักเตอร์เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตรนี่เห็นไหมฮะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและเวียดนามนะครับเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นั่นเองนะครับเรียกว่าสรุปให้ได้ถึงประเด็นสำคัญนะครับเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันนะครับหลายคนเลยมีโอกาสไปเที่ยวเวียดนามมีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับบอกว่าบ้านพี่เมืองน้องแล้วก็อยู่ด้วยกันมาแล้วก็เรามีโอกาสได้ไปเที่ยวชาวเวียดนามก็มาเที่ยวที่ประเทศไทยทั้งการค้าการลงทุนต่างๆนะครับมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวเรียกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นในวันนี้นะครับที่หลายๆคนได้ติดตามกันไทยเวียดนามแน่นแฟนครับท่านนายกรัฐมนตรีต้อนรับนายโตเลิมนะครับเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการมุ่งยกระดับความร่วมมือรอบด้านนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภรรยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพร้อมนำประธานาธิบดีเวียดนามครับร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนะครับณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลและที่สำคัญครับภายหลังจากพิธีต้อนรับทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการหารือกลุ่มเล็กนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและสถานการณ์ระดับโลกยืนยันเจตนารมณ์ครับในเรื่องของการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยเวียดนามในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนความเชื่อมั่นความร่วมมือระดับภูมิภาคก่อนจะมีการหารือแบบเต็มคณะที่ตึกพักดีบดินนะครับก็เป็นการสรุปทั้งหมดเลยประเด็นสำคัญที่วันนี้นะครับหลายคนที่ได้มีโอกาสติดตามจะได้รับรู้ข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวสำคัญที่รายการของเรานำมาฝากกันมีข้อความทักทายมานะครับมีทำงานอย่างมีความสุขเลยวันนี้ติดตามกันทุกๆวันเลยสวัสดีครับนี่นะฮะคุณธนัชยานันท์นะครับวันนี้ส่งเข้ามาคุณอัชราปิ่นทองด้วยนะครับวันนี้ก็ทักทายมาพี่เสกสิทธิ์พี่ลึกนะครับวันนี้ฟังทางสวทศรีสะเกษครับรับทราบเรียบร้อยแล้วก็ขานเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะมีคุณพยอมนาคน้อยด้วยก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันมาใครที่ฟังอยู่ยังไม่ได้รายงานตัวไปดูหลังไมค์กันสักนิดนึงนะครับหลังไมค์มีคุณสุรชัยนะครับรายงานมาอากาศร้อนมากเป็นกำลังใจให้ทุกคนป้าติ๋วโทรมาทักทายจากลพบุรีอ่ะทักทายกันมาเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็ส่งมาพักทายกันได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่เรื่องราวของภารกิจนะครับของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้อย่างที่เมื่อวานนี้ครับบอลได้มีโอกาสนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าวันนี้นะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีเมื่อวานนี้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วท่านจะไปที่บริเวณเขตวังทองหลางใช่ไหมครับแถวหลังรามนะฮะหลังรามคำแหงก็ไปดูเรื่องของห้องเช่าคุณผู้ฟังนะครับไปดูเรื่องของอพาร์ตเมนต์หลังมีเรื่องร้องเรียนเอามาดูเรื่องร้องเรียนก่อนหลายคนที่เจอเช่าห้องอยู่ที่อพาร์ตเมนต์บ้างนะฮะเช่าห้องอยู่หอพักบ้างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนมาผ่านทางรายการเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีคุณผู้ฟังนี่แหละโทรมาบอกพี่บอลช่วยประสานให้หน่อยมีการริบเงินประกันนะครับเช่าอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แถวๆหลังรามนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกพี่กัดมาอย่างชัดเจนบอกว่ามีการริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมมักเกิดขึ้นบ่อยเลยหรือบางคนเจอเรื่องของการหักเงินไม่เป็นไปตามสัดส่วนของความเสียหายมีการเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินจริงไม่เป็นไปตามอัตราที่หน่วยงานรัฐเรียกเก็บจากผู้ให้เช่านะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเยอะมากปัญหาที่ทีมงานหลังไมค์นะครับก็ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำส่งนะครับในส่วนของการประสานเพื่อเป็นการดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนำมาสู่วันนี้ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านทำงานทุกวันจริงๆแบบที่เรียกว่า1วันเนี่ยมี24ชั่วโมงท่านน่าจะทำสัก25ชั่วโมงหลายคนบอกแบบนั้นเลยเพราะว่าทุกเวลาทุกนาทีนะครับลงพื้นที่ในทุกจุดของพื้นที่ที่มีปัญหาล่าสุดอย่างวันนี้ครับก็เห็นอีกหนึ่งตัวอย่างชัดเจนแถวๆรามคำแหงครับ รักด้วยว่าวันนี้หลายคนที่ได้ติดตามกันอยู่ท่านลงพื้นที่ครับวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบวันนี้ท่านลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยอย่างที่บนนำเรียนนะครับบริเวณรามคำแหง53แถวๆนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งอพาร์ตเมนต์มีห้องเช่าค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นจำนวนมากใครอยู่หลังรามนะครับไหนลองรายงานตัวมาหน่อยนึงเยอะจริงๆวันนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านลงพื้นที่นะครับพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบแล้วก็มีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตวังทองหลางมีจากสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางด้วยแล้วก็มีสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะเป็นตัวแทนของภาคประชาชนก็ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยไปตามนโยบายครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เน้นย้ำครับว่าทุกหน่วยงานเนี่ยต้องดูแลช่วยเหลือแล้วก็ทำงานเชิงรุกในการดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนที่บางครั้งบางคราวเนี่ยประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องนี้สำคัญนี่คือข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านบอกแบบนี้บอกที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ประชาชนเนี่ยต้องแบกรับภาระทุกเดือนโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานน้องๆ นักเรียนนักศึกษาผู้มีรายได้น้อยมีความจำเป็นครับต้องเช่าเรื่องของห้องพักอาศัยสถิติที่สคบรับเรื่องมานะครับก็จะมีทั้งเรื่องที่ร้องเรียนเยอะก็คืออย่างที่บอกตอนต้นเลยคุณผู้ฟังริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมอันนี้เนี่ยเรามีการจดแล้วก็หลังไมค์ก็ประสานอยู่นะครับว่ามีคนโทรมาร้องเรียนเรื่องนี้เยอะเลยมักเกิดจากผู้ให้เช่าไม่ได้ชี้แจงความเสียหายที่แท้จริงมีการหักเงินนะครับไม่เป็นไปตามสัดส่วนความเสียหายไม่มีหลักฐานรองรับรองลงมาก็คือเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินจริงไม่เป็นไปตามอัตราที่หน่วยงานรัฐเรียกเก็บจากผู้ให้เช่าซึ่งถือว่าเป็นภาระที่ไม่เป็นธรรมกับผู้เช่านะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็นำทุกท่านที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นะครับไปดูโดยหลักพื้นฐานนะครับที่ผู้เช่าต้องรู้เนี่ย3เรื่องด้วยกันคุณผู้ฟังอ่ะใครที่เช่าอยู่หรือจะได้ส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์1นะครับเรื่องนี้สำคัญผู้เช่าต้องรู้คือ1ค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงตามอัตราของการไฟฟ้าและประปาห้ามบวกกำไรส่วนต่างทราบไหมครับใครเจอปัญหาการบวกกำไรส่วนต่างโทรมาแจ้งนะข้อ2เมื่อย้ายออกต้องได้เงินประกันคืนกรณีห้องไม่เสียหายต้องคืนภายใน7วันกรณีมีความเสียหายจากการใช้งานจริงของผู้เช่าให้หักได้เฉพาะส่วนนั้นและคืนเงินภายใน14วันส่วนการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติแล้วหักไม่ได้นี่นะฮะบอกบวกทุกที่เห็นไหมเนี่ยแม่ส่งมาเลยเอาใครเจอปัญหาพิมพ์ข้อความมานะครับพิกัดตรงไหนแจ้งมาเดี๋ยวจะดูแลให้แล้วก็ประสานท่านสุภมาศอิสระภักดีให้เพราะว่าหลายคนเนี่ยแจ้งมาก็นำข้อมูลทั้งหมดส่งต่อเพราะว่านี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องครับที่เพิ่งแจ้งมาเลยคือเงินประกันรวมกับค่าเช่าล่วงหน้าต้องไม่เกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนเห็นไหมฮะอันนี้ก็มีหลักชัดเจนทั้งนี้ครับผู้ประกอบการในฐานะผู้ให้เช่าต้องใช้สัญญาตามแบบสัญญามาตรฐานที่สคบกำหนดซึ่งจะเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายคุณผู้ฟังครับทราบไหมว่าดาวน์โหลดได้ฟรีด้วยนะสัญญานี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกผู้เช่ารายใดที่เจอปัญหานะครับเรียกว่า อยากจะดูสัญญาวิธีคิดเรื่องค่าน้ำค่าไฟเรื่องของการเก็บสัญญาเรื่องของบินใบเสร็จต่างๆเนี่ยเก็บรวบรวมไว้มีเรื่องปัญหาร้องเรียนได้เลยที่สายด่วนสคบครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ครับ www.ocpb.go.th นะครับยืนยันว่าความเป็นธรรมต้องไปถึงผู้เช่าทุกคนโดยเฉพาะนักศึกษาผู้มีรายได้น้อยที่เช่าห้องเล็กๆกลุ่มนี้เนี่ย ้องได้ค่าน้ำค่าไฟตามจริงใครที่ไม่ได้ค่าน้ำค่าไฟตามจริงแจ้งมานะครับได้เงินประกันคืนครบจะไม่ยอมให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบสคบเดินหน้าตรวจจนกว่าผู้เช่าทั่วประเทศจะได้รับความเป็นธรรมนะครับนี่คือคำยืนยันจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องร้องเรียนมาเรียกว่าโทรมาประสานให้ทุกเรื่องในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถ้าเดือดร้อนนึกถึงเราสวท.นะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: ตอนนี้ 17:33 หลายๆคนครับถึงบ้านแล้วนะครับบางคนก็ยังคงเดินทางอยู่มีรายงานมาจากหลากหลายพื้นที่บอกรถติดรถติดนะไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่ายังอยู่บนถนนนะครับหรือว่ากำลังติดอยู่ก็ฟังข่าวไปด้วยว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในรอบวันกันบ้างนะครับหลายเรื่องราวเลยนะครับอย่างเช่นญาติจ๋าทักทายมาวันนี้นะครับก็เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับหลายคนที่กำลังเริ่มต้นด้วยนะมีบางคนบอกว่าเดี๋ยวต้องทำงานในช่วงกลางคืนก็ช่วงนี้ก็ต้องฟังข่าวไปด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าเปิดวิทยุฟังกันนะครับที่จังหวัดไหนตำบลไหนอำเภอไหนแน่นอนกำลังใจจากคุณผู้ฟังนี่แหละนะครับก็ส่งเข้ามามาดูข้อความกันก่อนเลยนะครับแน่นอนว่าทุกพื้นที่ก็ต้องตอบกันตอบคำถามกันไปทักทายกันหรือว่ามีเรื่องประสานมาอย่างเช่นลพบุรีครับวันนี้คุณสุวรรณทาบอกว่าสบายอากาศไม่ได้ร้อนมากใช่ไหมสักประมาณ35องศาฟังที่นี่ชัดเจนเปิดดังลั่นเลยคุณบอลคุณสุเทพโกยวงศ์นะครับอันนี้ก็แฟนประจำกดแชร์แล้วครับผมบางคนแชร์ลงกลุ่มด้วยพี่พิสมัยแชร์เรียบร้อยกี่แชร์ต้องบอกมาด้วยนะนะครับจะได้ส่งต่อกันไปนะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวหรือรายงานตัวมาแล้วยังไม่ได้แจ้งพิกัดการรับฟังมานะครับก็สามารถที่จะประสานส่งต่อมาได้นะครับอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังใจสำคัญที่จะทำให้การดำเนินรายการนะครับนี่คุณย่าจ๋าบอกแล้วว่ามาจากนนทบุรีเห็นไหมเหลือบเห็นพอดีเป๊ะเลยนะครับเรียกว่าการจัดรายการสดๆผ่านทางเพจเฟซบุ๊กก็จะเด้งข้อความมานะครับหลังไมค์ที่เบอร์02-276-9717หรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับลองกดมาทักทายกันดู02-276-9721คุณอารีฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็โทรมาทุกวันเลยคุณอารีนะครับก็บอกว่ารอเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอยู่วันจันทร์นะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วนะครับก็แน่นอนในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เช่นเดียวกันอ่ะข้อความจากคุณผู้ฟังนะครับที่ทยอยส่งมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในวันนี้เนี่ยเรียกว่าขอบพระ คุณมากๆเลยแล้วก็ที่ติดตามแนะนำกันมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนที่ฟังกันอยู่จากหลากหลายพื้นที่นะครับก็ให้สวทของเรานี่แหละอยู่เป็นเพื่อนนะครับบางคนบอกว่าไม่เหงาเลยพอได้ฟังแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกแบบคึกคักคึกคักในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับแน่นอนว่าภารกิจต่างๆที่นำเรียนกันนะครับกับคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนำเรียนเรื่องของท่านสุภมาศอิสระภักดีที่ท่านลงพื้นที่หลังรามนะครับรอบริเวณรามคำแหง53ใช่ไหมฮะก็ต้องบอกว่ามีจากนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนายสิริมงคลอินแก้วครับได้นำหนังสือขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ดูแลครับเรื่องของการทำสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไปด้วยก็มีการขอบคุณมาจากนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงก็นำหนังสือมาขอบคุณรัฐบาลนะครับมาขอบคุณท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เรียกว่าดูแลทั้งน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะครับบุคคลทั่วไปรวมถึงเรื่องราวของการสร้างจิตสำนึกให้กับส่วนรวมแล้วก็บอกว่าเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการที่พักอาศัยที่อื่นๆด้วยให้ยึดโรโมเดลตรงนี้แหละนะครับเพื่อที่จะไม่เอาเปรียบผู้เช่านะครับอย่างที่ท่านสุภมาศบอกว่าบางคนแล้วเนี่ยก็เป็นนักศึกษาแล้วก็เอาตามตรงแหละนักศึกษาพอมาเช่าห้องก็ห้องเล็กๆอย่างที่บอกรายได้ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับยังมาเจอการเอารัดเอาเปรียบอีกนะครับท่านสุภมาศบอกว่าไม่ยอมให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบโดยเด็ดขาดนี่โอ้โหเรียกว่าคำพูดนี้นะทัดใจนะครับทัดใจของพี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่ได้ฟังนะครับเรื่องของสิ่งที่เป็นคำพูดจากท่านสุภมาศที่จะดูแลผู้ที่เป็นผู้บริโภคไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบบอกสคบจะเดินหน้าตรวจจนกว่าผู้เช่าทั่วประเทศเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมนะฮะเท่ากันทุกคนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็เรียกว่าหลายๆคนพอได้รับฟังก็รู้สึกสบายใจนะครับที่ท่านมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าขออนุญาตตามกันต่อนิดนึงไม่ได้ปล่อยผ่านเลยสำหรับกรณีของเคสรถไฟฟ้าใช่ไหมครับที่เกิดเพลิงไหม้ล่าสุดครับท่านสุภมาศตามต่อเรื่องนี้ทันทีแล้วก็ตามแบบต่อเนื่องด้วยนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนายประเดิมชัยเดินหน้าต่อทันทีครับสานต่อติดตามนะครับช่วยเหลือเคสของรถยนต์ที่ต้องบอกว่าเกิดไฟไหม้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเร่งนะครับตามต่อคือดำเนินคดีแทนผู้บริโภคคุณผู้ฟังเยอะนะครับ553รายจ่อตรวจสอบโฆษณาจูงใจที่สร้างความเสียหายด้วยนะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานติดตามการประชุมความคืบหน้านะครับกรณีการแก้ไขปัญหารถยนต์ของยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่ามีกรณีปัญหาเกิดขึ้นณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมครับเพื่อเร่งหาทางออกแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือครับเปิดเผยว่าท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีให้ความสำคัญสูงสุดครับกับการแก้ไขปัญหาเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านกำชับนะฮะกำชับให้สคบเนี่ยดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เร่งรัดครับเรื่องสำคัญเลยคือกระบวนการทางกฎหมายอันนี้สำคัญเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายโดยเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในวันที่5มิถุนายนเห็นไหมฮะท่านตามต่อในทุกเรื่องจริงๆเรื่องไหนที่ช้าไปท่านก็มาดูแลเรื่องนั้นแล้วก็ดูแลเรื่องของผู้บริโภคอย่างเราๆที่เดือดร้อนทุกเรื่องย้ำเลยทุกเรื่องจริงๆท่านสุภมาศอิสระภักดีในวันที่5มิถุนายนเพื่อที่จะพิจารณามติการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวนกว่า553รายท่านกำชับเพิ่มเติมต่อด้วยครับบอกว่าให้สคบเนี่ยนะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารไปดูซิ ว่าผู้ที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยเตรียมเอกสารครบไหมถูกต้องไหมขาดเหลืออะไรต้องช่วยต้องประสานต้องได้ข้อมูลที่ชัดเจนครอบคลุมครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องของสิทธินะฮะแล้วก็เรื่องของขั้นตอนแก่ผู้บริโภคกรณีการยกเลิกสัญญากรณีการคืนเงินเห็นไหมฮะแล้วก็กรณีการเรียกร้องค่าเสียหายนอกจากนั้นครับยังดูในมิติการติดตามนโยบายเรื่องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถยนต์ดังกล่าวนะครับอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับผู้ใช้รถยนต์นะครับกรณีที่เราใช้รถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้าแล้วเกิดปัญหาเนี่ยเราจะไปทางไกลๆอย่างวันหยุดที่จะเกิดขึ้น5วันในสัปดาห์หน้าเนี่ยแน่นอนหลายคนก็อาจจะมีความประสงค์จะใช้รถไฟฟ้าที่มีการใช้แบตเตอรี่ที่ต้องปลอดภัยอาจจะพาทั้งครอบครัวพาลูกพาคุณพ่อคุณแม่ไปพักผ่อนก็ต้องมีความมั่นใจถูกไหมครับคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านเน้นย้ำเลยเรื่องนี้ต้องดูแลไปดูอีกเรื่องนึงการตรวจสอบโฆษณาของบริษัทดังกล่าวโดยทั้งหมดครับท่านบอกเลยว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเพื่อวินิจฉัยด้วยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่นะครับจะพิจารณาบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียงการโฆษณาเพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อโดยเชื่อมั่นให้ข้อมูลดังกล่าวว่าปลอดภัยเห็นไหมฮะโฆษณาก็สำคัญหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับนายประเดิมชัยกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนั้นครับในวันที่10มิถุนายนสคบ.เตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าโดยจะหยิบยกประเด็นไม่ว่าจะเป็นการทำฉลากนะฮะใครอยากซื้อรถไฟฟ้านะครับบางคนบอกว่าโอ้น้ำมันมันแพงคุณบอลน้ำมันมันแพงแพงจริงๆวันหนึ่งเติม500หายแวบไปกับตาเลยมีคนโทรมาบอกกันเยอะเลยเข้าใจก็เลยอยากจะเปลี่ยนใช่ไหมครับงั้นย้ำนิดนึงวันที่10มิถุนาผู้ฟังกากบาทไว้ในปฏิทินด้วยเนาะสคบ.เขาเตรียมจัดกิจกรรมครับให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าทั้งเรื่องของการจัดทำฉลากนะครับว่าต้องทำยังไงให้ถูกต้องอย่างเราเป็นผู้บริโภคเราก็จะได้อ่านฉลากให้ถูกต้องตามหลักที่เป็นข้อตัวบทกฎหมายต้องมีการระบุคุณสมบัติของแบตเตอรี่ที่ชัดเจนด้วยอันนี้ถูกต้องเลยเนาะชาร์จได้กี่ครั้งวิ่งได้เท่าไหร่นะฮะเอาง่ายๆชาร์จต่อครั้งวิ่งได้เท่าไหร่เราก็ต้องสื่อสารให้ตรงไปตรงมากับผู้บริโภคด้วยนะครับเพื่อป้องกันปัญหาแล้วก็สร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวครับก็ใครมีปัญหาเรื่องของรถไฟฟ้าดังกล่าวเหล่านี้นะครับแจ้งได้เลยนะครับต้องบอกว่าก็ยังมีหลังไมค์นะที่ให้ทางสวทของเราเป็นศูนย์กลางยินดีบอกเลยว่ายินดีมากๆเลยแล้วก็เต็มใจทั้งคำว่ายินดีทั้งคำว่าเต็มใจด้วยที่จะอยู่ข้างๆพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในทุกเรื่องนะครับก็โทรมาที่เบอร์หลังไมค์ก็ได้หรือจะแจ้งไปทางสคบ.ก็ได้เช่นเดียวกันสายด่วนสคบ.ครับ1166นะฮะแล้วก็แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับรวมถึงคลิกเข้ามาได้คุณผู้ฟังที่เว็บไซต์นะครับwww.ocpb.go.th นะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้นี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับที่เกิดปัญหาน้องฝนสวัสดีนะครับเมื่อกี้นี้ทักทายมาฮัลโหลน้องแจสมินด้วยนะครับกงเม้งนี่นะฮะส่งเข้ามาหลายพื้นที่เลยที่ติดตามกันอยู่บรรยากาศวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างก็ส่งมานะครับแล้วก็ทักทายกันนะครับให้กำลังใจกันในการทำงานวันนี้หรือว่าบางคนบอกเลิกงานแล้วก็ได้ติดตามข้อมูลต่างๆแล้วก็เกิดเรื่องเดือดร้อนหรือว่ามีอะไรที่ไม่สบายใจต่างๆก็โทรมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าแล้วไม่ตรงปกอันนี้ก็เจอเยอะนะครับสั่งอย่างได้อย่างเอาอย่างนี้ดีกว่าสั่งเสื้อไซส์หนึ่งได้มาอีกไซส์หนึ่งติดต่อไม่ได้สั่งทางออนไลน์แล้วเจอปัญหาก็แจ้งมาพร้อมประสานให้กับคุณผู้ฟังนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึง02นะครับ276-9721นะฮะก็แจ้งมาประสานมาหลังไมค์ได้เลยที่เขางูนะครับอำเภอเมืองราชบุรีฝนยังไม่ตกเลยครับตอนนี้บอกมีแต่เมฆนะครับฟังรายการแล้วรู้สึกอุ่นใจมากเลยอย่างน้อยก็เรียกว่ารับรู้ปัญหาของแต่ละท่านแล้วก็หาทางออกในการช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นสื่อกลางขอบคุณคุณโชคแดงมงคลด้วยบอกติดตามรับฟังทุกวันมีเพื่อ ่อนไม่เหงาเลยพอได้ฟังรายการอยู่ก็รู้สึกว่าอุ่นใจแล้วก็คลายความกังวลคลายเรื่องราวของความทุกข์ใจที่บางทีไปเจอเรื่องอะไรมาไม่รู้ว่าจะบ่นกับใครหรือว่าจะประสานกับใครก็มีสวทของเราอยู่ใกล้ๆไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องหน่อยนึงนะครับเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเรื่องของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานนิดนึงนะฮะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้และประสบความสำเร็จล่าสุดครับรัฐบาลต้องบอกว่าเผยผลสำเร็จของทีมไทยแลนด์ครับในการเข้าร่วมงานครั้งสำคัญนะที่เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยบอกว่าการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังมีการนัดหมายเจรจาการค้าเนี่ยรวม296นัดหมายเลยนะนับว่าเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็คอนเทนต์ไทยที่ต้องบอกว่าหนังไทยอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันหนังไทยเนี่ยเป็นที่สนใจจากทั้งผู้ซื้อนะครับแล้วก็นักลงทุนรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลกเลยบอกชอบเรื่องของหนังไทยบางคนบอกชอบหนังผีไทยใช่ไหมฮะโอ้หลายเรื่องเลยอ่ะพูดจริงๆอย่างที่หยดอย่างเงี้ยโอ้โหฉายทั่วโลกจริงๆก็มีความน่ากลัวนะครับแล้วก็มีสตอรี่ต่างๆนั่นคือตัวอย่างที่เรียกว่าทั่วโลกชื่นชอบนะครับแล้วก็นี่คือความสำเร็จของทีมไทยแลนด์ที่ได้ไปร่วมงานเมืองคานโดยมีมูลค่าการเจรจาจากครั้งล่าสุดเนี่ยรวมๆนะเป็นพันล้านเลยคุณผู้ฟัง 1,082 ล้านบาทแยกเป็นหมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายทันทีเนี่ยประมาณ27กว่าล้านนะครับเยอะเลยทีเดียวมูลค่าการคาดการภายใน1ปีเนี่ย200กว่าล้านแล้วก็มูลค่าการคาดการภายใน 2-5 ปีเนี่ย800กว่าล้านคู่ค้าที่สำคัญครับก็คือสหรัฐอเมริกานะครับญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้ก็ชอบนะฮะแล้วก็มีไต้หวันก็ชอบหนังไทยอินเดียก็ชอบเวียดนามก็ชอบแล้วก็รัสเซียก็ชอบครับจากความสำเร็จนะฮะของรัฐบาลไทยที่เรียกว่าไปงานหนังเมืองคานมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหถือว่าเป็นตลาดภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยมีการซื้อขายทั้งลิขสิทธิ์นะครับมีการร่วมผลิตแล้วก็การลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยล่าสุดครับการเข้าร่วมงานเทศกาลเมืองคานครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคนกว่า 16,000 คนจาก140ประเทศครับผู้เข้าร่วมงานเทศกาลเมืองคานนี่โอ้โหเป็นหลายหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีผู้ซื้อเนี่ยกว่า 1,700 รายเขาสนใจหนังไทยมากๆเลยคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉายหนังนะครับเรื่องของการติดต่อเจรจาการฉายภาพยนตร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมสัมมนาต่างๆสะท้อนถึงความสำเร็จของรัฐบาลไทยครับที่เดินทางไปร่วมเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานต้องบอกว่าสร้างรายได้โกยราย

เสียงให้กับประเทศไทยที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานน่ะนะฮะสะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างที่บอกหลายๆคนชอบหนังไทยหนังผีใช่มั้ยฮะเมื่อกี้ไม่มีคุณผู้ฟังส่งมาบอกชอบหนังผีไทยมากหลายๆเรื่องที่กำลังเตรียมจะเข้าฉายอีกนะฮะคนลุกได้ดูทีเซอร์นะบางคนบอกดูตัวอย่างแล้วเนี่ยน่ากลัวแล้วต่างชาติเขาชอบมากหนังผีไทยนะครับนี่ก็คือตอบโจทย์ตลาดโลกได้เลยคุณภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่างๆนะครับนี่คือโอกาสของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตแล้วก็การบริการภาพยนตร์ของภูมิภาคนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยก็ต้องปรบมือให้กับทีมไทยแลนด์ที่เดินทางนะครับไปนู่นเลยเมืองคานแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆบนก็มาอัปเดตให้ได้ติดตามกันน้องลูกน้ำสวัสดีครับสวัสดีหลายๆท่านเลยที่วันนี้โทรเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับจากพิษณุโลกบอกว่าฟังทุกวันเลยนะครับติดตามกันทางด้านของภาคใต้นี่ฟังกันอยู่ล่าสุดครับพูดถึงภาคใต้ไปกันที่พัทลุงหน่อยไหมล่องใต้แหล่งใต้แหล่งใต้ไปพัทลุงพาไปเชียร์หน่อยส่งกำลังใจเชียร์หน่อยคุณผู้ฟังนักกีฬาสูงวัยลุยศึกโนราเกมที่พัทลุงเขามีการเปิดพื้นที่ครับใช้ทั้งกีฬานันทนาการยกระดับสุขภาวะผู้สูงอายุไทยเดินหน้าขับเคลื่อนสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยตอนนี้นะยุคปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหอายุ60 7080ยังดูหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวแล้วก็ยังสุขภาพดีสาวๆนี่โอ้โหทุกคนเลยนะพี่ๆนี่ออกกำลังกายกันตกเย็นนี่ไม่ได้เลยต้องเรียกว่าฟิตร่างกายกันอันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยล่าสุดครับทางด้านของวันที่27ถึง30พฤษภาคมนี่นะฮะต้องบอกว่าจะมีการแข่งขันครับทั้งกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569หรือโนราเกมที่จังหวัดพัทลุงผู้ฟังอาจจะไม่ทราบเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนี้นี่คือการบูรณาการครับความร่วมมือระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันส่งเสริมครับให้ผู้สูงอายุคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะที่ติดตามรายการอยู่อยากให้มีสุขภาพดีแบบองค์รวมแน่นอนการที่เรามีสุขภาพดีเราก็มีความสุขเนาะเราก็แฮปปี้นะครับแน่นอนทั้งร่างกายทั้งจิตใจแล้วก็ด้านสังคมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของรัฐบาลสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพครับก็จะมีการจัดกิจกรรมนะฮะอัตลักษณ์ของการแข่งขันในปีนี้เนี่ยจะมีการนำโนราคุณผู้ฟังเคยไปชมไหมการแสดงมโนราหรือว่าโนรานี่แหละนะครับเป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นชั้นสูงครับที่มีทั้งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันซึ่งการแสดงโนราหรือว่ามโนราเนี่ยคุณผู้ฟังสะท้อนถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวจังหวัดพัทลุงแล้วก็คนใต้มาโดยตลอดแล้วก็มีแมสคอตนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญคือน้องอิ่มใจน้องอิ่มใจคือใครทราบไหมครับควายน้ำแห่งทะเลน้อยใครเคยเห็นบ้างควายน้ำแห่งทะเลน้อยนะชื่อว่าน้องอิ่มใจตรงนี้ครับสื่อถึงวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความผูกพันกับธรรมชาตินะครับปีนี้ก็จะมีนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศกว่า 4,210 คนนะครับเข้าร่วมการแข่งขัน11ชนิดกีฬามีกีฬาอะไรบ้างที่จะมีการแข่งขันกันก็จะมีกรีฑามีกอล์ฟนะครับมีเกตบอลมีแบดมินตันมีเปตองมีวูดบอลหมากรุกไทยเซปักตะกร้อนะครับมีตะกร้อวงเตะทนนะครับมีลีลาดอาราบิกมวยไทยแล้วก็มีกีฬาสาธิตหนึ่งชนิดนั่นก็คือยิงปืนและก็ยังมีการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะประเภทลูกกรุงและลูกทุ่งด้วยดังนั้นนะฮะใครที่สนใจก็สามารถที่จะร่วมชมร่วมเชียร์กันได้ครับกับโนราเกมที่พัทลุงนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18นะครับประจำปี2569ซึ่งต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือย้ำอีกครั้งนึงระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมพลศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจับไม้จับมือกันคุณผู้ฟังเพื่ออยากให้ผู้สูงอายุนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่รักเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยมาเข้าแข่งขันกันแล้วก็เรียกว่าเราก็เดินหน้า

0: สู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคตด้วยอย่างที่นำเรียนกันนะครับว่าต่อไปนี้เราก็จะแบบอายุสมมุติว่าเพิ่มขึ้นแต่เราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมฮะต้องออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดื่มน้ำนะครับให้ได้เขาบอกกี่ลิตรนะ2ลิตรใช่ไหมทำถึงไหมครับบางคนบอกไม่ถึงเลยคุณบอลไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่านี่แหละการเดินหน้าเรื่องของสุขภาพอันนี้สำคัญมากๆอยากให้คุณผู้ฟังดูแลแล้วก็ใส่ใจเรื่องของสุขภาพด้วยใครที่ติดตามกันอยู่นะครับหนึ่งเรื่องสำคัญเลยบอลเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกรณีที่หลายคนพูดถึงกันเยอะมากๆเลยกรณีของทางปปช.ได้มีการชี้แจงเรื่องของข้าราชการในสังกัดขับรถเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเป็นผอ.เป็นผู้อำนวยการสำนักไม่ใช่รองโฆษกนะครับล่าสุดครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังแบบนี้สำนักงานปปช.ออกหนังสือชี้แจงกรณีข้าราชการในสังกัดขับรถและเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตตามที่มีการปรากฏในรายงานข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ครับกรณีอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวันที่27พฤษภาคมเวลาประมาณ23นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดขึ้นนะครับบริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้พนักงานขับรถส่งอาหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมีการระบุว่าผู้ขับขี่รถยนต์กระบะคู่กรณีเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.นั้นล่าสุดคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้นะสำนักงานปปช.ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวญาติของผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักงานปปช.ตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและสังคมโดยรวมในวงกว้างสำนักงานปปช.ครับขอเรียนชี้แจงว่าบุคคลตามที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษทั้งนี้มิได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานปปช.ตามที่ระบุในรายงานข่าวแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับอย่างไรก็ตามสำนักงานปปช.ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมิได้นิ่งนอนใจโดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมสำนักงานปปช.ขอยืนยันว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการชี้แจงมาจากทางด้านของสำนักงานปปช.นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา 18:00 น.นะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4 สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
3: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: ัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกัวป่า FM 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะเปิดแล้วไทเฟกอนูก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกคาดเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ไทเฟกอนูก้าเอเชีย2026ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ครบวงจรและมีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียภายใต้แนวคิด Beyond Food Experience ระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม2569เวลาตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาณ Impact Challenger อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร 4 และ Impact Exhibition Center อาคาร 5-12 เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อมากกว่า130ประเทศทั่วโลกได้มาเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและต่อยอดความร่วมมือในระยะยาวกับผู้จัดแสดงสินค้าจากไทยและต่างชาติรวม56ประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาและการยกระดับงานให้ใหญ่ขึ้นดีขึ้นและเข้มข้นทั้งในด้านของจำนวนผู้เข้าร่วมงานเทรนอาหารแห่งอนาคตนวัตกรรมจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและโอกาสทางธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและเปิดจำหน่ายสินค้าปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่30พฤษภาคม2569คาดว่าการจัดงานจะสร้างมูลค่าการค้ามากกว่า 130,000 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีย้ำว่างานนี้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐบาลภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารร่วมกันประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันไทยก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมความยั่งยืนสุขภาพและความเชื่อมั่นด้านคุณภาพอาหารโดยจุดแข็งของไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้านนวัตกรรมอีกทั้งรัฐบาลยังเดินหน้าส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนการใช้พลังงานสะอาดและการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลโลกและประชาชนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ผลตอบรับดีกระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้ AI นกกระซิบช่วยร้านค้าจัดการต้นทุนเพิ่มยอดขาย1มิถุนายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยินดีที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลตั้งใจผลักดันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังเปิดลงทะเบียนวันแรกตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนกว่า25ล้านสิทธิ์ขณะนี้ยังเหลือสิทธิ์ประมาณ4ล้านสิทธิ์ให้ประชาชนลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคม2569และเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569รัฐบาลสนับสนุนเงินร่วมจ่าย 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนประชาชนร่วมจ่าย 40% หรือต้องเติมเงินเพิ่ม133บาทต่อวันหรือประมาณ667บาทต่อเดือนและต้องใช้จ่ายภายในเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเชิญชวนร้านค้าโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการขณะนี้มีร้านค้าลงทะเบียนแล้ว 1,796 ร้านค้าในวันที่1มิถุนายน2569นี้กระทรวงการคลังจะนำ AI นกกระซิบมาช่วยร้านค้าบริหารต้นทุนทำบัญชีอย่างง่ายเพื่อให้ร้านค้าขายของได้มากขึ้นซึ่งร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและใช้ AI สามารถบริหารจัดการต้นทุน และเพิ่มยอดขายได้มากถึง 100-200% ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งเตือนประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนประชาชนสามารถลงทะเบียนร่วมโครงการได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นส่วนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจเข้าร่วมต้องสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเท่านั้นหน่วยงานรัฐไม่มีการส่ง SMS หรือลิงก์เพื่อให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแต่อย่างใดไทยเวียดนามแน่นแฟนนายกรัฐมนตรีต้อนรับโตเลิมเยือนไทยอย่างเป็นทางการมุ่งยกระดับความร่วมมือรอบด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพร้อมนำประธานาธิบดีเวียดนามร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังพิธีต้อนรับทั้งสองฝ่ายได้หารือกลุ่มเล็กแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกพร้อมยืนยันเจตนาในการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยเวียดนามในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและความร่วมมือระดับภูมิภาคก่อนเข้าสู่การหารือเต็มคณะณตึกภักดีบดินทร์ต่อไปรัฐบาลพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการผลักดันเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทดันอารยะสถาปัตย์เพื่อคนพิการทั่วประเทศสร้างสังคมเท่าเทียมรัฐบาลเดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานภาคีเครือข่ายคนพิการระดับชาติพร้อมเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็วโดยล่าสุดประกาศ3มาตรการเร่งด่วนพลิกโฉมคุณภาพคนพิการคือผลักดันให้มีการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการสำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนขับเคลื่อนอารยะสถาปัตย์กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนรวมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการภายใต้หลักการคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้และยกระดับราชการเป็นมิตรโดยกำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ22แห่งทั่วประเทศติดตั้งห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกเพื่อสุขอนามัยและติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปเพื่อประหยัดพลังงานรัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้วางแผนเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกลุ่มคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมในหลายรูปแบบและเปลี่ยนผ่านบทบาทของรัฐจากการเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือสู่การเป็นผู้ให้โอกาสเพื่อให้คนพิการไทยทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐบาลยังได้บูรณาการฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาเด็กพิการออกนอกระบบการศึกษาโดยจับมือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมฐานข้อมูลดึงเด็กพิการนอกระบบให้กลับเข้าสู่การศึกษาพร้อมทั้งเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสถาบันครอบครัวโดยเพิ่มเนื้อหาการป้องกันความรุนแรงในหลักสูตรอบรมอาสาสมัครพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการจำนวน 1,260 คนเพื่อเป็นกลไกเชิงป้องกันและดูแลความปลอดภัยของคนพิการในชุมชนอย่างใกล้ชิดโดยรัฐบาลมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนผ่านจากการสงเคราะห์แบบเดิมมาเป็นการสร้างโอกาสและศักดิ์ศรีเพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลเตรียมปรับร่างพรบ.อสม.ยกระดับความคุ้มครองเพิ่มสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตอบโจทย์คนทำงานค่าเสนอครม.เห็นชอบมิถุนายนนี้รัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านขยายเกณฑ์อายุแรกเข้าสูงสุดปรับเกณฑ์เวลาทำงานเพื่อรับสวัสดิการและเพิ่มความคุ้มครองอสม.รุ่นใหญ่ให้สอดคล้องสภาพความเป็นจริงตอบโจทย์การทำงานโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคาดพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมิถุนายนนี้ร่างพระราชบัญญัติอสม.จัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังในการยกระดับสถานะสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของอสม.ให้ได้รับการรับรองตามกฎหมายเพื่อตอบแทนต่อความเสียสละของพี่น้องอสม.ในฐานะกำลังสำคัญของระบบสุขภาพโดยจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่8พฤษภาคม กลุ่มสวส.ได้นำข้อเสนอที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติอสม.ให้สอดคล้องและตอบโจทย์การทำงานของพี่น้องอสม.มากที่สุดโดยมีการเสนอที่เป็นไฮไลท์สำคัญ3ประเด็นได้แก่การเสนอขยายเกณฑ์อายุสูงสุดในการขึ้นทะเบียนเป็นอสม.จากเดิมไม่เกิน60ปีเป็นไม่เกิน65ปีเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสังคมสูงวัยในปัจจุบันด้วยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงมีประสบการณ์มีโอกาสได้ดูแลสุขภาพของชุมชนซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขในระดับพื้นที่ได้อย่างดีการเสนอปรับลดเกณฑ์เวลาทำงานรับสวัสดิการจากเดิมที่กำหนดต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า20ปีปรับลดให้เหลือไม่น้อยกว่า10ปีเนื่องจากพบว่าอสม.ส่วนใหญ่เริ่มปฏิบัติงานในช่วงอายุ 40-50 ปีการกำหนดเกณฑ์ไว้ที่10ปีจึงเป็นระยะเวลาที่สะสมได้จริงและสะท้อนถึงความทุ่มเทและความเสียสละเพื่อชุมชนในระดับที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้สม.สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างเป็นรูปธรรมการเสนอเพิ่มความคุ้มครองอสม.รุ่นใหญ่ที่ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนมาอย่างยาวนานโดยมุ่งหวังให้กฎหมายเข้ามาดูแลในกรณีอสม.ร่างกายเสื่อมถอยตามวัยจนเป็นเหตุให้พ้นสภาพให้มีโอกาสได้รับสวัสดิการเพื่อเป็นบำเหน็จตอบแทนความตั้งใจในการทำงานถือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่จะดูแลพี่น้องอสม.อย่างเข้าใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจังหวัดพังงาขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระโปงประจำปี2569อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการผลิตไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียนคุณภาพที่มีสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของทุเรียนและไม้ผลอื่นๆเช่นมังคุดกล้วยเล็บมือนางจำปาดาทองตาปานทำให้ผลผลิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งในด้านรสชาติเนื้อสัมผัสและกลิ่นที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศอีกทั้งเกษตรกรในพื้นที่ยังมีการพัฒนากระบวนการผลิตตามมาตรฐานเกษตรที่ดีและให้ความสำคัญกับการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคการจัดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระโปงประจำปี2569จึงมีความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพของพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรของอำเภออีกทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายในงานอาทิเช่นการประกวดทุเรียนมังคุดกล้วยเล็บมือนางการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนการสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและเครือข่ายเกษตรกรและส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานให้เติบโตและมั่นคงโดยเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีเมืองกระโปงจัดขึ้นในวันที่5ถึงวันที่6มิถุนายน2569ณบริเวณที่ว่าการอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาผนึกกำลังสื่อสารความปลอดภัยขนส่งจังหวัดพังงาและประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนเกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยรวมถึงการส่งเสริมวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงสำหรับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายใต้การกำกับของกรมการขนส่งทางบกมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทางถนนอย่างรอบด้านโดยใช้งบประมาณจากการประมูลทะเบียนรถสวยนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งการสนับสนุนโครงการความปลอดภัยการอบรมผู้ขับขี่การพัฒนาระบบขนส่งที่ปลอดภัยตลอดจนการช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนนอกจากนี้กองทุนยังให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้แก่เด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมรณรงค์สื่อสร้างสรรค์และโครงการส่งเสริมวินัยจราจรเพ ื่อปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำผ่านสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือโดยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569อริสาศิรัตน์อ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์หาที่มีความหมายว่ายโสอวดหญิงและจองหองค่ะที่ได้เคยนำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า arrogant audacious และ bold นะคะมาในวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งคำศัพท์นะคะคำนั้นก็คือคำว่า distasteful distasteful สะกด d i s d a i n f u l distasteful ความหมายของdistasteful นะคะก็คือหยิ่งนะคะจ้องหองก็ได้นะคะหรือว่าอาการที่เป็นอาการปั้นปึ่งนะคะหรือหมายรวมถึงนะคะลักษณะที่เป็นการไว้ตัวนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะกับคนที่มีตำแหน่งนะคะหรือว่ามีฐานะที่สูงกว่านะคะอาจจะแสดงท่าทีว่าดูถูกคนที่ต่ำต้อยกว่านั่นเองนะคะทั้งนี้เป็นไปได้ทั้งในเรื่องของความรู้สึกนะคะหรือการแสดงออกนะคะโดยท่าทางนั่นเองนะคะสามารถเป็นไปได้ทั้งคู่เลยนะคะทั้งความรู้สึกแล้วก็ท่าทางตัวอย่างประโยคนะคะที่ใช้ distasteful เช่น Jane is distasteful of Sunton's mistress นะคะความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือเจนดูถูกดูแคลนนะคะภรรยาน้อยของสุนทรนะคะก็คงจะเป็นการแสดงถึงความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการมีความรู้สึกว่าเขาต่ำต้อยกว่านะคะด้วยฐานะของเขานะคะหรือสถานะของเขาเพราะฉะนั้นก็เลยแสดงท่าทางแบบนี้นะคะ Jane is distasteful of Sunton's mistress นะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นดูถูกดูแคลนนั่นเองหรืออีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ He is distasteful of journalists who question him นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเขาแสดงอาการบั้นปึ่งต่อนักข่าวที่ตั้งคำถามเขานะคะก็คือแสดงออกชัดเจนแหละว่าไม่พอใจนะคะที่มาถามแล้วก็ตั้งคำถามในลักษณะแบบนั้นก็เลยแสดงท่าทีออกไปอันนี้ก็น่าจะแปลได้ว่าบั้นปึ่งนั่นเองนะคะ He is distasteful of journalists who question him นะคะเขามีอาการบั้นปึ่งนะคะต่อนักข่าวที่ตั้งคำถามนะคะถามเขาเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายนะคะที่แสดงให้เห็นถึง อาการที่ยโสหรือจองหองนะคะก็คือคำว่า distasteful นั่นเองนะคะสามารถนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการEveryday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุลรังสีคนเดิมนะครับนนสุวิชนนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเสศรีเสวกยังคงทำหน้าที่ร่วมรายการกันเช่นเคยนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องตัวเองกันสักนิดนึงนะครับการรักการเมตตาตัวเองนะครับจริงๆแล้วเรื่องของความเมตตานั้นต้องมาเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับเราอยากจะเป็นคนที่มีจิตใจดีเราอยากจะเป็นคนใช้ชีวิตที่มีความงดงามของชีวิตนะครับหลายคนใช้ชีวิตด้วยการพยายามที่จะดูแลคนอื่นนะครับคอยช่วยเหลือคอยให้กำลังใจคอยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นของคนรอบตัวแต่ไม่เคยดูแลหัวใจของตัวเองเลยนะครับเราให้อภัยคนอื่นได้ง่ายนะครับแต่เราเองกับเข้มงวดกับตัวเองเสมอเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเราก็ตำหนิตัวเองเมื่อเกิดความไม่สำเร็จเราก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเมื่อเหนื่อยเราก็บอกตัวเองว่าเออนะอดทนอีกนิดนะครับจนบางครั้งนะครับหัวใจภายในของเราเองอาจจะค่อยๆอ่อนล้าโดยที่ไม่มีใครสังเกตแม้แต่ตัวเราเองดังนั้นนะครับการที่เราที่จะรักเมตตาตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องของความเห็นแก่ตัวนะครับคำว่ารักและเมตตาตัวเองไม่ได้หมายถึงการทำตามใจตัวเองทุกอย่างหรือหลีกหนีความรับผิดชอบแต่เป็นการปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเข้าใจและความอ่อนโยนเหมือนที่เราปฏิบัติต่อคนที่เรารักเมื่อเราผิดพลาดเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่เมื่อเป็นตัวเราเองเราบอกว่าอุ๊เป็นไปได้ยังไงแค่นี้ยังพลาดได้นะครับเป็นไปเป็นกันหรือเปล่าท่านผู้ฟังทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะครับเราก็เป็นแค่คนคนหนึ่งนะครับที่อาจจะมีวันที่เข้มแข็งแล้วก็อาจจะมีวันที่อ่อนแอเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาหนุนใจกันนะครับในเรื่องของการเมตตาตัวเองนะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขนึงนะครับ0622018933 0622018933หรือจะทักทายอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook เราก็ได้นะครับเพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับครับเว็บไซต์ของเรานะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้ามาและฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับ www.กำลังใจ.org นะครับกำลังใจ .org ค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับวันนี้ก็ยังเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือนะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับที่วางโทรศัพท์มือถือขนาดกระทัดรัดใช้สอยสะดวกนะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขนึงนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่28พฤษภาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: จากเสียงของคุณอิทธิพลังกูลและคุณเทียรี่เมฆวัฒนานะครับชื่อเพลงการเวลานะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพูดถึงเรื่องความรักเมตตาต่อตนเองนะครับความรักเมตตาจริงๆแล้วก็เริ่มต้นที่ตัวเรานะครับเมื่อหัวใจเราอ่อนโยนต่อตัวเราได้เราก็จะอ่อนโยนต่อคนอื่นได้จริงๆนะครับหลายครั้งก็อย่างที่เรียนแหละครับเราใจดีกับคนอื่นเราให้อภัยคนอื่นเราให้กำลังใจคนอื่นแต่ตัวเราเองกลับมามีวินัยเข้มงวดกับตัวเองนะครับเราตำหนิตัวเองเมื่อเราพลาดนะครับเราไม่ให้อภัยตัวเองเมื่อเราทำผิดเราเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นอยู่เสมอทั้งที่ความเป็นจริงแล้วความเมตตาที่แท้จริงนะครับเริ่มต้นจากภายในตัวเรานะครับดังนั้นเรื่องของความเมตตาไม่ใช่เรื่องของความเห็นแก่ตัวนะครับบางคนก็กลัวนะครับว่าถ้าใจดีกับตัวเองเกินไปเราจะกลายเป็นคนอ่อนแอความเมตตาต่อตนเองไม่ใช่เรื่องของการตามใจไม่ใช่เรื่องของความไม่รับผิดชอบการปล่อยปละละเลยแต่เป็นการยอมรับนะครับว่าเราเป็นคนที่ต้องเรียนรู้เรามีข้อจำกัดแต่เรากำลังเติบโตนะครับเมื่อเรายอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเราเองได้เราก็จะไม่กดดันตัวเองเกินจำเป็นและก็จะไม่ทำร้ายหัวใจตัวเองด้วยคำพูดที่รุนแรงนะครับดังนั้นคำพูดกับตัวเราเองนะครับสิ่งที่อยู่ในใจของเรานั้นสำคัญกว่าที่เราคิดอีกนะครับลองสังเกตนะครับเวลาเราทำผิดพลาดเราบอกกับตัวเองอย่างไรนะครับบอกกับตัวเองอย่างนี้หรือเปล่าครับโอ้ยทำไมฉันเป็นคนที่แย่อย่างนี้ทำไมฉันไม่มีทางที่จะดีพอคนอื่นเขาเก่งกว่าฉันหมดแล้วเนี่ยนะครับถ้าคำพูดเหล่านี้มาจากปากของคนอื่นเราก็รู้สึกเจ็บปวดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามาจากเสียงในใจนะครับเป็นสิ่งที่ทำร้ายเราอย่างง่ายดายเหลือเกินดังนั้นนะครับความเมตตาหรือความรักตัวเองนั้นต้องเริ่มต้นจากการที่เราจะเปลี่ยนเสียงในใจนะครับเปลี่ยนเสียงว่าร้ายให้เป็นเสียงให้กำลังใจไม่ใช่เสียงที่กล่าวโทษตัวเราเองเสมอนะครับเรื่องของการให้อภัยตัวเองถือว่าเป็นเรื่องของอิสรภาพนะครับทุกคนแน่นอนนะครับเคยทำผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะครับการยึดติดกับความผิดในอดีตทำให้เราขับเคลื่อนหรือ เราเดินต่อได้ยากนะครับแต่ว่าความเมตตาหรือความรักต่อตัวเองนั้นจะพูดกับเราว่าโอ้เราได้เรียนรู้แล้วเราจะทำให้ดีขึ้นไม่ใช่การลืมความผิดนะครับแต่คือการไม่ปล่อยให้ความผิดนั้นมากำหนดคุณค่าของเรา
1: ถ้าคุณกำลังอยู่
2: ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
2: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเราทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
2: เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ

0: บทเพลงจากวง The Gospel นะครับเส้นทางชีวิตวันนี้เรากำลังพูดถึงการรักและเมตตาตัวเองนะครับการเมตตาตัวเองไม่ใช่เรื่องของความเห็นแก่ตัวนะครับเสียงในหัวหรือคำพูดกับตัวเราเองนั้นสำคัญอยู่เสมอนะครับแล้วก็สำคัญกว่าที่เราคิดซะอีกนะครับนอกจากนั้นการให้อภัยตัวเราเองได้นั้นเป็นการให้เรามีอิสระหรือเป็นการปลดปล่อยนั่นเองนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับเน้นหนักและก็สอนเราให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองซึ่งก็หมายความว่าการรักตัวเองอย่างถูกต้องเป็นพื้นฐานของการรักคนอื่นนะครับพระเจ้าไม่ได้สร้างเราให้ไร้คุณค่านะครับจริงๆแล้วเราอาจจะผิดพลาดแต่ว่าเราไม่ไร้ความหมายเมื่อเรามองเห็นคุณค่าในตัวเราเองเราก็จะมีพลังแบ่งปันความเมตตาไปสู่คนรอบข้างได้นะครับคนที่เข้มงวดกับตัวเองเกินไปมักเผลอไปเข้มงวดกับคนอื่นด้วยนะครับแต่เมื่อใจเราเข้าใจความอ่อนแอของตัวเราเองเราก็จะเข้าใจความอ่อนแอของคนอื่นความเมตตาความรักที่เริ่มต้นจากภายในจะขยายออกไปอย่างเป็นธรรมชาตินะครับจริงๆแล้วนะครับการรักตัวเองหรือเมตตาตัวเองนั้นเป็นการเห็นคุณค่าของตัวเรายอมรับทั้งข้อดีข้อเสียนะครับรักเมตตาตัวเองแล้วก็กล้าปกป้องความสุขของตัวเองโดยไม่ถือว่าเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคนอื่นนะครับเราสามารถที่จะเริ่มต้นรักตัวเองได้อย่างไรบ้างนะครับพูดกับตัวเองในด้านดีด้านบวกนะครับแล้วกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีต่อจิตใจเพื่อไม่ให้ความสุขของตัวเราเองต้องหมดไปในการเอาไปเอาใจคนอื่นนะครับเราต้องดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจไปพร้อมๆกันนะครับให้เวลากับเราเองทำในสิ่งที่ชอบพักผ่อนให้เพียงพอที่สำคัญก็อย่างที่เรียนไปละครับรู้จักที่จะให้อภัยตัวเองหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้นะครับพลังชีวิตกำลังจะหมดนะครับอาจจะมีความท้อถอยมากมายอาจจะมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นแต่สิ่งสำคัญนะครับก็ทำให้เรารู้จักในเรื่องนี้เป็นอย่างดีก็คือรักตัวเองให้เป็นนะครับวันนี้เราอาจจะกำลังเหนื่อยเราอาจจะรู้สึกผิดหวังรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอต้องหยุดนิดนึงนะครับแล้วก็บอกกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนคุยกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนด้วยนะครับบอกว่าเรากำลังพยายามเรากำลังเติบโตเรากำลังมีคุณค่าเรากำลังสร้างคุณค่านะครับแท้จริงแล้วความเมตตาและความรักไม่ได้เริ่มต้นจากโลกภายนอกนะครับแต่เริ่มต้นที่หัวใจของเราเองเมื่อหัวใจของเราเต็มไปด้วยความรักความอ่อนโยนโลกทั้งใบก็จะดูสวยงามและอ่อนโยนตามไปด้วยครับ
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการและแสวงหาให้กับตัวเองและคนที่เรารักอยู่เสมอเชิญรับข้อความหนุนใจผ่านมือถือในระบบ SMS ฟรีและเราคือสื่อที่นำท่านให้พบแสงสว่างและความหวังในชีวิตเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีไม่มีภัยครับเราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jilthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
2: บทเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได
1: ้นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
2: และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
1: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ www.jlthailand.org
0: บทเพลงจากไม้เมืองนะครับอย่าพึ่งท้อขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือระหว่างกัน4ฉบับกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในตัวจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทางการอิหร่านประนามกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างกัน4ฉบับพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้งสองฝ่ายแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมพร้อมย้ำหลักการไม่ให้บุคคลใดใช้ดินแดนของแต่ละฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งสองประเทศจะร่วมกันให้มีการนำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนไปปฏิบัติอย่างจริงจังขณะที่เศรษฐกิจเห็นตรงกันถึงความจำเป็นในการร่วมรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กต์เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์สีเขียวนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
3: เชื่อมั่นว่าผลการหารือของทั้งสองประเทศในวันนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
2: ด้านประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวยินดีที่ได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาสำคัญของการครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จย้ำว่าเวียดนามพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาคปริณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเวียดนามแอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามเตรียมจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวเวียดนามนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายการบินอย่างไร้รอยต่อโดยเตรียมผลักดันการเปิดเส้นทางบินใหม่และเพิ่มเที่ยวบินอาทิฮานอยและโฮจิมินห์กรุงเทพดานังกรุงเทพโฮจิมินห์ภูเก็ตและฮานอยเชียงใหม่ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเวียดนามแอร์ไลน์ได้ประกาศเตรียมเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงโฮจิมินห์ภูเก็ตจำนวน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวน 219,986 คนททท.จึงเตรียมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการโปรโมตอีเวนต์และคอนเสิร์ตระดับโลกมหกรรมลดราคากลางปี และการทำการตลาดภายใต้แนวคิด5 must do in Thailand เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่หวังสร้างรายได้และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกปีนี้เกินดุลกว่า 194,000 ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานรองรับการแข่งขันตลาดโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรไทยกับตลาดโลกในไตรมาสแรกของปีนี้มีมูลค่ารวมกว่า 500,000 ล้านบาทมูลค่าการส่งออกกว่า 356,000 ล้านบาทและมูลค่าการนำเข้ากว่า162,400 ล้านบาทสินค้าเกษตรยังเกินดุลการค้ากว่า 194,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าภาคเกษตรและอาหารไทยยังมีฐานการผลิตที่เข้มแข็งและยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดโลกแต่ถึงแม้ตัวเลขเกินดุลการค้าสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับสูงแต่การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าทางด้านการส่งออกและนำเข้าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของห่วงโซ่เกษตรและอาหารไทยในระยะต่อไปโดยเฉพาะท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งภาวะราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกการแข่งขันด้านราคาต้นทุนโลจิสติกอัตราการแลกเปลี่ยนตลอดจนมาตรฐานการค้าและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาดโลกแต่การแข่งขันในระยะต่อไปไม่สามารถพึ่งพาปริมาณหรือราคาตลาดโลกเพียงอย่างเดียวได้จำเป็นต้องยกระดับไปสู่สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงมีมาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสหภาพยุโรปหารือการเปิดตลาดนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเน้นความโปร่งใสและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนายคริสตอฟฮันเซนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งสหภาพยุโรปพร้อมคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสหภาพยุโรปว่าการหารือวันนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือการค้าเสรีหรือ FTA การเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเข้าและส่งออกสินค้ายึดถือผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนเป็นหลักเพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงทางการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปเป็นไปอย่างยุติธรรมและส่งเสริมรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลจำนวนกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งขณะนี้พลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ด้วยพร้อมย้ำนโยบายการจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุที่ยังไม่บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างกรณีเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากการก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้วและอาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทนิมชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าแล้วประมาณ 99.5 เหลือระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ5เดือนจึงจะแล้วเสร็จหากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่และการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้ว
5: ความตั้งใจของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือต้องบอกเลิกสัญญาแล้วก็ต้องขึ้นแบ็คลิสต์รายนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าสิ่งที่มันจะมีการตามมาก็คือว่ามันยังมีทรัพย์ที่หน้างานเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้มีการส่งมอบงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องต่อไปในอนาคต
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงคมนาคมยอมรับว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินโครงการของภาครัฐให้เข้มงวดยิ่งขึ้นชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาททุกขั้นตอนโปร่งใส
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้าชี้แจงความโปร่งใสในโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทในการจัดหา AI ระดับโปรจำนวน12โมเดลให้ประชาชน5ล้านคนใช้งานเพื่อยกระดับศักยภาพและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีโครงการนี้จึงตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้การเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น123ซึ่งจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกสำหรับประเด็นงบประมาณ 1,600 ล้านบาทยืนยันว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่าโดยเฉลี่ยแล้วตกเพียงคนละ324บาทต่อปีหรือประมาณเดือนละ27บาทเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ที่ใช้งบสนับสนุนสูงถึงประมาณ900บาทต่อคนต่อปีขณะที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานผ่านระบบ e-bidding ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถูกต้องตามกฎหมายและเปิดกว้างแข่งขันอย่างเป็นธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Learn to Earn โดยร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อให้ประชาชนนำไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้จริงส่วนข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลย้ำว่าข้อมูลผู้ใช้งานและคำสั่งหรือพร้อมจะถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศไทยในรูปแบบไม่ระบุตัวตนหรืออนอมิมัสเท่านั้นโดยผู้ให้บริการโมเดล AI จะไม่สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาหรือเทรน AI ต่อได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่วังทองหลางแก้ปัญหาผู้ประกอบการเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงเอาเปรียบผู้บริโภค
7: นางสาวสุภาพาสอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์และหอพักในพื้นที่วังทองหลางเพื่อดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่านอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลกำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดเร่งปูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
8: อย่างน้อยวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยพ ลงพื้นที่ร่วมกันบูรณาการกันในนามรัฐบาลเนี่ยก็เพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นผู้เช่านะคะคนจำนวนมากยังไม่รู้ว่าอพาร์ตเมนต์เขาชาร์จเราไม่ได้นะคะเขาเรียกเก็บมาเท่าไหร่ก็ยังต้องจ่ายไปหรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าเป็นภาวะจำยอมเพราะฉะนั้นก็วันนี้รัฐบาลมาแล้วนะคะเราก็จะลงมากวาดล้างเรื่องของการไม่เป็นธรรมที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะกระทำกับผู้บริโภคค่ะ
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
9: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKSผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเป็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม Gen H ชวนสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติน
10: ายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศการรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติประจำปี2569โดยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหนึ่งในนโยบาย MOPS Plus 7เสาหลักของกระทรวงสาธารณสุขคือการส่งเสริมสุขภาพดีทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21ทั้งการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่มีสาเหตุสำคัญจากพฤติกรรมทั้งการกินเกินเหนื่อยนิ่งและนอนไม่เพียงพอดังนั้นจึงใช้โอกาสวันสุขบัญญัติแห่งชาติปี2569ในการนำเทคโนโลยีและพลังของเครือข่ายอาสาสร้างสุขภาพ Gen H ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมส่งต่อค่านิยมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องไปยังเพื่อนครอบครัวและคนในสังคมเพื่อการมีสุขภาพดีลดความเสี่ยงต่อการเกิด NCD นารุมนอุดมพรรายงาน
1: กบข.พัฒนา MyTwins 2เครื่องมือทางเลือกเงินเกษียณของสมาชิกในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.พัฒนา My Digital Twins เครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมทางการเงินในอนาคตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการประมาณการรายได้ณเกษียณหรือ MLS ทั้งจากเงินก้อนกบข.และเงินบำนาญจากรัฐพร้อมทั้งทดลองปรับสมมติฐานต่างๆเช่นอัตราเงินเดือนหรือช่วงเวลาเกษียณรวมถึงเปรียบเทียบกับสมาชิกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อเพิ่มมุมมองและช่วยให้การวางแผนทางการเงินมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นโดยหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญคือ MyTwin 2ที่กบข.ออกแบบทางเลือกการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นระดับเงินที่ใช้หลังเกษียณหรือรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตและนำเสนออัตราการออมแผนการลงทุนที่เหมาะสมแก่สมาชิกเพื่อให้สามารถเลือกเป้าหมายทางการเงินของตนเองได้ตรงเป้าหมายที่สุดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
13: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้โดยประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายที่เมืองท่าบันดาอับบาสของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์นายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและขอประณามสิ่งที่เรียกว่าวาทกรรมข่มขู่ของเจ้าหน้าที่สหรัฐต่ออิหร่านและอีกหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านจำนวน4ลำและสถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซทางการยูกันดาประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยให้มีผลในทันทีหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวนมากในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของยูกันดาที่ดำเนินการรักษาผู้ป่วยชาวดีอาร์คองโกก่อนการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแพทย์หญิงไดอาน่าอัดวายปลัดกระทรวงสาธารณสุขยูกันดาระบุว่าการเดินทางข้ามพรมแดนจากดีอาร์คองโกจะได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา21วันทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยอมรับว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ไม่สนับสนุนให้มีการปิดพรมแดนเนื่องจากประชาชนจะหันไปใช้ด่านพรมแดนอย่างไม่เป็นทางการที่ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคซึ่งจะเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
17: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
18: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
19: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
17: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
17: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
17: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
18: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หืมวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
15: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
15: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งค่ะไปจนถึงสองทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนนะคะจะมาเล่นกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ต้องบอกว่าวันที่31นะคะพฤษภาคมนี้นะคะต้องบอกว่าวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะจะเดินทางนะคะมาที่จังหวัดกระบี่นะคะมาทำไอ้ไรนะคะมาจังหวัดกระบี่เพื่อมาเป็นประธานนะคะในการประธานทอดผ้าป่านะคะสามัคคีนะคะของวัดทำเสื้อนะคะซึ่งใครที่เคยมากระบี่เนี่ยก็จะรู้นะคะว่าวัดทำเสื้อนี่ถือว่าเป็นห้องรับแขกนะคะของจังหวัดกระบี่เลยก็ว่าได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของวัดทำเสื้อเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรู้จักกันค่อนข้างเยอะนะคะนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเขาก็จะมาเยี่ยมเยียนนะคะมาเยี่ยมเยียนในส่วนของวัดทำเสื้อนะคะมาเขาเรียกว่ามาดูในส่วนของขึ้นไปบนเขาไปดูวิวไปดูวิวทิวทัศน์นะคะคุณผู้ฟังค่ะไปดูวิวทิวทัศน์นะคะของในส่วนของวิวทิวทัศน์นะคะของวัดทำเสื้อนะคะแล้วก็ตอนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าวัดทำเสื้อนี่ก็คือเป็นห้องรับแขกนะคะของจังหวัดกระบี่ไปแล้วนะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยท่านก็ยังมาเขาเรียกว่ามารับฟังนะคะปัญหาของพี่น้องนะคะประชาชนนะคะว่าพี่น้องประชาชนนะคะของจังหวัดกระบี่เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะครั้งนี้ท่านนายกมาเนี่ยท่านก็ได้มีการเชิญนะคะทางร้านข้องผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะคะได้มาที่จังหวัดกระบี่ด้วยนะคะนี่ก็คือภารกิจนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะเดินทางมาในวันที่มาในวันที่31นะคะซึ่งก็ตรงกับวันวีซ่าค่ะบูชาพอดีเลยนะคะมารวมบุญใหญ่นะคะที่จังหวัดกระบี่เรานะคะแล้วก็หากว่าคุณผู้ฟังค่ะในช่วงสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่หยุดยาวนะคะอยากจะมารวมงานบุญนะคะก็สามารถที่จะมารวมกันได้นะคะมารวมกันได้สำหรับที่จังหวัดกระบี่ที่วัดทำเสื้อใครไม่เคยมากระบี่อยากให้มาเยี่ยมชมนะคะจังหวัดกระบี่ของเราได้นะคะก็มีวัดที่สวยงามมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหมือนกันนะคะช่วงนี้แม้ว่าออกทะเลไม่ได้แต่เราก็มีสถานที่อื่นๆนะคะที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกฐานนะคะได้ไปท่องเที่ยวกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอด

0: ัยไปด้วยกันนะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไม่ต่อโพลกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวัสดีกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ส่งเสริมหลักพุทธธรรมเป็นรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรมและสงบสุขเบญญภาเอี่ยมสะอาดและนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่มือ2ของโลกผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานด้วยวันที่28พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดิกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลเวลา 8:42 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยประจำปีการศึกษา2569ณหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเวลา 14:15 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบรอบ150ปีวัดดอนมโนราณวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 13:00 เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยณสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมพันธรัฐสวิตในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่1จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกสานสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาไทยศรีลังกาและเนปาล
2: นางวิชายาติเอ็นดิริสิงหะเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายดวนบาฮาดูโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเป็นประธานคารวาสเปิดงานวิสาขบูชานานาชาติณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิดส่องสว่างปัญญาและความเมตตาเพื่อโลกที่สงบสุขเพื่อส่งเสริมสันติภาพความสัมพันธ์อันดีด้านศาสนาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโอกาสนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกล่าวสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งองค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่ปี2542และถือเป็นวันหยุดของสหประชาชาติที่สะท้อนถึงคำสอนเรื่องสันติภาพความเมตตาและการอยู่ร่วมกันนอกจากนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์จากคณะสงฆ์ศรีลังกาเนปาลและไทยกิจกรรมเจริญสมาธิการนำเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในประเทศต่างๆและพิธีจุดประทีปและประดับโคมวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งการจัดงานณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแสดงถึงการเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาและพื้นที่แห่งการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นานาชาติอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: ที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21มุ่งนำหลักพุทธธรรมเสริมสร้างรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อพลิกฟื้นวิกฤตการณ์โลก พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเปิดเผยถึงผลการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ซึ่งจัดขึ้นณเมืองอู่ซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้นำสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจาก67ประเทศทั่วโลกกว่า 1,000 รูปและคนเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสร้างเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตของประชากรโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งในปัจจุบันพร้อมทั้งได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาสำคัญในการยึดมั่นหลักความกรุณาทางสายกลางและความสามัคคีเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างสันติภาพตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเพื่อความสงบสุขที่ยั่งยืนสำหรับความเคลื่อนไหวในประเทศไทยวันนี้คณะสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจากนานาประเทศได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมณศูนย์การประชุมสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้กำหนดการสำคัญวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์และการอ่านสุนทรพจน์รวมถึงสารแสดงความยินดีจากบุคคลสำคัญระดับโลกโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยกล่าวต้อนรับและแสดงสุนทรพจน์ช่วงบ่ายพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ส่วนช่วงค่ำคณะสงฆ์นานาชาติจะเดินทางไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครุสภาถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษานายประเสริฐจันทรารงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมาธิการครุสภามีมติเป็นเอกฉันท์ถวายการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของครุสภาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาซึ่งดำเนินการตามกฎหมายครุสภาฉบับใหม่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของครูต่างชาติจำนวน121รายและรับรองความรู้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่สะสมผลการอบรมครบทั้ง7หน่วยการเรียนรู้จำนวน84รายทั้งนี้สำหรับการปรับแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากระบบ PBA ซึ่งแบ่งเป็น3ระดับได้ D license B license และ A license ให้เหลือเพียงใบอนุญาตเดียวนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประชาพิจารณ์จังหวัดพะเยารวมพลังทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุ่งสืบสานแนวพระราชดำริและฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติน
3: ายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมณป่าชุมชนบ้านปี้อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้น้อมนำแนวพระราชนิทานที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำมาเป็นแนวทางในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้อาทิต้นสักประดู่ยางนาบนเนื้อที่5ไร่รวมกว่า 1,000 ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความชุ่มชื้นและสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ไทยและฟินแลนด์ร่วมจัดการประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียและ OSCE เพื่อต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลและเสริมสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาค
4: นายวิชาวัตรอิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับนายเฟริดุลซินิลิโอลูเลขาธิการองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE และนางโอตีฮอลโลไพเนนรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการนโยบายด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์เป็นประธานแถลงข่าวเปิดการประชุม OSCE Asian Conference ประจำปี2569ภายใต้หัวข้อการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียและ OSCE ที่โรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกหุ้นส่วนของ OSCE เพียงประเทศเดียวในอาเซียนยินดีใช้บทบาทในการเป็นสะพานประสานความร่วมมือระหว่าง OSCE และอาเซียนผ่านการประชุมครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่มีแนวคิดตรงกันในการพยายามสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาคผ่านการหารือกันอย่างตรงไปตรงมาในการต่อสู้กับภัยคุกคามอย่างออนไลน์สแกมที่นอกจากจะเป็นวาระแห่งชาติของไทยยังเป็นปัญหาในระดับภูมิภาคทั้งในเอเชียและยุโรปด้วยซึ่งทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆเพื่อนำตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาใช้หรือปรับแนวทางของกฎหมายในแต่ละภูมิภาคหรือรัฐให้สอดคล้องกันมากขึ้นด้านเลขาธิการ OSCE ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยและฟินแลนด์ที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความมั่นคงระหว่างประเทศกำลังเผชิญกับความกดดันอย่างรุนแรงความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงภัยคุกคามข้ามชาติที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะได้พิจารณาและศึกษาแนวทางในการสร้างกรอบการตอบสนองต่อภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลอย่างเป็นเอกภาพปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านที่จะตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกพร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่ร่วมมือกับหน่วยงานนี้จะถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกันด้านนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าความพยายามล่าสุดของกองทัพอิหร่านในการข่มขู่การค้าทางทะเลทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการ Economic Fury ของสหรัฐกำลังส่งผลอย่างรุนแรงจนทำให้รัฐบาลอิหร่านตกอยู่ในภาวะที่ต้องการทางการเงินเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการหารือกับนายบรูโน่โรดิเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคิวบาในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้เทระบุว่าจีนจะยังคงยึดมั่นในความยุติธรรมและการเป็นกระบอกเสียงแทนคิวบาต่อไปพร้อมสนับสนุนเหตุผลอันชอบธรรมของคิวบาและการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวคิวบาให้ดีขึ้นพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการเคารพอธิปไตยและความเป็นเอกราชของทุกประเทศรวมถึงต่อต้านการเมืองเชิงอำนาจและการข่มขู่ทุกรูปแบบถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาโดยการฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สั่งยิงเครื่องบินพลเรือนของสหรัฐจำนวน2ลำตกเมื่อปี2539ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลว่าสหรัฐกำลังหาข้ออ้างเพื่อโค่นล้มอำนาจรัฐบาลคิวบา องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยรายงานประจำปีที่คาดการว่ามีโอกาสถึงร้อยละ75ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงระหว่างปี2569ถึง2573จะสูงกว่ายุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 องศาเซลเซียสถึง 1.9 องศาเซลเซียสและมีโอกาสสูงถึงร้อยละ86ที่จะมีปีใดปีหนึ่งในช่วงระหว่าง5ปีนี้ที่โลกจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปี2567ซึ่งถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์การคาดการณ์ดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ภูมิภาคยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญกับโดมความร้อนซึ่งเกิดจากการที่มวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกส่งผลให้อุณหภูมิเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและอีกหลายประเทศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026หญิงเดี่ยวรอบ2เมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะนัตสึกินิไดระมือ27ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ0เกม21ต่อ10และ21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะหลินเซียงตี้มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ0เกม21ต่อ15และ21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับหวังซื่อยี่มือ2ของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกพบลักษยาเสนมือ10ของโลกจากอินเดียผลปรากฏว่าวิวมีปัญหาอาการบาดเจ็บหลังรบกวนหลังจากเริ่มเล่นไม่ได้แค่2คะแนนเท่านั้นสุดท้ายตัดสินใจขอถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนและหลังจากนี้จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งด้านคู่ผสมภคพลธีระรัศกุลกับซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ16ของโลกแพ้ถังชุนหมานกับซื่อหญิงสวดคู่มือ8ของโลกจากฮ่องกง0ต่อ2เกม19ต่อ21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2ปิดท้ายที่หญิงคู่เบญญาภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียน่ามูลาริธารานคู่มือ2ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21ต่อ16และ21ต่อ19ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปด้านภัทรินทร์เอี่ยมวารีศรีสกุลกับสาลิสาจันแพงแพ้ให้กับกาบิเอล่าสโตเอวากับสเตฟานีสโตเอวาคู่มือ10ของโลกจากบัลแกเรีย0ต่อ2เกม8ต่อ21และ13ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันฟันดาบคนพิการชิงแชมป์โลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเบรเดนตัน2026ณเมืองเบรเดนตันรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในประเภทดาบฟลอยบุคคลหญิงคลาส B รอบชิงชนะเลิศสายซูนีจะนะเอาชนะกังซูจากจีนคว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับ3เป็นของโชอึนฮเยจากเกาหลีใต้บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกนัดชิงชนะเลิศเกมที่5โอลาฮูมาซิตี้ทันเดอร์เอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์127ต่อ114ขึ้นนำ3ต่อ2เกมต้องการชัยชนะอีกเกมเดียวจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์กับนิวยอร์กนิกต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชายเดี่ยวรอบ2โนวัคโยโควิชมือ3ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะวาลองแตงโรแยจากฝรั่งเศสไปได้3ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ2 6ต่อ7ไทเบรก7ต่อ9และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับชูอัลฟอนเซกามือ28ของโลกจากบราซิลที่เอาชนะดีโนปริสมิชจากโครเอเชีย3ต่อ2เซต3ต่อ6 4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ1และ6ต่อ2ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบ2เอเลนารีบาชิน่ามือ2ของโลกจากคาซัคสถานพลาดท่าแพ้ยูเลียสตาโรดับเซวาจากยูเครน1ต่อ2เซต6ต่อ3 1ต่อ6 6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ10โดยสตาโรดับเซวาจะผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายไปดวลกับหวังซีหยูจากจีนต่อไปนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบบัตรรับชม การแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่5มิถุนายนนี้ให้กับโรงเรียนหรืออะคาเดมี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆหรืออะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบัตรได้ที่อีเมล media@fathailand.org ภายในวันที่2มิถุนายนนี้และจะมีการอีเมลตอบกลับไปเมื่อทางสมาคมได้คัดเลือกสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้มีทั้งหมด2นัดในวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นพบคูเวตณปทุมธานีสเตเดียมหลังจากนั้นทีมชาติไทยจะลงเล่นเกมที่2พบกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 ตามเวลาประเทศไทยณหวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
12: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเลือกแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตะปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ส่งคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดนะคะที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าผู้ชนะในการเข้าประกวดบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าซึ่งลักษณะของพานแว่นฟ้าค่ะจะเป็นพานสองใบที่วางซ้อนกันโดยพานใบบนนะคะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมพานแว่นฟ้าที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าชัยชนะของบุญยืนค่ะประพันธ์โดยกิติสินศักดิ์สิริเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เสียงเห่ากันโชคทีของเจ้าลักกี้สุนัขเพศผู้พันผสมระหว่างชิสุกับพุดเดิ้ลวัย5ปีที่ดังมาจากริมรั้วบอกให้ปองทำรู้ว่าน่าจะมีใครสักคนแฝงตัวอยู่บริเวณนั้นก่อนหน้านี้เขามัวแต่ใจจดใจจ่ออยู่กับการสร้างภาพเปอร์สเปกทีฟบนหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานตกแต่งหน้าร้านหรือที่เรียกง่ายๆในหมู่คนทำงานด้านนี้ว่างานจัดดิสเพลย์อาชีพที่สร้างรายได้กับเขามานานตั้งแต่สมัยยังใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ในเมืองหลวงก่อนมารับงานฟรีแลนซ์ผ่านอินเทอร์เน็ตปองทำจึงไม่ทันได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าที่คำรามแหบพล่าคล้ายเสียงคนแก่วัยเหยียบร้อยแว่วดังมาจากหัวถนนหนุ่มใหญ่วัย45ชะเง้อจนสุดคอขณะเพ่งสายตามองผ่านบานหน้าต่างออกไปความมืดที่คลี่คลุมในเวลา1 ทุ่มเศษทำให้เขาไม่อาจเห็นภาพภายนอกได้ชัดเจนนักนอกจากเงาตะคุ่มของรถเข็นต่อเติมหลังคาที่ภรรยาของเขาล่ามโซ่ไว้กับรั้วหลังจากร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่เธอเปิดขายในช่วง10 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นปิดทำการไปแล้วปองทำวางมือจากงานโดยไม่ลืมกดโหมดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อนลุกจากเก้าอี้ล้อเลื่อนแล้วก็เดินไปเปิดสวิตช์ไฟดวงหน้าบ้านพร้อมกับก้าวเท้ายาวๆออกประตูกระทั่งพบว่าผู้ที่ถูกเจ้าลักกี้เห่าเสียงโครมนั้นก็คือพ่อของเขานั่นเองเท่าเทพยังคงคร่ำอยู่บนอานมอเตอร์ไซค์ท่าทีลังเลคล้ายไม่แน่ใจว่าควรจะลงจากรถดีหรือไม่ปองทำส่งเสียงดุเจ้าลักกี้ที่เห่าเสียงดังเกินตัวแต่ว่าเขาไม่เคยตีมันเลยเพราะว่าสงสารชะตาชีวิตของมันที่ถูกพรากจากอกแม่ในวัยที่ดวงตายังไม่สามารถมองอะไรได้ชัดเจนด้วยบังเอิญเขาพบมันพร้อมกับพี่น้องอีก2 ตัวที่กำลังตะเกียกตะกายอยู่ในลังกระดาษที่ถูกวางทิ้งไว้หลังห้างแห่งหนึ่งซึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ไปคุมงานตกแต่งหน้าร้านเสียงร้องอันแผดดังเพราะว่าความหิวโหยของมันกวักมือเรียกเขาให้เดินตามหาจนเจอไม่มีเหตุผลอะไรที่ปองทำจะทิ้งพวกมันไว้ให้ถูกฝูงยุงมดรุมกัดเขาอุ้มลังชื้นน้ำค้างขึ้นรถกระบะของบริษัทโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดก่อนรุ่นน้องที่มาติดตั้งงานด้วยกันจะขอนำกลับไปเลี้ยงคนละตัวเหลือเพียงเจ้าสีขาวหน้าด่างที่ดวงตาทั้งสองข้างถูกแต้มดำเหมือนหมีแพนด้าเพราะว่ามันดูน่ารักกว่าตัวอื่นๆไว้ให้เขาเท่านั้นปองทำอุ้มเจ้าลักกี้เข้าไปไว้ในกรงที่ตั้งอยู่ใต้ชายคาบ้านคว้าลูกกุญแจจากที่ซ่อนแล้วก็เดินกลับมายังประตูแย่เข้าไปในรูก่อนหมุนดังคลิกแล้วจึงดันบานเหล็กดัดสูงเทียมอกเลื่อนไปทางซ้ายมือพลางเอ่ยทักชายชราว่าทำไมมามืดค่ำป่านนี้เท่าเทพไม่ตอบแต่กลับสะบัดปลายเท้างัดขาตั้งรถมอเตอร์ไซค์ให้กางออกแล้วก็กวาดขายาวเก้งก้างพ้นจากเบาะที่คร่ำอยู่เปลี่ยนท่าเป็นยืนกอดอกวางมาดยืดหลังตรงแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่างที่ชอบทำอยู่เป็นประจำขณะเพ่งสายตาผ่านไหล่ลูกชายเข้าไปในตัวบ้านแต่ก็ไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆลูกสะใภ้ที่เขาไม่พึงใจด้วยสาเหตุนานาประการน่าจะอยู่ส่วนอื่นที่ไม่ใช่กลางห้องโถงเท่าเทพเผลอถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกข้อมูลที่สืบสอบมาน่าจะเป็นจริงในเวลานี้ชายชราไม่อยากเจอใครอื่นนอกจากลูกชายสิ่งที่เท่าเทพกระทำหาได้พ้นจากสายตาของปองทำไม่ดีแล้วที่ภรรยาของเขาอยู่หลังบ้านไม่อย่างนั้นเธอคงจะผะอืดผะอมหน้าดูถ้าหากว่าจะต้องมาเปิดประตูรับผู้มาเยือนซึ่งเคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันครั้งแล้วครั้งเล่าปองทำเดาว่าพ่อของเขาน่าจะพอรู้เวลาเพราะว่าถ้าหากไม่มาในเวลาช่วงกลางวันชายชราย่อมจะต้องเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวของลูกสะใภ้ถัดจากรถเข็นเข้ามาด้านในเรียงรายไปด้วยโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้รองรับลูกค้าคนที่มีความหยิ่งผยองอย่างเท่าเทพหรือจะยอมเดินตัวรีบหลบคู่กรณีเพื่อเข้าไปหาลูกชายซึ่งมักจะนั่งทำงานอยู่ในบ้านคนทั้งโลกย่อมรู้ดีว่าไม่มีทางที่มันจะเป็นเช่นนั้น

ปองทำเดินอ้อมร่างที่มีความสูงไล่เลี่ยกันพรางใช้มือรุนหลังอีกฝ่ายให้เดินไปข้างหน้าพร้อมกับพูดในสิ่งที่คิดว่าพ่อกำลังต้องการฟังตาล้างถ้วยชามอยู่หลังบ้านน่ะไม่เสร็จง่ายหรอกครับพ่อพ่อเข้ามาก่อนเถอะเพราะเป็นคนเข้าใจโลกแม้ว่าจะไม่ชอบในการกระทำที่ผงผางขวางโลกของพ่อตัวเองนักแต่ปองทำก็เลือกที่จะสงบปากสงบคำยิ้มแย้มต้อนรับเหมือนว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นด้วยบุญคุณของพ่อที่ล้นฟ้าไม่เพียงบันดาลให้เขาเกิดหากแต่ยังลงแรงกับงานสวนงานไร่อย่างหนักหน่วงเพื่อส่งเสียเขากับน้องอีกสองคนเล่าเรียนหยาดเหงื่อแต่ละเม็ดของพ่อแม่เป็นสิ่งที่เขาไม่อาจลืมเท่าเทพไม่มีท่าทีแข็งขืนอย่างที่ปองทำกังวลแต่กลับทำตามที่ลูกชายบอกอย่างว่าง่ายแม้ในใจจะไม่ไวคิดค้านว่าถ้าไม่มีเรื่องสำคัญอย่าหวังว่าคนอย่างข้าจะมาเหยียบที่นี่ปองทำแยกตัวออกมาอยู่บ้านเช่าชั้นเดียวที่มีรั้วรอบขอบชิดหลังนี้2ปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เท่าเทพย่างไกลมาถึงถิ่นที่ไม่เคยหยัดย่ำเท้ามาก่อนการมาเยือนของเท่าเทพสร้างความประหลาดใจให้กับปองทำไม่น้อยด้วยพ่อไม่ชอบหน้าภรรยาของเขาจนเกิดเรื่องราวบานปลายใหญ่โตกระทั่งเป็นสาเหตุทำให้เขาต้องระเหตุออกมาเช่าบ้านอยู่เพื่อแยกคนทั้งสองออกจากกันที่เลือกทำแบบนี้ไม่ใช่หลงเมียเหมือนที่พ่อเคยด่าไล่หลังในวันที่เขาขนย้ายข้าวของแต่เป็นเพราะไม่อยากเป็นขี้ปากชาวบ้านเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เว้นวันระหว่างพ่อผัวกับลูกสะใภ้เท่าเทพเผด็จการแค่ไหนคนในครอบครัวรู้ดีด้วยเหตุนี้ลูกๆทั้งสามจึงไม่มีใครทนอยู่ร่วมบ้านกับพ่อได้เลยสักคนปองธรรมเป็นพี่คนโตที่ใช้ชีวิตอยู่บ้านกลางสวนน้อยที่สุดเพราะว่าเป็นคนเรียนดีพ่อแม่จึงสนับสนุนให้เขาเข้าไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพจบแล้วจึงสมัครเข้าทำงานในบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางนำเข้าจากอเมริการู้จักชอบพอกับพนิตาซึ่งเป็นให้กับพนักงานขายประจำเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในอพาร์ตเมนต์ของเขาราว1ปีก่อนตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวโดยใช้สถานที่ของโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นปองธรรมก็ย้ายตัวเองเข้าไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงโดยคนในครอบครัวของเธอต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดีผิดกับพ่อของเขาที่ไม่คิดจะต้อนรับลูกสะใภ้เอาเสียเลยตอนลูกชายคนโตโทรมาบอกว่าจะพาคนรักมาพบก่อนจะแต่งงานกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเท่าเทพโกรธจนตัวสั่นด่าปองทำลั่นว่าทำอะไรไม่เห็นหัวพร้อมกับบอกความจริงเรื่องทาบทามลูกสาวของเพื่อนบ้านที่เป็นนางพยาบาลเอาไว้ให้แล้วปองทำจำหญิงสาวบ้านใกล้ที่พ่อเอ่ยถึงได้ดีเธอมีอายุอ่อนกว่าเขาอยู่หลายปีเจอกันก็ทักทายตามภาษาเขาเชื่อว่าในใจของเธอก็ไม่ได้ชอบพออะไรเขาลึกซึ้งเท่าเทพเห็นลูกชายไม่โต้เถียงชายชราจึงพรรณนาถึงความดีงามของว่าที่ลูกสะใภ้ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังเพราะเห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออกเธอเป็นเด็กเรียบร้อยที่เท่าเทพรู้สึกถูกชะตายิ่งพอมาเรียนจบพยาบาลแล้วก็ยิ่งทำให้เท่าเทพมองเห็นคุณค่าในตัวเธอมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยถ้าหากว่าคนในบ้านเกิดเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็มีคนให้พึ่งพาโดยไม่ต้องบากหน้าไปถึงโรงพยาบาลปองทำฟังพ่อร่ายยาวถึงเหตุผลที่อยากได้หญิงสาวมาเป็นสะใภ้ถือสายนิ่งเงียบไม่เอื้อนเอ่ยในสิ่งที่ตนคิดนั่นเป็นการกระทำที่บอกเท่าเทพไกลๆว่าเขาไม่เปลี่ยนใจแน่ผู้เป็นพ่อจึงตะเบงเสียงใส่โทรศัพท์ว่าอยากแต่งก็แต่งไปแต่คนบ้านนี้ไม่มีใครยินดีไปร่วมงานก่อนที่จะกดตัดสายทิ้งด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวคว้าข้าวของใกล้มือคว้างปาชนิดไม่สนใจทิศทางรีโมทโทรทัศน์ลอยผ่านหัวบุญยืนผู้เป็นเมียแบบเฉียดฉิวจนอีกฝ่ายหนึ่งต้องหลบขึ้นบ้านขังตัวเองอยู่ในห้องนอนเป็นเวลานานสองนานพอสติกลับคืนมาเท่าเทพก็เดินหน้ามุ่ยไปบ้านของนางพยาบาลสาวที่อยู่ห่างกันเพียง 5-600 เมตรโชคดีที่เธอไปเข้าเวร
จึงไม่ต้องรับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าเทพบอกพ่อแม่ของเธอไปตามตรงว่าปองทำได้ตกลงปลงใจกับหญิงอื่นไปแล้วที่ว่ารอให้เขาเรียนจบมีงานการทำเป็นหลักแหล่งแล้วจะมาสู่ขอเป็นอันล้มเลิกผลก็คือเท่าเทพถูกเพื่อนบ้านถอนงอกไปเสียหลายเส้นนี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชายชราผ่านไม่ชอบลูกสะใภ้ตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นหน้า

ด้วยภาระหน้าที่เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ปองธรรมไม่ค่อยได้กลับบ้านเกิดซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงราว800กิโลเมตรนอกจากช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่บริษัทปิดทำการติดต่อกันหลายวันกระทั่งเขาต้องกลับมาอยู่ถาวรหลังจากที่ถูกพ่อเรียกตัวเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นเท่าเทพประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มจนแขนขวาหักพร้อมเกิดบาดแผลตลอกปอกเปิดทั้งตัวแพทย์ระบุให้พักฟื้นร่างกายไม่ต่ำกว่าครึ่งปีเท่าเทพไม่สามารถขี่รถซาเล้งเข้าสวนได้เหมือนเดิมอีกเขากับภรรยาจึงต้องลาออกจากงานกระทันหันเพื่อมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะมายึดอาชีพอะไรในเมืองชายขอบแห่งนี้บุญยืนแม่ของเขาเป็นแบบฉบับของหญิงโบราณขนาดแท้นางเป็นเพียงช้างเท้าหลังผู้มีหน้าที่รับฟังแล้วก็เอออไปตามคำสั่งผัวไม่เคยปริปากถามหรือว่าโต้เถียงพูดจา ก็น้อยคำแววตาแฝงไปด้วยความหวั่นเกรงเท่าเทพอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อยู่กินกับเท่าเทพมานานนางไม่เคยมีโอกาสทำอะไรตามลำพังไม่สามารถทำอะไรที่ผู้หญิงคนอื่นในละแวกเดียวกันจะทำได้เลยนอกจากงานบ้านงานครัวแม้แต่สิ่งจำเป็นที่สุดอย่างเช่นขี่จักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์บุญยืนไม่เป็นอะไรทั้งนั้นหากจะให้พาพ่อเท่าเทพไปล้างแผลที่สถานีอนามัยจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ด้วยความที่ในอดีตเคยเป็นหญิงสาวหน้าตาดีแถมยังอ่อนกว่าผัวเกือบ1รอบบุญยืนจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ไปไหนมาไหนเองเท่าเทพไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องสอนเมียให้เป็นเรื่องรถราแต่ว่าพอเข้ามาประสบอุบัติเหตุกรรมจึงตกไปอยู่ที่ลูกชายคนโตกับลูกสะใภ้ที่ต้องออกจากงานมาดูแลแม้ว่าปองธรรมจะมีน้องชายกับน้องสาวอีกอย่างละ1คนแต่ว่าพวกเขาก็ล้วนไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ปิยะผู้เป็นน้องชายคนรองไม่ทันเรียนจบปวช.ก็ดันไปทำเพื่อนร่วมห้องท้อง

นี่ก็เลยเป็นเหตุให้เท่าเทพกลด่าปิยะไม่เว้นแต่ละวันนอกจากเสียเงินค่าทำขวัญฟรีแล้วยังต้องมาช่วยเลี้ยงหลานที่ร้องกระจองงอแงชวนปวดหัวให้เป็นภาระอีกเท่าเทพเป็นคนที่มีความอดทนต่ำตอนมีลูกเองก็ทิ้งไว้ให้เป็นภาระของเมียเพียงคนเดียวส่วนตัวเองพอเสร็จจากงานสวนงานไร่ก็อุ้มไก่ชนตัวโปรดหายออกไปจากบ้านพร้อมรถมอเตอร์ไซค์หมกตัวอยู่ในบ่อนจนเย็นย่ำถึงจะกลับมากินข้าวแล้วก็เข้านอนชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้จนลูกสามคนทยอยเข้าโรงเรียนแต่คนที่มีความอดทนต่ำกว่าเท่าเทพก็คือปิยะพอถูกพ่อบ่นด่าบ่อยเข้าในเรื่องเดิมๆไม่จบไม่สิ้นทำให้เขาไม่ค่อยอยากกลับบ้านพอไม่กลับบ้านหลายครั้งเข้าเท่าเทพก็จัดการกับปิยะแบบหักดิบด้วยการไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยงพร้อมกำชับบุญยืนด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดว่าห้ามแอบให้เงินไอ้ลูกอวดดีคนนี้เป็นอันขาดดูซิว่ามันจะไปได้กี่น้ำทั้งที่อีกไม่ถึงปีปิยะก็จะเรียนจบปวส.สาขาช่างยนต์อยู่แล้วพอตันหยงอายุไม่ทันสองขวบดีปิยะก็เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปโดยไม่หวนกลับมาในขณะที่น้องสาวคนเล็กชื่อขวัญจิตแต่งงานไปกับครูหนุ่มที่รู้จักชอบพอกันมาตั้งแต่สมัยเรียนก่อนที่เขาจะถูกยกย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงกว่าในอีกจังหวัดแต่จึงตามไปทำหน้าที่แม่บ้านพร้อมกับทำผ้าบาติกจนเป็นอาชีพเสริมตามสายวิชาชีพที่ร่ำเรียนมาแล้วก็เปิดหน้าร้านขายรวมกับของที่ระลึกอื่นๆในเมืองชายทะเลแห่งนั้นเหลือเพียงตันหยงที่อยู่กับปู่ย่าเมื่อไม่มีคนที่มีวุฒิภาวะมากพออาศัยอยู่ในบ้านอีกนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ปองธรรมถูกเรียกตัวกลับมา

ทีหลังพ่อมีอะไรโทรบอกให้ผมไปหาที่บ้านก็ได้ไม่เห็นต้องมามืดๆค่ำๆแบบนี้เลยบองทำเอ่ยขึ้นหลังคนทั้งสองผ่าร่างผ่านประตูเข้ามายังโถงชั้นในพนิตาแววเสียงสามีคุยกับใครบางคนเธอจึงตะโกนถามขณะที่มือยังคงทำงานไม่หยุดหย่อนใครมาน่ะพี่ทำลักกี้เห่าดังมาถึงเนี่ยพ่อนาตาล้างถ้วยล้างชามไปเถอะเดี๋ยวพี่หาน้ำให้พ่อเองบองทำกันท่าอยู่ในทีเพราะถ้าหากว่าต้องพบหน้ากันเขาเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายคงมีท่าทีกระอักกระอ่วนไม่น้อยนั่งก่อนพ่อเดี๋ยวผมไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ครับลูกชายผายมือไปที่เก้าอี้โยกตัวโปรดเวลาปวดเมื่อยจากการนั่งหน้าจอเขาก็มักจะใช้มันเป็นที่เอนหลังอยู่เป็นประจำไม่เป็นไรหรอกเท่าเทพโปกมือปัดข้ากินข้าวมาจนอิ่มแล้วกินอะไรเพิ่มอีกไม่ไหวหรอกเองมานั่งเถอะข้ามีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยเดียวเท่าแท้เป็นคนพูดคำไหนคำนั้นไม่ก็คือไม่ปองทำไม่อยากขัดใจบิดาจึงหันไปลากเก้าอี้ล้อเลื่อนหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์มานั่งลงตรงข้ามอาทิตย์หน้าเนี่ยมีเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านพ่ออยากให้เองไปลงคะแนนให้มาโนดมันหน่อยที่โรงเรียนก่อนถึงบ้านเรานั่นแหละสมัยรุ่นไอ้นอมเคยช่วยเหลือพ่อไว้มากหากไอ้พงมันไม่ซื้อเสียงลูกไอ้นอมมันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นตั้งแต่คราวนั้นแล้วป้องทำรู้ดีว่าเพื่อนสนิทของพ่อที่ชื่อประนอมเป็นคนที่พ่อรักกว่าใครทั้งสองเรียนห้องเดียวกันใส่ใจอาทรกันเหมือนพี่น้องแท้ๆเมื่อลูกชายของลุงนอมลงสมัครผู้ใหญ่บ้านก่อนพ่อจะรถล้มไม่นานพ่อโทรตามเขาให้ช่วยมาลงคะแนนแต่กลับพ่ายแพ้สิริพล

ลูกชายคนเดียวของเจ๊คิมเจ้าของตลาดสดที่ถือว่ามีอิทธิพลมากคนหนึ่งในพื้นที่อย่าว่าแต่มาโน่ที่เป็นลูกเพื่อนสนิทพ่อเลยไม่ว่าในตำบลของเขาจะมีเลือกตั้งอะไรหากมีจดหมายส่งมาถึงบ้านระบุว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงพ่อก็จะเป็นคนโทรตามเขาล่วงหน้าครึ่งค่อนเดือนสมัยเป็นนักศึกษาพ่อโทรเข้าเบอร์หอพักเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้กันเอิกกระเริกเหมือนตอนนี้พร้อมกำชับให้เข้ามาลงคะแนนในฐานะพลเมืองดีที่ต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองให้เต็มที่กับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่หากใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้วเขายังไม่โทรมาย้ำกับพ่อว่าจะกลับบ้านวันไหนแน่พ่อจะด่าเสียงขลมผ่านหูโทรศัพท์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนเขาต้องรีบเห็นกลับมาตั้งแต่ปองธรรมมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ไม่เคยเลยที่เขาจะเป็นคนนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นพ่อกำชับพวกเขาเสมอถึงความสำคัญในสิ่งนี้นั่นจึงทำให้การลงคะแนนเสียงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเขาไปแล้ว

0: ลงานวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะในตอนที่มีชื่อว่าชัยชนะของบุญยืนยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลาของรายการในวันนี้ค่ะเวลาได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามหารือข้อราชการร่วมกันในหลายมิติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
7: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามพร้อมหารือข้อราชการร่วมกันในหลายมิติเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
10: นายโสพลจารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณอาคารรัฐสภาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยประธานรัฐสภาได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมหารือข้อราชการร่วมกันเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับการหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับเรื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาการเกษตรรวมถึงความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและสภาแห่งชาติเวียดนามที่มีการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องด้านผู้นำเวียดนามระบุว่าการเยือนครั้งนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญหลังทั้งสองประเทศจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นพร้อมเชิญฝ่ายไทยเดินทางเยือนเวียดนามในโอกาสต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
1: นายด่านศุลกากรแม่สอดเปิดเผยว่าเมียนมาพร้อมเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ค่าเศรษฐกิจและการค้าชายแดนจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง
11: นายยอดพลวิชยกุลนายด่านศุลกากรแม่สอดเผยถึงการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่เชื่อมระหว่างบ้านวังตะเคียนใต้อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกับบ้านเยปูจังหวัดเมียวดีในวันนี้หลังจากเดินทางข้ามฝั่งไปเจรจากับด่านศุลกากรเมียวดีประเทศเมียนมาว่าขณะนี้ด่านศุลกากรเมียนมาพร้อมที่จะกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แล้วหลังจากเมียนมาสั่งปิดตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจและการค้าชายแดนกลับมาคึกคักอีกครั้งเนื่องจากเป็นช่องทางหลักในการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่าง2ประเทศซึ่ง10เดือนที่ผ่านมาได้ใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติในการส่งสินค้าแทนในปีงบประมาณ2569มีมูลค่าการค้ารวม 31,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2568มีมูลค่า 84,000 ล้านบาทลดลงร้อยละ 62.26 ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกยอดรวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน241คน
12: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่28พฤษภาคม2569โดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตจำนวน241คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คนเขตพญาไทจำนวน7คนเขตภาษีเจริญจำนวน7คนและเขตยานาวาจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์
1: สร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันคืนวันพฤหัสบดีครับเราเจอเร็ว1ชั่วโมงนะฮะถ้าคืนวันพฤหัสนี่เลยว่า3ทุ่มหลังข่าวก็เจอกันแล้วแต่เป็นวันอื่นก็ต้องเป็นหลังข่าว4ทุ่มนะครับสุขภาพดีวิถีไทยนะครับค่ำคืนนี้ก็วันที่28แล้วพฤหัสสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมยังเป็นปี2569อยู่นะครับช่วงนี้ฝนเหมือนว่าจะน้อยลงไปนะก็จะร้อนหน่อยในช่วงกลางวันนะดูแลสุขภาพกันต้องแต่ว่ายังมีฝนอยู่ในบางพื้นที่ก็ต้องติดตามด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเราก็ต้องปรับตัวเองให้ครับสถานการณ์รับสถานการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวรวมทั้งสถานการณ์ทั่วโลกด้วยนะครับวิกฤตน้ำมันวิกฤตเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์อะไรก็แล้วแต่มันก็ค่อนข้างจะมีผลกระทบต่อตัวเรานะครับโรคภัยไข้เจ็บที่เมืองไทยไม่ค่อยเจอก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะมีในอนาคตก็ได้นะเชื้อไวรัสตัวใหม่หรือจะเป็นไวรัสที่เราไม่คุ้นเราไม่รู้จักอะไรหรือเป็นตัวเก่าที่อาจจะกลับมาระบาดนะครับดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนสุขภาพดีก็ไม่มีขายเหมือนเดิมต้องดูแลกันนะครับนึกถึงสมุนไพรนึกถึงอภัยภูเบศรของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับคืนนี้ชั่วโมงแรกนะอาจารย์อาชั่วโมงหลังเป็นคุณหมอมะกอนเล้มอุดมพรแล้วก็ชั่วโมงแรกตอนนี้อาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญท่านมารอแล้วนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลดีๆมาฝากกับแฟนคลับของเราเสมอทีเดียวนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: อาจารย์อาสบายดีเน
4: า
3: ะ
4: ค่ะ
3: โอเคช่วงนี้อาจารย์อาจะได้ยินเสียงอาจารย์อาบ่อยหน่อยนะครับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยพิบัติก็มีการยักย้ายถ่ายเทกันไปนะครับบุคลากรที่เหลืออยู่ก็ทำกันต่อไปขยันอาจารย์อานี่ขยันมากอ่ะเชิญครับคืนนี้อาจารย์อาเตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับเราครับเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องของกระดูกทับเส้นค่ะ
3: ว้าวเป็นกันเยอะนะแฟนคลับมาเป็นกันเยอะนะครับเป็นมากเป็นน้อยเดี๋ยวฟังกันเรื่องของกระดูกทับเส้นเชิญครับอาจารย์ครับ
4: กระดูกทับเส้นเนี่ยเส้นอะไรก็คือเส้นทับเส้นประสาทนะคะเดี๋ยวขอย้อนความไปก่อนนะคะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะหลายๆคนก็ทราบดีอยู่นะคะว่ามีวิวัฒนาการมาจากลิงนะคะแล้วก็เพิ่งมาเริ่มเดินสองเท้าเมื่อประมาณ4ล้านปีก่อนนะคะเพราะว่ามันจะประหยัดพลังงานมากกว่าเดินสี่ขานะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้แขนใช้มือเราเนี่ยในการหยิบจับผลไม้หาอาหารประดิษฐ์เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นเลยบนโลกใบนี้มีจุดกำเนิดในท้องทะเลนะคะ
3: ค
4: แล้วก็บรรพบุรุษของเราเนี่ยนะคะก็คืออยู่ในทะเลเนี่ยมันก็จะต้องมีหางในการแหวกว่ายน้ำ
3: เหมือนกับเป็นสัตว์เซลล์เดียวมาก่อนใช่ไหม แล้วพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ
4: ใช่ใช่ว่าเป็นปลาเป็นอะไรเงี้ยนะคะเออคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทารกในครรภ์เนี่ยก็มีหางนะคะค
3: ือ
4: เราจะมี
3: ตรงก้นกบแล้วป่ะก้นกบเราเนี่ย
4: ใช่ค่ะก็คือในช่วงสัปดาห์ที่5ถึง8ของครรภ์เนี่ยเราจะมีหางปรากฏอยู่ประมาณสักเดือนนึงก่อนหดไปเป็นกระดูกก้นกบ
3: นะคะ
4: ซึ่งกระดูกก้นกบก็คือกระดูกส่วนล่างสุดของกระดูกสันหลังค่ะในวัยเด็กเนี่ยกระดูกส่วนนี้เนี่ยจะเป็นข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้แต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยก็จะค่อยๆเชื่อมติดนะคะจนขยับไม่ได้นะคะทีนี้หางที่มันหดไปเนี่ยนะคะของมนุษย์เนี่ยก็เป็นวิวัฒนาการนะคะให้เราแบบนั่งอะไรเงี้ยได้สะดวกขึ้นนะคะลิงเนี่ยมันจะเดินตัวตรงได้เป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่มันจะเดินสี่ขา
3: ใช่
4: นะคะท
3: ี
4: นี้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยนะคะที่เราเคยเดินสี่ขามาเนี่ยมันก็จะอยู่ในแนวราบนอนกับพื้นนะคะทำให้จุดศูนย์ถ่วงของมนุษย์เนี่ยเดิมเนี่ยน้ำหนักตัวมันต้องกระจายไปสี่ขาสมมติว่าเราหนัก100โลมันก็กระจายไปข้างขาละ25โลใช่ไหมคะแต่พอมาเรามาเดิน2ขาปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าน้ำหนักตัวเนี่ยมันจะมาโหลดที่กระดูกสันหลังที่มันเคยอยู่ในแนวราบเนี่ยพอเราเดินมันก็อยู่ในแนวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ทุกคนนะคะที
3: ่
4: เกิดมาก็คือจะต้องเกิดพบทานกับความเสื่อมของกระดูกสันหลังนะคะจะเป็นช้าเป็นเร็วนะคะหรือว่าเสื่อมมากเสื่อมน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการสะสมการใช้งานตั้งแต่สมัยหนุ่มๆสาวๆมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเคยเห็นคนแบบเคยแข็งแรงเคยยกอะไรหนักๆได้แบบในอดีตเนี่ยพออายุแก่หน่อยเนี่ยพ
3: ู
4: ดง่ายๆนะคะก
3: ็
4: คือจะแบบว่าหลังเสียไปละทำอะไรไม่ไหวนะคะ
3: ครับ
4: ทีนี้กระดูกเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายมนุษย์นะคะเราเห็นได้ว่าเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยตรงไหนที่มันมีอวัยวะสำคัญเนี่ยมันจะมีกระดูกคุมไว้นะคะเช่นกะโหลกเราก็คุมสมองนะคะหรือว่าปอดหัวใจเนี่ยมันจะมีกระดูกซี่โครงล้อมนะคะกระดูกสันหลังของคนเนี่ยมันไม่ใช่กระดูกเป็นแบบแท่งชิ้นเดียวนะหลายๆคนเข้าใจว่ามันเป็นแท่งยาวๆเนาะแต่ว่าจริงๆมันเป็นข้อต่อร้อยๆกันนะคะท่อนสั้นๆประมาณสักนิ้วหนึ่งนะคะที่มันเป็นข้อต่อๆกันเนี่ยเพราะว่ามันทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ยืดหยุ่นขึ้นเช่นก้มเงยบิดตัวอะไรต่างๆอย่างถ้าคนแบบถ้าในอดีตเนี่ยสมัยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่ใครไปผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วใส่เหล็กดามเข้าไปเนี่ยก็จะก้มไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแท่งเดียวซึ่งถ้าของธรรมชาติเนี่ยมันจะก้มเงยบิดอะไรเงี้ยได้นะคะท
3: ี
4: น
3: ี้
4: กระดูกสันหลังเนี่ยมันเป็นกระดูกแกนกลางที่สำคัญของร่างกายในการรองรับน้ำหนักตัวมันทำให้เรามันเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะค
3: ือ
4: หมายความว่าพยุงร่างกายให้ตั้งตรงเชื่อมหัวเชื่อมแขนขาลำตัวเข้าด้วยกันเราเชื่อมกับกระดูกกระดูกสันหลังมันก็จะไปเชื่อมกับกระดูกกะโหลกศีรษะกระดูกสะบักกระดูกเชิงกรานกระดูกซี่โครงอะไรต่างๆนะคะก็ถามว่ามันมีความสำคัญที่เป็นแกนใจกลางเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างในการปกป้องไขสันหลังไขสันหลังก็คือรากของสมองอ่ะนะคะแล้วก็เส้นประสาทไขสันหลังที่อยู่ในโพรงของกระดูกสันหลังเนี่ยนะคะก็มี31คู่ก็ทำหน้าที่สั่งการรับความรู้สึกนะคะจากส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยไปสมองแล้วก็รับคำสั่งของสมองไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายเส้นประสาทเรามันก็เหมือนสายไฟฟ้าในบ้านอะนะคะนำสัญญาณประสาทต่างๆนะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยในเส้นประสาทเนี่ยในมันยังบริเวณไขสันหลังเนี่ยมันจะมีไขกระดูกนะคะซึ่งมันจะมีสเต็มเซลล์มีเซลล์ต้นกำเนิดของเม็ดเลือดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเห็นความสำคัญเนาะของกระดูกสันหลังว่ามันเป็นตัวที่ทั้งพยุงร่างกายปกป้องไขสันหลังอะไรต่างๆนะคะซึ่งกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนคอภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า cervical spine นะคะก็จะมี7ชิ้นนะคะเผื่อว่าเราไปทำพวก MRI อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะใช้ตัวย่อว่า C C1 ถึง C7 ขึ้นอยู่ว่ามันเป็นทับกระดูกกระดูกทับเส้นบริเวณส่วนค
3: อ
4: ที่ชิ้นที่เท่าไหร
3: ่
4: C1 C2 C3 C4 ถึง C7 มี7ชิ้นนะคะถ้ากระดูกคอทับเส้นประสาทก็จะปวดชาแล้วลงแขนก็จะออกแขนเนาะแต่ถ้าคนเป็นกันเยอะๆก็จะมีกระดูกทับเส้นส่วนเอวนะคะก็จะปวดแล้วลงขาใช่ค่ะซึ่งส่วนเอวเนี่ยจะมี5ชิ้นนะคะประกอบด้วยกระดูก5ชิ้นเรียกว่าลัมบาร์สปายลัมบาร์ก็ย่อด้วยตัว L ก็จะมี L1 L2 L3 L4 L5 ไปนะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นกระดูกก้นกบนะคะทีนี้ไอ้กระดูกส่วนเอวเนี่ยนะคะมันเป็นส่วนที่มีปัญหาบ่อยที่สุดเลยนะคะคือถ้าคนเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นส่วนเอวเนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะข้อล่างสุดก็คือ L4 L5 ชิ้นที่4กับชิ้นที่5นะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดรองรับน้ำหนักส่วนบนทั้งหมดของร่างกายนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ทำงานหนักเพราะว่าเวลาเราเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยไอ้จุดเนี่ยมันจะเป็นที่แบบที่รองรับนะคะรองรับน้ำหนักของตัวเราเนี่ยแหละหรือน้ำหนักของที่เรายกนะคะเป็นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวมากเกิดการเสื่อมการเคลื่อนการแตกการปริ้นของหมอนรองกระดูกได้บ่อยกว่ากระดูกสันหลังในระดับอื่นๆนะคะท
3: ี
4: นี้หมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะขั้นอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังที่เป็นป้องๆแต่ละชิ้นน่ะเหมือนเป็นตัวแบบว่าซัพพอร์ตเหมือนโช๊คอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีคล้ายลักษณะคล้ายๆเจลลี่ยืดหยุ่นมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักนะคะแล้วก็มีเส้นเอ็นก่อตัวเป็นชั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะปกป้องไม่ให้เจลลี่ข้างในเนี่ยมันปิ้นออกมานะคะแล้วมันก็ทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทกของน้ำหนักของหรือน้ำหนักตัวเราอะไรเงี้ยนะคะทำให้กระดูกสันหลังเราอ่ะเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวล นะคะทีนี้กระดูกทับเส้นเนี่ยมันสามารถเจอได้ในทุกช่วงอายุนะคะแต่จะเจอมากขึ้นในคนที่ทำงานยกของหนักนะคะหรือว่าอายุที่มากขึ้นนะคะแล้วก็มันเกิดจากการใช้งานนั่นแหละหมายความว่าบางทีไม่ได้เกิดในคนอายุมากเท่านั้นคนหนุ่มสาวก็เกิดได้ถ้าแบบไปยกของหนักๆผิดท่าอะไรเงี้ยนะคะทีนี้กระดูกเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแหล่งของแคลเซียมเนาะคือแคลเซียมในร่างกายเนี่ย 99% ก็คืออยู่ในกระดูกแล้วก็อีก 1% อยู่ในเลือดนะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปยกของหรือเราไปทำอะไรที่มันทำให้กระดูกสันหลังบาดเจ็บเนี่ยร่างกายเราจริงมันก็จะมีการซ่อมแซมตัวเองนะคะหรือว่าเป็นความเสื่อมตามอายุเวลามันซ่อมเนี่ยเช่นมันเอาแคลเซียมมาปะจุดที่มันสึกหรอให้แข็งแรงขึ้นเพื่อต้านการทรุดตัวนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเทควิธีการรักษาโรค กระดูกทรุดใหม่ๆมันจะมีแบบหล่อซีเมนต์ด้วยนะคะ ฉีดซีเมนต์เข้าไปเพื่อให้มันแข็งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าเอาตามธรรมชาติเลยเนี่ยร่างกายเราก็คือจะมีการส่งแคลเซียมเข้ามาปะจุดที่มันเสียหายอักเสบอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกการซ่อมเนี่ยมันจะไม่ได้ซ่อมได้แบบว่าสมบูรณ์ 100% น่ะยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยการซ่อมมันก็อาจจะแบบว่ามีสมรรถภาพลดลงอ่ะไม่ค่อยแบบซ่อมไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยซ่อมของซ่อมไม่ค่อยดีซ่อมแล้วยังแบบว่าดูพังๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทำให้กระดูกเราเนี่ยที่มันเสื่อมเนี่ยมันมีหินปูนมีอะไรอยู่ในนั้นอะนะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดการตีบแคบลงหรือว่าเส้นเอ็นมันบวมมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โครงสร้างมันดูแบบใหญ่กว่าปกติใหญ่กว่าธรรมชาตินะคะก็จะทำให้ไปกดทับเส้นประสาทได้นะคะคืออยู่ๆถามว่าทำไมมันถึงไปกดทับนะคะมันก็จะมีทั้งในเรื่องของเราไปยกของหนักจนหมอนรองกระดูกมันปิ้นหรือมันแตกแล้วมันก็เกิดการเคลื่อนตัวอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วไปกดเบียดเส้นประสาทอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเส้นประสาทเราจริงๆมันไม่กี่มิลเองอะยกเว้นเส้นใหญ่ๆหน่อยก็สักเส้นนึงอะไรเงี้ยนะคะหมายความว่าจุดผ่าศูนย์กลางอะไรเงี้ยนะคะท
3: ี
4: นี้อีกปัจจัยนึงก็คือว่าความเสื่อมเนี่ยแหละพอนั่นเอ็นมันหนาตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ารูของกระดูกที่มันเส้นประสาทมันลอดผ่านเนี่ยรูมันแคบลงนะคะเช่นโพรงสันหลังตีบอย่างเงี้ย นะคะหรือว่ามันเกิดการสุดตัวเกิดการพรุนของตัวกระดูกเนี่ยนะคะมันก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการกดทับได้นะคะทีนี้อาการเนี่ยถามว่าแบบไหนเรียกว่ากระดูกทับเส้นนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะคือปวดร้าวลงขาค่ะอาการที่ทำให้คนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยคือปวดร้าวลงขานะคะบางรายเนี่ยก็อาจจะมีอาการชาร่วมด้วยมากน้อยแล้วแต่ความรุนแรงหรือว่าตำแหน่งการกดทับหรือว่าความบอดปอบช้ำของเส้นประสาทนะคะบางคนเป็นหายๆเรื้อรังนะคะเอ๊ะทำไมบางช่วงดีจังบางช่วงกลับมาเป็นอีกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่ามันมีช่วงที่ร่างกายซ่อมได้ถ้าซ่อมได้มันก็ดีขึ้นพอกลับไปใช้งานอีกหรืออะไรมันซ่อมไม่ทันอีกมันก็กลับมาปวดใหม่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็รบกวนชีวิตประจำวันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นข้างใดข้างหนึ่งนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากเราทำอิริยาบถที่มันเสียสมดุลจนน้ำหนักมันเป็นโหลดอีกข้างหนึ่งแต่ว่าถามว่ามันพบได้ทั้งสองข้างไหมก็พบได้นะคะคนไข้มักจะยืนได้ไม่นานเดินได้ไม่ไกลนะคะคือเดินได้ระยะทางสั้นลงเรื่อยๆต้องพักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเส้นประสาทใหญ่ที่มันเป็นตั้งแต่สะโพกไปถึงเท้าเนี่ยนะคะมันจะมียาวอยู่เส้นหนึ่งเรียกว่าไซอาติก้าเนิร์ฟนะคะซึ่งพอมันกดทับมากๆเนี่ยเลือดมันเหมือนไม่เป็นเลี้ยงขาน่ะค่ะนะคะทีนี้ในรายที่อาการรุนแรงมากๆเนี่ยอาจจะไปกระทบถึงเรื่องของการควบคุมการขับถ่ายนะคะคือการอุจจาระปัสสาวะอะไรไม่ได้อะไรพวกนี้ก็คืออันนี้เป็นหนักแล้วนะคะหรือว่าอ่อนแรงนะคะอ่อนแรงเนี่ยในทางการแพทย์มองว่าแรงหรือว่าอันตรายกว่าปวดนะคะปวดเนี่ยมันยังเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าคุณต้องพักนะคะคุณต้องพักผ่อนพักการใช้งานนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเกิดการอ่อนแรงคือเหมือนมันไม่มีสัญญาณไปแล้วอะนะคะมันเหมือนเปรี้ยไปอย่างเงี้ยยกขาไม่ขึ้นเดินเซเดินตัวเอียงอะไรเงี้ยนะคะแสดงว่ามันถูกกดทับนานจนเส้นประสาทมันเสียหายนะคะไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเดินอะไรมันก็จะเพิ่มโอกาสแบบว่าหกล้มได้นะคะแล้วก็เวลาไอจามอย่างเงี้ยอย่างคนแก่เนี่ยนะคะต้องระวังนะคะเพราะว่าบางทีเวลาไอจามหรือว่าเบ่งอุจจาระแรงๆเนี่ยนะคะ มีโอกาสที่น้ำหนักมันจะไปโหลดให้อาการแย่ลงได้นะคะหรือว่าก้มตัวหยิบของนะคะก้มตัวหยิบของเพราะฉะนั้นเวลาเราไอหรือจามเนี่ยเราจะต้องฝึกเกรงหน้าท้องนะคะให้กล้ามเนื้อหน้าท้องมันรับภาระน้ำหนักแทนกระดูกสันหลังเนาะหรือคนแก่บางคนไปดึงหญ้าถอนหญ้าแรงๆแบบดึงแรงหงายหลังไปกระดูกแบบว่าไอ้ปิ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เคยเจอนะแต่อาจจะเจอไม่ได้บ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อาการที่ควรไปพบแพทย์คือปวดแบบเฉียบพลันเลยอ่ะคือสมมติว่าไปยกอะไรผิดท่ามันแล้วปวดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ควรจะไปหาหมอนะคะหรือว่าปวดแบบจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อะเคลื่อนไหวลำบากกินยาแล้วไม่ดีขึ้นนะคะหรือว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะ เราอาจจะต้องไปตรวจเช็คอัพว่ากระดูกสันหลังมันพุนมันหักมันยุบอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้ามีขาอ่อนแรงคุมกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็ควรจะไปพบหมอนะคะทีนี้วิธีการรักษานะคะคือต้องบอกว่าการผ่าตัดเนี่ยมันเป็นลำดับท้ายของการรักษานะคะยกเว้นว่าคนที่ไปแบบรถชนเกิดอุบัติเหตุรุนแรงแล้วมันต้องเป็นมาต้องผ่าเดี๋ยวนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจหมอแต่ถ้าคนที่เป็นกระดูกทับเส้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมักจะไม่ต้องผ่าตัดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยมันก็มีกลไกในการซ่อมแซมตัวเองแต่มันจะใช้เวลาหน่อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับอายุพฤติกรรมอะไรอย่างนี้ด้วยพลังในการซ่อมของแต่ละคนนะคะก็ต้องพักอ่ะนะคะหลีกเลี่ยงการยกของหนักนอนหลับให้ดีนะคะให้ร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองได้นะคะแล้วก็การรักษาเริ่มต้นขั้นแรกก็ใช้ยาเนี่ยนะคะนะคะทีนี้ยาเนี่ยส่วนใหญ่ที่หมอจ่ายนะคะจะมักจะเป็นการจ่ายร่วมกันหลายๆกลุ่มนะคะอาจจะเป็นกลุ่มแก้ปวดลดอักเสบนะคะพวกเอ็นเซดนะคะกลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นอย่างทามาโดที่เป็นเม็ดเขียวครึ่งเหลืองครึ่ง นะคะแล้วก็กลุ่มหลักจริงๆเนี่ยนะคะคือเป็นพวกกลุ่มกาบาเพนตินค่ะ หรือว่ากลุ่มกาบาพินอยนะคะยากลุ่มกาบาพินอยเนี่ยก็จะมีตัวหลักๆ ก็คือเช่นกาบาเพนตินนะคะพีกาบาลินนะคะก็แล้วแต่ว่าคุณหมอเขาเลือกตัวไหนให้เรามักจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งยกเว้นว่าในเคสที่ปวดรุนแรงอาจจะเจอในทางปฏิบัติได้เหมือนกันในหมอบางคนที่จ่ายร่วมกันแต่มันต้องเกลี่ยขนาดยาดีๆค่ะเพราะว่ายากลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยจริงๆเป็นยาที่ดูแล้วมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้ยากลุ่มเอนเซดที่เป็นยาแก้ปวดลดอักเสบกรณีใช้ระยะยาวอะนะคะกลุ่มกาบาเพนตินจะมีความปลอดภัยมากกว่านะคะเพราะว่าเอนเซดเนี่ยเราจะต้องมาระวังเรื่องของกระเพาะเรื่องของไตเรื่องของหัวใจโดยเฉพาะในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะโดยปกติก็จะให้ใช้ตามความจำเป็นวันที่ปวดวันที่บวมเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะแต่กลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยจะเป็นกลุ่มหลักที่สามารถใช้ได้ทุกวันแต่ก็มีผลข้างเคียงเรื่องของง่วงซึมมึนงงเหมือนกันนะคะแล้วก็บางทีคุณหมออาจจะเสริมพวกวิตามิน Bให้นะคะจะเป็น B1 B รวม B1 B6 B12 อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่โรงพยาบาลหรือแล้วแต่ดุลพินิจแพทย์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้แอบบอกเนาะแอบบอกว่าถ้าเกิดว่าเรากินวิตามิน B เนี่ยก็มักจะได้ผลในเรื่องของการชาถ้าใครแบบว่าชาด้วยเนี่ยวิตามิน B เป็นทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่สะสมในร่างกายนะถ้ามันเป็น B ล้วนๆอ่ะนะคะมันก็ขับออกวันต่อวันนะคะจะฉี่จะเหลืองหน่อยถ้าเกิดมันมีพวกวิตามิน B2 ผสมอะไรเงี้ยนะคะแต่ทีนี้วิตามิน B ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยจะความแรงต่ำนะคะความแรงต่อเม็ดต่ำถ้าใครกินแล้วค่อยยังชั่วก็ไม่เป็นไรก็ใช้ของโรงพยาบาลเพราะว่าบางคนเบิกได้ฟรีไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าใครเคยกินแล้วอาการชาไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องลองเปลี่ยนยี่ห้อนะคะจริงๆระหว่างยาในโรงพยาบาลกับยาในร้านยาเนี่ยยาในร้านยามีช้อยให้เลือกค่อนข้างเยอะในยาตัวเดียวกันอะ หมายความว่าโดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาลนะคะถ้าเขาจะไม่เอายาซ้ำซ้อนกันเข้ามานะคะสมมติวิตามินบีก็ต้องแบบB1 62สมมุติเนาะก็ต้องเลือกยี่ห้อเดียว จะมาเลือก B1 62หลายๆยี่ห้อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย นะคะ เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีเรื่องของต้นทุนมีเรื่องของการหยิบยาผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ยกเว้นว่ามีฟอร์ม B1 เดียวๆก็อาจจะมีร่วมกันได้ในโรงพยาบาล B1 เดียวๆ B12 เดียวๆ B1 B6 B12 อีกตัวนึงอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นแบบตัวยาเดียวกันเนี่ยจะไม่มีซ้ำยี่ห้อหลายๆยี่ห้อให้เลือกสรรแน่นอนนะคะทีนี้กรณีที่คนที่แบบว่าชาเยอะแล้วกินวิตามิน B ของโรงพยาบาลแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะลองไปปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยานะคะแล้วก็เลือกยี่ห้อที่มันมีความแรงต่อเม็ดสูงหน่อยนะคะบางทีเนี่ยการบรรเทาอาการของโรคเนี่ยมันขึ้นกับขนาดยาด้วยนะคะไม่ได้ขึ้นแต่กับยี่ห้อหรือตัวยาเท่านั้นนะคือหมายความว่าบางคนบอกกินมานานแล้วก็ยังไม่เห็นหายสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็บางทีมันเป็นยามันไม่ถึงโดสถึงยังไม่ถึงขนาดยาที่ให้ผลการรักษานะคะหรือว่ายากลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยคนไข้จะกินแล้วทนผลข้างเคียงไม่ไหวทำให้ปฏิเสธการใช้ยาปฏิเสธคือแบบยังไงอ่ะเอียนน่ะคือไม่อยากกินนะคะ ไม่อยากกินเพราะเคยกินแล้วเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เหมือนกับว่าหมดเขาเรียกว่าหมดโอกาสอ่ะคือหมายก็ว่าเราตัดโอกาสตัวเองซึ่งวันนี้หนูเจอแบบมีเคล็ดลับมาบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเคยเจอปัญหากับแม่เหมือนกันคือแม่เนี่ยกินกาบาเพนตินของโรงพยาบาลไม่ได้เลยนะคะแบบเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะเอาเข้าแค่1ความแรงเท่านั้นส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเขาก็อาจจะมีให้เลือกสรรหลายความแรงอย่างกาบาเพนตินโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเอาเข้าที่300มิลลิกรัมนะคะ300มิลลิกรัมแล้วก็ถ้าเป็นพีกาบาลินที่เป็นยากลุ่มเดียวกันเนี่ยก็จะเข้าที่ความแรง75มิลลิกรัมพีกาบาลินมันจะมีความจำเพาะเจาะจงแก้ปวดแรงกว่าตัวกาบาเพนติน มันก็เลยใช้ความแรงต่อเม็ดน้อยกว่านะคะพีกาบาลินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ75มิลลิกรัมที่โรงพยาบาลเอาเข้านะโดยส่วนใหญ่เม็ดจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นขาวครึ่งแดงครึ่งนะคะแล้วก็เม็ดเล็กๆนะคะไม่ใช่ไอ้เทาแดงแก้เวียนหัวนะคะแล้วก็กาบาเพนตินเนี่ยก็300มิลลิกรัมส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาลมีนะคะทีนี้พอเอาไปเริ่มต้นการใช้ยาในคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้เป็นคนไข้สูงอายุนะคะส่วนใหญ่นะสูงอายุก็จะแบบว่าเมากันเลยทีเดียวอะนะคะ คือคนไข้จะมาด้วยแบบว่าโอ๊ยไม่เอาแล้วแบบนอนทั้งวันล้มหมอนนอนเสื
3: ่อ
4: นะคะเวียนหัวลุกจะล้มอะไรอย่างเงี้ยตกจะตกโต๊ะลอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนเมายานะคะ
3: คือ
4: ยากลุ่มเนี้ยมันก็ออกฤทธิ์ทั้งระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ระบบประสาทส่วนปลายคือมันเหมือนกับว่ากดการนำสัญญาณความปวดอะพูดง่ายๆนะคะทีนี้วิธีการแก้ไขเนี่ยคืออย่างคุณอย่างแม่หนูเนี่ยก็คือปฏิเสธการใช้ยาไปนานเลยอะ
3: ค
4: ือไม่กล้ากลับมาใช้อีกเพราะว่าแบบว่าเหมือนกินแล้วเหมือนกับว่าจะตกเก้าอี้อะนะคะ
3: ค
4: ก็เลยแบบก็ไม่กล้าให้แกใช้อะไรเงี้ยกลัวแกจะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยนะคะก็แต่ตอนหลังเนี่ยคือปวดทนไม่ไหวนะคะปวดทนไม่ไหวแบบว่าเอ็นเสกก็แล้วทามาดอลก็แล้วคลายกล้ามเนื้อก็แล้วสรรหายาทุกชนิดมานะคะที่มันดีว่าดีอะนะคะวิตามินบีความแรงสูงอะไรเอาให้หมดยาทายาพ่นกระดูกไปดูยาแปะยาด้วยทาอะไรมีครบ108ประการนะคะก็เลยคิดว่าเราเนี่ยอาจจะต้องรื้อฟื้นวิชาใหม่ก็มาเปิดตำรามาหาข้อมูลใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องไตเขาเรียกว่าไตระดับยานะคะไตระดับยาซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาไม่ได้นัดเจอเราได้ทุกวันนะคะเขาจะนัดเราแบบเดือน 2-3 เดือนทีอย่างเงี้ยเขาก็เลือกยาเท่าที่มันมีในโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าหนูเนี่ยอยู่กับแม่ทุกวันที่บ้านนะคะก็ลองเริ่มต้นใหม่ก็คือไปซื้อยาที่ร้านยาเองนะคะก็เป็นพีกาบาลินเนี่ยมันจะมีความแรงต่ำสุดที่มีในเมืองไทยนะก็คือ25มิลลิกรัมก็คือปกติมันต้อง75ใช่ไหมคะ
3: คร
4: ับแล้วก็เริ่มให้แม่ที่25มิลลิกรัมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราให้แม่กินไปเลยแผงหนึ่งก็สักประมาณสัก7วันนะคะดูว่าแม่เนี่ยรับยาได้ไหมนะคะอันนี้กรณีคนไข้แบบทนยาไม่ได้เนาะถ้าเกิดคนที่แบบว่ากินแล้วไม่เกิดปัญหาอะไรแบบบางคนแบบแข็งแรงตัวใหญ่อะไรเงี้ยนะคะวัยทำงานเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะคะอาจจะม่วงบ้างช่วงแรกๆนะคะแต่ว่ายากลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทนต่อยาได้ดีขึ้นเมื่อเราใช้ยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆคือร่างกายมันจะเริ่มรับไหวนะคะแต่อย่างแม่เนี่ยน้ำหนักตัวน้อยน้ำหนักแค่30กว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเริ่มสตาร์ทยาที่75เลยเนี่ยแกรับไม่ไหวนะคะแต่ในตอนนี้แกรับไหวแล้วนะแต่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีนึงคือเริ่มที่25ก่อน
3: ครับ
4: 25เนี่ยเราซื้อมาแค่ประมาณสัก7วันแผงนึงอะแผง2แผงหลังจากนั้นเนี่ยเราขยับเป็น50ขยับเป็น50แล้วก็ซื้อมาสักแผง2แผงก่อนนะคะอันนี้คือตัวพีกาบาลินนะคะคนละชนิดกับกาบาเพนตินแต่เป็นยากลุ่มเดียวกันนะคะพีกาบาลินมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นยารุ่นใหม่กว่ากันหน่อยนะคะทีนี้ก็25เริ่มรับได้ไม่ง่วงไม่ซึมไม่มึนไม่ง่วงข้ามวันก็ผ่านไปสัก7-10วันขยับเป็น50มิลลิกรัมต่อวันนะก็รับได้อีกนะร่างกายมันค่อยๆปรับตัวนะคะค่อยๆปรับตัวยิ่งถ้าคนปวดหนักๆเนี่ยจะสู้ไหวเลยกับยาแก้ปวดเหมือนคนปวดเป็นมะเร็งทำไมกินมอร์ฟีนแล้วไม่มึนไม่เมาเนี่ยเพราะว่าจริงความปวดที่แรงๆเนี่ยมันสู้กับยาแรงได้นะคะทีนี้ก็ขยับเป็น50มิลลิกรัมสัก7-10วันเหมือนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานลองเริ่มที่75มิลลิกรัมรับได้แล้วนะคะ75มิลลิกรัมนะคะไม่ง่วงไม่ซึมไม่งงก็ตบมือให้กับแม่ด้วยนะคะแล้วก็อาการปวดก็ถามว่ายังปวดอยู่ไหมก็ยังปวดเพราะว่าแม่เป็นเยอะนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะผ่าตัดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วระหว่างทางหนูเคยลองมิกซ์กับ กาบาเป็นตินด้วยคือเอาพีกาบาลิน25แล้วใส่กาบาไป100อะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าเคยเห็นหมอที่ในคือมีเคสหนึ่งที่ไปเขาไปหาหมอโรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วเขาลองหมอเขาลองพิจารณาแบบนี้เป็นคนไข้แบบสูงอายุที่แบบว่าอันนั้นเป็นเส้นเลือดกดทับเส้นประสาทใบหน้าแล้วปวดจนทนไม่ไหวเหมือนกันแล้วต้องไปผ่ากะโหลกอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้เพราะว่าอายุเยอะก็ต้องปรับยากันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ไปได้สูตรจากเขามาว่าเขาใช้กาบา100บวกพีกาบาลิน25แล้วเอาปวดอยู่แต่หนูคิดว่าไอ้เรื่องผสมยาเนี่ยมันแล้วแต่บางคนว่ารับได้รับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าต่อไปก็อาจจะเป็นพีกาบาลิน75เนี่ยแหละให้แม่อย่างเดียวกาบาก็ไม่ต้องแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วโดยทางทฤษฎีไม่ควรใช้ร่วมกันนะถ้าเกิดที่เคยเรียนพี่สายเพราะว่ามันเป็นยากลุ่มเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะมีสามารถที่จะปรับใช้ร่วมกันได้ในบางเคสที่หมอเขาอาจจะลองพิสูจน์อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะโดยที่เราจะต้องลดทอนขนาดยาแบบแต่ละตัวลงมาแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วก็จริงๆยากลุ่มนี้เนี่ยเราไต่จนได้ถึงขนาดที่คุมการรักษาได้แล้วเราไม่ต้องไต่ขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าถ้ามันคุมได้เราจะไปไต่ขึ้นไปอีกทำไมมันก็เปลืองเงินนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยาได้นะคะแล้วก็เวลายาพวกนี้จริงๆมันถอนยาได้ด้วยเหมือนกันนะคะพวกยาที่มันออกฤทธิ์กับระบบประสาทส่วนกลางอย่างกับสมองนะคะอย่างกลุ่มกาบาเปนตินกลุ่มทามาดอลที่เป็นอนุพันธ์ฟินเนี่ยพวกนี้เราใช้ต่อเนื่องเนี่ยเวลาเราหยุดเนี่ยมันจะมีอาการถอนยานะคะอาการถอนยาได้เหมือนถอนยานอนหลับพวกจำพวกนั้นอะนะคะกระสับกระส่ายปวดมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาจะไต่ยาลงมาก็ต้องค่อยๆไต่ลงมาเหมือนกันนะคะคือจะบอกว่ากลุ่มกาบาเปนตินเนี่ยเป็นยากลุ่มหลักที่ใช้รักษาอาการปวดจากเส้นประสาทนะคะปวดกล้ามเนื้อบางคนว่าปวดมากนะคะจริงๆคนที่ปวดเส้นประสาทเนี่ยปวดมากกว่าปวดกล้ามเนื้อนะคะพวกเส้นประสาทเส้นเลือดเนี่ยถ้ามันมีปัญหาแล้วมันทำให้เกิดความเจ็บปวดเนี่ยมันจะปวดมากๆเลยอย่างเช่นบางคนเคยเป็นพวกหายงูสวัดแล้วปวดเส้นประสาทอ่ะพวกนี้เขาก็ใช้กลุ่มกาบาเปนตินเป็นหลักนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพวกการรักษาวิธีอื่นเนี่ยก็อาจจะมีนวดฝังเข็มนะคะหรือว่าทำกายภาพก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็แล้วแต่แพทย์เขาพิจารณาหรือว่าเราจะลองรับการรักษาทางเลือกดูนะคะหรือว่าก่อนที่จะไปหมายก็ว่าก่อนจะผ่าตัดอ่ะคือจริงๆแล้วเราควรจะลองทุกวิถีทางก่อนนะคะยกเว้นว่าหมอพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะ ก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยจริงๆมันมีวิธีนึงเขาเรียกว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าโพรงสันหลังนะคะก็จะทำในห้องผ่าตัดเล็กนะคะก็คือฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในโครงกระดูกสันหลังเพื่อเข้าไปลดความปวดความบวมการอักเสบนะคะแต่ว่าผลก็จะอยู่ได้ไม่นานนักนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณสัก3เดือนบวกลบนะคะอันนี้ก็จะใช้กรณีที่กินยาฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรืออะไรปกติแล้วไม่ดีขึ้นนะคะก็ค่อยพิจารณาเรื่องการฉีดสเตียรอยด์เข้าโพรงสันหลังซึ่งก็อาจจะมีเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วก็ต้องเป็นแพทย์ที่เขาเชี่ยวชาญ นะคะ แล้วก็ผ่าตัดนี่เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะวัตถุประสงค์เนี่ยจริงๆก็คือหมอเขาก็จะไปเอาส่วนที่มันกดทับออกให้ทางมันโล่งอ่ะนะคะแล้วก็เส้นประสาทเนี่ยถ้าเคยกูกดทับมานานแล้วเวลาผ่าและใหม่ๆเนี่ยบางคนยังอาจจะมีชาหรือมีอ่อนแรงอันนี้ก็ต้องรอใช้เวลาให้มันฟื้นตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงเนาะแต่ว่าสมัยใหม่ๆมันก็มีวิธีส่องกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแต่ก็แล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละคนเนาะถ้าเกิดว่าส่องกล้องมันก็ใช้กับคนที่แบบว่าเสื่อมแบบไม่กี่ข้ออะไรเงี้ยถ้ามันเสื่อมแบบหลายข้อแล้วจะไปผ่าใหญ่อะไรเงี้ยคุณหมอเขาต้องพิจารณาอีกทีนึงนะคะทีนี้หลักการที่เราไม่อยากเป็นนะคะก็คือเราอย่าไปยกของผิดท่านะคะคนใหญ่เวลาคนยกของเนี่ยคือก้มหลังไปยกโก้งหลังลงไปยกอ่ะ
3: โค้งโค้งก้มลงไปยก
4: อันนั้นคือผิด
3: ผิดใช่ใช่ใช่
4: คือผิดนะคะคือต้องย่อตัวนะคะแล้วลงไปอุ้มนะดึงของให้ชิดลำตัวมากที่สุดนะคะให้น้ำหนักของมันตกที่กล้ามเนื้อขาไม่ใช่ไปโหลดที่กระดูกข้อสันหลังนะคะเพราะว่าถ้าเราไป ก้มหลังยกบ่อยๆเนี่ยหรือไปเอี้ยวตัวยกของนี่ผิดท่าก็ทำให้เกิดปัญหาได้นะคะหรือว่าการก้มเล่นมือถือนานๆเนี่ยนะคะก็ทำให้กระดูกส่วนคอกดทับเส้นประสาทได้เหมือนกันนะคะหร
3: ือ
4: ว่าคนที่ทำงานแบบก้มๆเงยๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแม่บ้านเนาะซักผ้าล้างจานอะไรเงี้ยก้มไปหยิบของก้มไปอุ้มหลานอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเงยๆก็พวกช่างเนาะช่างทาสีช่างสอยผลไม้อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าไปใช้แรงผลักใช้แรงดึงของหนักๆบิดเอี้ยวตัวอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือสะพายกระเป๋าหนักๆข้างเดียวอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งการวิ่งนะคะการวิ่งหนักๆระยะทางไกลๆเนี่ยอย่างพี่ตูนบอดี้แสลมจริงๆแกก็เป็นพวก
3: กระดูกทับเส้นครับ
4: ใช่แต่อันนั้นก็คือแกอาจจะมีเรื่องท่าทางเวลาเล่นคอนเสิร์ตด้วยนะคะแล้วก็มาช่วงวิ่งหนักๆด้วยเพราะว่ามันเกิดแรงกระแทกได้อยู่งั้นเวลาวิ่งเราต้องมีรองเท้าที่ดีในการซัพพอร์ตเท
3: ้
4: าด้วยนะคะแล้วก็อย่าเป็นคนที่แบบว่ายืนลงขาลงน้ำหนักขาข้างเดียวอ่ะเวลายืนก็ยืนให้มันตรงสมดุลสองข้างนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่ทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วเพราะว่ามันไม่มีเลือดไปเลี้ยงนะคะแล้วก็นั่งหลังค่อมไหล่ห่อคอยื่นไม่เต็มก้นนั่งไกว่ห้างนะคะพวกนี้ก็เป็นท่าทางที่ผิดก็พยายามนั่งหลังตรงผนังชิดอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นกระดูกทับเส้นได้ในอนาคตเนาะส่วนสมุนไพรก็จริงๆถ้าเป็นไม่มากเนี่ยก็เถาวัลย์เปรียงได้กระดูกไก่ดำได้ถ้าชาเยอะก็สาทาลา
3: อ
4: ย่างหนูก็ให้แม่กินเถาวัลย์เปรียงเหมือนกันนะคะ2เม็ดเวลาปวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระดูกไก่ดำพวกนี้พ่นช่วยทุเลาได้ชั่วคราวนะคะ
3: ครับ
4: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
3: ประมาณนี้เนาะอ่ะให้อาจารย์อาพักก่อนเลยแล้วกันนะครับมีเวลาประมาณสัก15นาทีเดียวพักฟังสปอร์ตนะครับใครที่มีประเด็นสงสัยนะครับในข้อมูลที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือว่าเป็นประเด็นอื่นนะเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับอภัยภูเบศเกี่ยวกับยุกยาต่างๆเดี๋ยวโทรหาได้คืนนี้นะเราย้ายมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเบอร์โทรศัพท์คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์จะเปลี่ยนเป็น02-290-0473นะครับคืนนี้พรุ่งนี้นะใช้เบอร์02-290-0473อ่ะฟังสปอร์ตก่อนนะจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้ครับ
5: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: วดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในตาใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศโอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ฟังที่มีประเด็นคำถามที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเรามีเวลาประมาณ10นาทีครับอ่ะโทรมาได้เลยนะครับเปิดสายครับ02-290-04-73เบอร์เดียวนะรับทีละท่านทีละท่านนะครับ02-290-04-73ครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
10: กทมค่ะ
0: กทมนะอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
10: ค่ะสวัสดีอาจารย์อาสวัสดี

0: ามนะคะอาจารย์แค่ย่อข่าลงไปแล้วพอยืดขึ้นมาเนี่ยใจจะขาดมันเจ็บมันบอกไม่ถูกว่ามันจะเจ็บหรือมันปวดแต่มันแป๊บที่ตรงสะโพกอะค่ะใจจะขาดเลยอาจารย์คะแล้วก็ต้องยืนนิ่งสัก 2-3 นาทีมันจะค่อยๆ คลายอันนี้เนี่ยอาจารย์ว่ามันหนักหนาไหมคะแล้วก็ทานโทษนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ตอนนี้ดีขึ้นหรือยังอะคะ
0: มันถ้าจะบอกว่าดีขึ้นบ้างเนี่ยมันจะเป็นที่ดิฉันลดน้ำหนักเองหรือเปล่าคะมีความรู้สึกว่าอาจจะหนักไปก็เลยลดน้ำหนักลงไปจาก50เหลือตอนนี้เหลือ47ก็จะพยายามที่จะไม่ก้มมากเพราะก้มลงไปเนี่ยต้องเรียกว่าใจจะขาดแล้วมันจะเป็นไม่น้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ดีขึ้นแล้วก็ทานยาเหมือนที่คุณแม่ทานนะคะพีกาบาลิน50มิลลิกรัม
1: กินอยู่วันละ50เหรอคะ
0: ใช่50ตอน 2 ทุ่มทุกวันนะคะก็ทำให้การนอนดีขึ้นด้วยอันนี้ทานมา2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วก็ทานวิตามินD2000นะคะ D2 แล้วก็พ่นยาด้วยพ่นพ่นอะไรนะเป็นขวดเดี๋ยวนะขอโทษนะคะพ่นยูนิเรนค่ะ
1: ยูนิเรน
0: ค่ะใช้ได้ไหมคะแล้วครั้งนี้ก็ค่ะสัปดาห์ที่แล้วก็ไปหาคุณหมอก็เลยลองเอ็กซเรย์ดูก็กระดูกมันทรุดนะคะกระดูกมันซุดคุณหมอก็ไม่ว่าอะไรเออถามอาจารย์อาอีกนิดนึงค่ะว่าเราจะใช้ผ้าคาดเอวได้ไหมคะ
1: ใช้อะไรนะคะ
0: เขาเรียกผ้าคาดเอวหรือเปล่าคะที่มันเป็นผ้ารัดเอว
2: เป็นเข็มขัดยางหนาๆใช่ไหมที่หมอให้มา
0: เป็นแผ่นใหญ่ๆค่ะเป็นแผ่นๆนะคะ
1: ค่ะ
0: นี้ช่วยได้ไหมคะ
1: มีส่วนช่วยได้ค่ะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่ให้ใส่ไว้ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นกล้ามเนื้อเรามันจะไม่แข็งแรงนะคะ
0: อ๋อ
1: ก็คือให้ใส่เวลาเราทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะ
0: อ๋อค่ะสมมติไปตัดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะมันก็จะลดคือไอตัวลัมบ้าซัพพอร์ตเนี่ยมันจะลดการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนเอวมันเหมือนแบบสร้างความมั่นคงให้กับหลังอะค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้นานเกินเนี่ยคือมันทำให้กล้ามเนื้อได้พักไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบว่าให้มันพักตลอดเวลาเนี่ยกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมันไม่แข็งแรงเพราะมันไม่ได้ถูกใช้งานเนี่ยมันก็ไม่มีแรงพยุงกระดูกสันหลังได้เหมือนกันเพราะนั้นใส่เวลาทำนู่นทำนี่ได้แต่ว่าต้องถอดบ้างค่ะ
0: ค่ะอ๋อค่ะก็ฟังอาจารย์อาแล้วโอ้โหเป็นเหมือนผู้อาจารย์พูดทุกอย่างเลยยา
1: ก็หลีกเลี่ยงการก้มหลีกเลี่ยงการก้มย่อลงไปหยิบของค่ะแล้วก็น้ำหนักตัวที่ลดลงก็มีส่วนช่วยได้จริงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดิมเราเดินสี่ขาจากเป็นลิงน้ำหนักมันกระจายไปสี่ขาเนาะแต่พอเรามาเดินสองขาเนี่ยน้ำหนักมันก็มาโหลดนะคะทีนี้ที่ขาสองข้างส่วนเอวก็เป็นส่วนเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยนะคะแล้วถ้าเราน้ำหนักตัวลดลงมันก็รับน้ำหนักลดลงนะคะก็ดูแล้วไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่ากระดูกสันหลังที่มันเสื่อมทรุดเนี่ยมันก็เจอได้ตามวัยนะคะแต่ว่าถ้าเรายังใช้หลักการคือแป๊บเนี่ยคือความป่วยของเส้นประสาทชัดเจนเลยถ้าพูดว่าแป๊บเนี่ยนะคะแต่ถ้าเรายังใช้ชีวิตพอได้ตามปกติเนี่ยไม่ทุกทรมานก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ
0: อาจารย์เรียนอีกนิดนึงมันเป็นข้างซ้ายนะคะเป็นข้างซ้ายข้างเดียวก็โชคดีที่เราขับรถใช้ขาขวาก็ภาวนาอย่าให้มันลามมาข้างขวาไม่งั้นเดี๋ยวขับรถไม่ได้เพราะต้องใช้ตอนนี้ก็ขับรถอยู่ไปไหนมาไหนยังใช้รถอยู่เป็นข้างซ้ายข้างเดียวอาจารย์ว่ามันจะลามมาข้างขวาได้ไหมคะถ้าเราไม่ระมัดระวังแบบไหนคะ
1: อ๋อก็เวลาขับรถอะเอาก้นอะไปชิดกับพนักหน่อยคือบางทีถ้าเราแบบเหมือนนั่งกึ่งเหมือนเรานั่งกึ่งนอนอย่างนั้นน่าจะไม่ค่อยดีกับกระดูกสันหลังใช่ค่ะแล้วก็ยืดตัวหน่อยเวลาเดินเวลา

0: นั่งยืดยืดตัวค่ะ
1: อืมอืมใช่ใช่ยืดหลังยืดเอวหน่อยค่ะได้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวรบกวนท่านอื่นกราบขอบพระคุณคุณอาจารย์มากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับอ้าวต่อเลยครับอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งยังมีเวลาอีกท่านหนึ่งครับจากไหนครับถามได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะชลบุรี
2: ครับถามเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุณมาโลอยากจะถามหน่อยค่ะป้าอายุ79แล้วแต่ป้าทานยาเวียนน่ะทานทุกวันเลยค่ะแต่วันละเม็ดละเม็ด
0: อ
3: ันตรายหรือเปล่าคะ
0: ยาเวียนตัวไหนคะตัว
3: ที่เป็นแผงพลาสติกแล้วก็เม็ดเหลืองๆอ่ะค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อไดเมนไฮดรีเนทอ่ะหรอ
3: ค่ะค่ะ
0: กินเพื่อแก้เวียนหรอคะ
3: รู้สึกว่าป้ากินมา10กว่าปีแล้วมันก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วเราก็ไม่เวียนแต่รู้สึกว่าทานเข้าไปแล้วนอนหลับดีค่ะ
0: อ๋อคือผลข้างเคียงอ่ะมันทำให้ง่วงซึมนะคะแต่ว่าอื่นๆนะก็ที่อาจจะเจอได้ในบางคนนะก็มีปากแห้งคอแห้งตาพร่าท้องผูกปัสสาวะขัดนะคะคือจริงมันไม่ใช่ยาที่ควรจะกินต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวเนี่ยคือกลัวเรื่องของความจำเสื่อมกับต้อหินนะหรือในผู้ชายก็เรื่องต่อมลูกหมากโตที่ทำให้ปัสสาวะมันคั่ง
3: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นตัวเทาแดงด้วยตัวเทาแดงนั่นก็กินนานๆทำให้เป็นพากินสันได้มีความเสี่ยงทำให้เป็นพากินสันได้
3: ตอนนี้รู้สึกคุณหมอให้มาเป็นเทาแดงก็ไม่กล้ากิน
0: ก็กินตามอาการนะคะ
3: คือ
0: เราก็ต้องมาดูว่าเราเวียนหัวเพราะอะไรมันเป็นลมในท้องไหมเราย่อยไม่ดีหรือว่าเราเลือดจาง
3: พอเป็นโลหิตจางค่ะ
0: มันก็ต้องแก้ที่เหตุไงส่วนใหญ่มันเกี่ยวกับเลือดลมเนี่ยแหละค่ะ
3: แต่ป้ากินยาบำรุงเลือดคนท้องนะคะ
0: ก็ต้องดูว่ากินแล้วค่าเลือดมันกลับมาอยู่ในช่วงปกติไหมอย่างเงี้ยค่ะคืออาการเวียนหัวในผู้สูงอายุเนี่ยมีส่วนใหญ่นะเป็นที่เลือดหรือเป็นที่ลมเลือดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่การไหลเวียนเลือดหรือเป็นความดันเลือดบางคนกินยาความดันตัวล่างลดต่ำเกินไปก็เวียนหัวได้หรือว่าเป็นที่ลมในท้องลมในร่างกายติดขัดเนี่ย
3: ป้าไม่
0: ก
3: ิน
0: ยาหอม
3: จ
0: ะยังปลอดภัยกว่านะ
3: อ๋อเหรอคะ
0: ค่ะกินยาหอมเวลามีอาการครั้งละหนึ่งช้อนชาชงกับน้ำอุ่น
3: อ๋อดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่อันนี้เหมือนเราไปกินเพื่อเอาผลข้างเคียงมันมาทำให้หลับอ่ะแต่มันจะเกิดผลเสียอื่นๆจากยาได้ในระยะยาวเช่นเรื่องความจำอะไร
3: แต่ป้ากิน
2: จะหมดเวลา
3: บาลเม็ดนะฮะพร้อมไปกับยาดูเรื่องคนท้องแล้วก็รวมกันค่ะ
2: ไม่ทันแล้วอาจารย
0: ์ค่ะก็ไม่ได
3: ้ค่ะ
0: สรุปก็คือ
3: ขอบคุณมาก
2: ครับโอเคครับ
0: มันก็อาจจะไม่ได้ฟันธงว่าสมองเสื่อมแต่ว่าถ้าไม่กินได้ก็ดี
2: หมดเวลาครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับไปฟังข่าวครับ
3: สวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับระบบชำระค่าโดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้าเริ่ม15มิถุนายนนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: กระทรวงคมนาคมร่วมกับบริษัทไทยสมายบัสจำกัดแถลงความสำเร็จโครงการยกระดับระบบการชำระค่าโดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้าเริ่มนำร่อง23เส้นทางแรกก่อนขยายครอบคลุมทั้ง124เส้นทางในวันที่15มิถุนายนนี้
13: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดตัวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางกับรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสเพื่อยกระดับการเดินทางและลดความเหลื่อมล้ำโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารบนรถเมล์พลังงานไฟฟ้าได้นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งรายเดิมยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ถึงวันที่30กันยายนนี้และรายใหม่ลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พร้อมยืนยันความพร้อมในการติดตั้งระบบรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ ETC โดยคาดว่าจะครอบคลุม124เส้นทางทั้งรถและเรือโดยสารภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยในระยะแรกจะนำร่องเปิดให้บริการก่อนใน23เส้นทางซึ่งรถที่เข้าร่วมจะมีป้ายระบุรถคันนี้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารตามระยะทาง15ถึง25บาทโดยแสดงบัตรประชาชนและแจ้งใช้สิทธิ์กับบัสโฮสเตสบนรถนพศรแก้วคำรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ Thailand AI Passport เน้นย้ำความจำเป็นในการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
14: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจากรณีโครงการ Thailand AI Passport ภายใต้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศเนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโครงการ Thailand AI Passport ไม่ได้มีเพียงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโกลเท่านั้นแต่ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI และการรับรองทักษะร่วมกับภาคเอกชนและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อยกระดับทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์และสร้างระบบนิเวศด้าน AI ของประเทศพร้อมระบุว่ารัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเหลือระยะเวลาดำเนินโครงการรวมประมาณ5เดือนพร้อมยืนยันว่าได้มอบแนวทางให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง AI อย่างทั่วถึงและเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของรัฐชวิสาประทุมมารายงาน
5: ภริยานายกรัฐมนตรีของไทยนำภริยาประธานาธิบดีเวียดนามเยี่ยมชมความงดงามวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ์ผ้าถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรมไทยกระชับสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนาม
15: นางธนนท์ ชายวรกูลภริยานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนางโงเฟิงลีภริยาเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยร่วมปฏิบัติภารกิจคู่สมรสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผ่านมิติทางวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ภริยาผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมสักการะพระแก้วมรกตและเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อชมนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทสตรีในการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและแนบแน่นยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: ส่วนช่วงค่ำที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเน้นย้ำมิตรภาพบนรากฐานความผูกพันด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยวโดยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตลอด50ปีที่ผ่านมาเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับ4ทุ่มกับ8นาทีนะฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะคืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้28แล้วนะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับชั่วโมงหลังก็จะได้พบกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทยได้แล้วนะฟังออนไลน์ได้แล้วก็ Facebook ก็ได้ด้วยนะครับคืนนี้คุณหมอออกทาง Facebook ก็ชมได้เลยผมแชร์ให้แล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็เข้าไปชมทาง Facebook ได้เพื่อนคุณหมอก็เข้าไปชมได้ใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราทั้ง2คนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook นะแล้วก็ไปเสิร์ชที่แว่นขยายนะฮะพิมพ์คำว่ามะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนนามสกุลลิ้มอุดมพรก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับอ่ะคุณหมอมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณลมครับดีคุณท่านครับ
2: ครับวันนี้เตรียมตัวดีไหมเนี่ย
3: วันนี้เตรียมตัวดีมากเลยนะฮะถ้าดู Facebook นี่ภาพปกนี่ยังสวยฮะมีทำภาพปกด้วยฮะ
2: ใช่ใช่ใช่ใ
3: ช่ก็ไม่ต้องภูมิใจอะไรในตัวเองมาก AI ทำ
2: AI ช่วยได้เยอะจริงครับผม
3: โอ้ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะครับผมในอนาคตเนี่ย AI กับการแพทย์เนี่ยจะเข้ามาบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
2: ครับ
3: นะปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่เนาะพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาเรื่องของข้อมูล data นะฮะรวบรวมนะครับอีกหน่อยเนี่ยมันจะโอ้ทำคือบางทีเก่งกว่าหมออ่ะนะครับเพราะว่ามันแน่นอนแหละมนุษย์เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดด้านความจำเนาะความจำความเชื่อมโยงนะฮะก็เอามาช่วยได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแง่ของการดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็ยังต้องใช้คนอยู่ดีแหละนะครับ
2: อ
3: ีกหน่อย AI มันจะมีบทบาทนี้ฮะคืออย่างสมมติว่าดูรูม่านตาอย่างเงี้ยสมมติไปดูถ่ายภาพรูม่านตาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะบอกได้เลยนะว่าเราจะเป็นสโตรกเป
2: ็
3: นเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเป็นมีโอกาสเป็นมะเร็งมากน้อยเท่าไหร่มันเอาข้อมูลตรงนี้ในการเก็บใช่มันสามารถที่จะทำนายได้เลยนะครับหรือเวลาเราเป็นโรคสักโรคหนึ่งเนี่ยนะครับเอาเลือดไปเจาะเนี่ยนะครับมันก็จะแบบว่าออกแบบให้เลยว่าต้องกินยาอันนั้นอันนี
2: ้
3: เพื่อให้มันจำเพาะเจาะจงกับยีนเรามากที่สุดอย่างเงี้ยมันจะมีค่าไบโอมาร์เกอร์อะไรพวกนี้ที่ออกมาซึ่งแล้วก็การรักษาเดี๋ยวนี้ครับมันจะมุ่งเน้นเขาเรียกว่าการรักษาแบบ precision medicine ก็คือเป็นการรักษาเพื่อลงไปให้ถึงเป็นการรักษาเฉพาะคนมากยิ่งขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะผ่านแห่แล้วว่าทุกคนเนี่ยเป็นเกาต้องกินยาอันนี้เท่านั้นโดสเท่านี้เท่านั้นอาจจะไม่ใช่แล้วนะฮะคนนี้อาจจะกินแค่1เม็ดคนนี้อาจจะต้องเป็น2เม็ดคนนี้อาจจะต้องไปกินยาตัวอื่นที่มันเฉพาะเจาะจงกว่าซึ่งมันจะเอาข้อมูลตรงนี้มาช่วยในการรักษาน
2: ี่คือในอนาคตซึ่งเป็นไปได้แน่นอนและจะเป็นไปในแนวทางนี้ด้วย
3: คือปัจจุบันก็เริ่มแล้วนะฮะป
2: ั
3: จจุบันก็เริ่มแล้ว
2: เริ่มใช้แบบนี้แล้วครับครับ
3: เรามีการตรวจยีนนะฮะก่อนที่จะให้ยาบางตัวเนี่ยนะคือ คืออย่างยาบางตัวเราซักก่อนว่าโอเคมีแพ้ยาเนาะแต่บางทีเราก็ไม่รู้นะยกตัวอย่างที่ยาที่มันแพ้ง่ายเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นยาอะโลพอลินอลเนี่ยฮะยารักษาเกาต์เนี่ยนะครับถ้าคือต่อให้ซักประวัติยังไงอ่ะรู้หรอกเพราะมันคนไม่เคยกินมาก่อนใช่ไหม
2: uh-huh.
3: แล้วว่ามันอยู่ในยีน
2: uh-huh.
3: นะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการตรวจยีนแล้วนะครับว่าคุณเนี่ยแพ้ยาตัวนี้หรือเปล่าถ้าแพ้ยาตัวนี้เราก็จะไม่ให้อย่างนี้เป็นต้น
2: โอ้ครับครับ
3: นะครับนะฮะแต่สิ่งที่ TI เนี่ยสู้คนไม่ได้ก็คือมันไม่มีความรู้สึก
2: มัน
3: ไม่มีความรู้สึกมันคือมนุษย์เนี่ยมันจะมีของภาษาใช่ไหมภาษากายนอกจากภาษานั่นแหละบางทีปากเนี่ยพูดแบบนี้นะคอนเทนต์แบบนี้แต่ความหมายเนี่ยมันไม่
2: ใช
3: ่ความหมายเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าใครมีภรรยาเนี่ยจะรู้ฮะครับคือคำพูดเนี่ยใช่เลยไม่มีอะไรคำพูดเนี่ยไม่มีอะไร
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: แต่เรารู้เลยว่าเรื่องใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยน
2: ะ
3: ซึ่งแล้วก็มันอีกอันนึงก็คือเรื่องของความผูกพันนะด็อกเตอร์เพเชียนรีเลชั่นชิพความผูกพันระหว่างหมอกับคนไข้เนี่ยนะครับบุคลากรทางการแพทย์กับคนไข้เนี่ยมันทดแทนกันไม่ได้หรอกนะครับการดูแลยังไงก็ตามเนี่ยก็เอามาใช้ประกอบกันแต่ว่าตอนนี้ผมก็เป็นห่วงตัวเองนะผมเลยไอ้ AI เยอะๆเนี่ยก็จะเราจะโง่ลงหรือเปล่าเนาะมันก็ติดเนาะมีอะไรถามมันแล้วก็เชื่อมตลอดเลยน่ะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีก็มั่วนะฮะมั่วมาแบบว่าต้องเด็กดี
2: ๆ
3: นะฮะก็คิดนะฮะก็เลือกใช้ด้วยความลำบากนะครับนะแต่ว่ามันจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราแน่นะเป็นอีกยุคนึงละนะฮะต้องเรียนรู้เรื่อง AI แล้วนะครับมีคุณผู้ฟังอินบ็อกซ์มาถามเรื่องของอีโบลานะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเนาะทั้งเรื่องของสถานการณ์อีโบลานะครับในการที่มีการระบาดอยู่ตอนนี้นะ WHO เนี่ยให้ความเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยและของไทยเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องของความรู้ด้วยนะครับว่าอีโบลาเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะมันอาจจะดูไกลตัวเราไปหน่อยแต่ว่ามันก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับไปดูข่าวกันก่อนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์อีโบลานะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุมเข้มอีโบลาสั่งกักตัว21วันนะฮะเผยยอดเข้าประเทศลดลงนะฮะย้ำไทยยังไม่ถึงขั้นแบนเที่ยวบินหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาปี2569นะครับโดยระบุเขตติดต่อโรคอันตรายเนี่ยมี2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะฮะและสาธารณรัฐยูกันดานะครับล่าสุดวันนี้นะฮะ28พฤษภาคมที่อาคารมหิดลาธิเบศรกระทรวงสาธารณสุขในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังการประกาศแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยอีโบลาระดับประเทศว่าจากที่ประเมินดูในประเทศยูกันดากับคองโกซึ่งเป็นประเทศต้นทางยังไม่พบว่าการระบาดคงที่หรือว่าลดลงและยังมีเคสที่เพิ่มขึ้นเรื่อยจึงมีความเป็นห่วงและกังวลว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เดินทางมาจากโซนตรงนั้นจะเพิ่มขึ้นซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละประมาณ 6-7 คนเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักหลาย10คนเราจะต้องมีมาตรการที่ควบคุมดูแลเพราะว่าเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาและหากเกิดติดเชื้อขึ้นมาแล้วอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงอาจจะไม่สูงเท่ากับประเทศต้นทางเพราะในประเทศไทยเราสามารถการดูแลได้ดีกว่าแต่ด้วยความไม่ประมาทเราจึงออกประกาศคำสั่งการกักกันตัวหรือว่าควอรันทีนนะครับ21วันสำหรับทุกเคสที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่ง21วันคือระยะพักตัวของโรคนี้นะครับในพัฒนากล่าวในพัฒนายังกล่าวต่อว่าหลังจากที่ประกาศออกไปแล้วอั ตราการเดินทางเข้ามาลดลงทันทียังเห็นได้ชัดเหลือแค่ 2-3 คนซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อดีที่ต้นทางและทางกรมควบคุมโรคก็ได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศว่านักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาในประเทศไทยแล้วยังคงค้างอยู่ก็ขอให้ติดตามตัวแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เห็นการแสดงอาการว่าเป็นผู้ติดเชื้อนะครับย้ำว่าไม่ได้บอกว่าทุกคนที่เข้ามาติดเชื้อแต่เป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดซึ่งอาจจะเป็นการควบคุมที่มากกว่า WHO ในปัจจุบันแนะนำไว้เล็กน้อยนะส่วนตัวเลขผลกระทบหลังจากเริ่มใช้มาตรการนี้ขอไปเช็คตัวเลขก่อนแต่คิดว่าไม่เยอะซึ่งเราสามารถที่จะรองรับได้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะครับส่วนทางด้านนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเพิ่มเติมนะครับสถานการณ์จากกราฟผู้เดินทางเพิ่มขึ้นแต่หลังจากมีประกาศกักกัน21วันนักท่องเที่ยวต่างๆก็หยุดเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับเราไม่ได้แบนแต่ถ้าเข้ามาจะต้องมีการกัก21วันไปไหนไม่ได้ก็ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ไม่มีผู้เดินทางเข้าประเทศมาแล้วนะครับที่เนี่ยต้องขอดูข้อมูลวันนี้จะมีเข้ามาหรือไม่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการแพร่ระบาดแพร่เชื้อในประเทศไทยนะครับแล้วก็ถ้ามีเข้ามาเราสามารถที่จะกักกันแล้วก็เข้าสู่กระบวนการควบคุมและรักษาต่อไปได้นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เราติดตามกันมาห่างๆนะครับประมาณ2อาทิตย์เนี่ยนะครับว่าการระบาดเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์นะครับที่ระบาดเนี่ยนะครับมันเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดีบูโจนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่นะฮะที่มีการระบาดตอนนี้มันความน่ากังวลคือมันยังไม่มีวัคซีนนะครับแล้วก็มีการระบาดอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับตอนนี้นะก็เลยจะเอาเรื่องของอีโบลาเนี่ยมาเล่าให้ฟังเนาะจริงๆเชื้อตัวนี้เนี่ยเรารู้จักกันมาหลายสิบปีแล้วแหละแล้วก็เคยมีหนังด้วยนะ
2: ใช่ใช่
3: เวลาผมเคยดูนะครับมันก็ระบาดแล้วก็มันก็น่ากลัวจริงๆเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตที่มันสูงมันสูงกว่าโควิดเยอะนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันระบาดยากกว่านะครับเพราะว่ามันต้องสัมผัสทางสารคัดหลั่งอ่ะหรือทางเลือดมันจะต้องมีการแบบสัมผัสถึงเนื้อถึงตัวนะครับมันไม่สามารถที่จะแบบติดทางลมหายใจเหมือนโควิดพวกนี้ได้นะอันนี้คือข้อที่เราอันนั้นนิดนึงนะฮะว่ามันต้องแบบมันจะยากหน่อยแต่ถ้าติดแล้วเนี่ยมันรุนแรงนะครับก็ไปทำความรู้จักกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าอีโบลาคืออะไรอีโบลาเนี่ยเป็นไวรัสนะครับนะฮะเป็นไวรัสที่ชื่อว่าไวรัสอีโบลานะครับอยู่ในวงฟิโลวิลิตี้นะครับเป็น RNA ไวรัสนะครับRNA ไวรัสสายเดี่ยวนะครับรูปร่างเนี่ยจะคล้ายกับเส้นได้นะครับซึ่งตัวไวรัสตัวนี้เนี่ยการระบาดเนี่ยนะครับมันพบการระบาดครั้งแรกเนี่ยในปี2519ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับซึ่งการระบาดเนี่ยมันจะมาจากสัตว์ป่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมาจากสัตว์ป่าที่เป็นรังโรคที่เป็นตัวแพร่เชื้อนะครับซึ่งเขาตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นเลยเนี่ยคือค้างคาวนะฮะแล้วค้างคาวเนี่ยมันก็คือถ้ามันอยู่ในสัตว์มันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นวงจรชีวิตของเขานะครับแต่จุดสำคัญก็คือมันมาติดคนนะมันมาติดคนเพราะว่าเช่นสัมผัสน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื้อนะครับหรือว่าไปกินมันนะบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกเนี่ยนะครับไวรัสเนี่ยก็จะติดเข้าสู่คนนะครับโดยการสัมผัสโดยตรงจากเลือดหรือสารคัดหลั่งพวกนี้มันจะต้องติดจากคนนะครับทีนี้พอมันเข้าสู่คนปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าไปตามติดเชื้อแบบไวรัสนะครับก็จะแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ของเรามันเป็นโปรตีนหนามันเนาะก็คล้ายๆกับโควิดอย่างเงี้ยฮะ RNA ไวรัสปุ๊บเข้าไปปุ๊บมันก็เข้าไปในเซลล์เราก็ไปแบ่งตัวเนาะก็ไปทำลาย อวัยวะต่างๆนะครับซึ่งอาการของโรคอีโบลาเนี่ยนะครับก็อาการระยะแรกเนี่ยก็จะมักจะคล้ายกับไข้ทั่วไปก็จะมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อขึ้นไส้อาเจียนนะครับบางรายเนี่ยอาจจะเกิดเลือดออกผิดปกตินะครับแล้วก็มันอาจจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะอย่างอื่นได้นะครับก็ทำให้มีเช่นตับอักเสบมีไตวายแล้วก็ทำให้ระบบหายใจระบบควบคุมความดันโลหิตเนี่ยเสียหายก็จะทำให้เสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีการระบาดเนี่ยหลายช่วงนะครับที่เจอเยอะๆเลยก็คือปี2013ถึง2016นะฮะที่ประเทศแซอีนะครับแล้วก็ประเทศกินีนะครับโดยสายพันธุ์ตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าแซอีนะครับซึ่งระบาดเนี่ยลุกลามไปหลายประเทศเลยนะฮะกินีแซอีแล้วก็ไปเซียร่าลีโอนนะฮะมีผู้ติดเชื้อรวมเกือบ 30,000 คนนะฮะในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า 11,000 คนนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เกิดการระบาดมากแล้วก็สามารถที่จะผลิตวัคซีนได้นะครับในการระบาดรอบล่าสุดเนี่ยก็เกิดการระบาดในประเทศ DR คองโกและยูกันดานะครับซึ่งสายพันธุ์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นว่าเป็นชื่อสายพันธุ์บุนดีบูโจนะฮะโดยอาการที่เป็นก็อย่างที่เรียนแบบเมื่อกี้ครับเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปแทรกซึมในอวัยวะต่างๆทำให้เกิดอวัยวะล้มเหลวนะครับซึ่งในการระบาดรอบนี้เนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่คนติดกันเนี่ยก็คือไปสัมผัสกันนะครับเขาสันนิษฐานว่ารอบนี้เนี่ยการระบาดมันเริ่มขึ้นจากการที่คนเนี่ยไปงานศพของผู้เสียชีวิตนะครับโดยวัฒนธรรมของทางแอฟริกาเนี่ย เขาก็ต้องมีแบบพิธีกรรมอ่ะมีพิธีกรรมมีการทำพิธีกรรมก็จะมีการสัมผัสติดเนื้อต้องตัวกันนะครับแล้วก็การสาธารณสุขก็ยังไม่ดีนะครับแล้วก็เวลาป่วยก็ไปหาทางหมอพื้นบ้านนะครับซึ่งก็จะมีการรักษาแบบตามแบบพื้นบ้านอ่ะซึ่งมันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องมีการสัมผัสติดเนื้อสัมผัสตัวกันโดยที่ไม่ได้มีการป้องกันอย่างดีนะครับก็ทำให้เกิดการระบาดรอบนี้ขึ้นมาซึ่งสายพันธุ์บุนดีบุนโจเนี่ยตอนนี้เนี่ยอัตราการตายนะฮะเฉลี่ยอยู่ที่30-33%นะครับแล้วก็การรักษาตอนนี้มันยังเป็นแค่การรักษาแบบคับประคองเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีวัคซีนเลยเพราะฉะนั้นถ้าป่วยมาเนี่ยก็ให้สารน้ำนะครับแก้ไขความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ไตวายก็ไปฟอกไตนี้เป็นต้นแล้วก็รอจนกว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะตายไปเองข้อดีของไอไวรัสที่มันมีความรุนแรงเนี่ยนะครับคือมันรุนแรงก็จริงมันทำให้โฮสต์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มันติดเนี่ยตายแต่ตัวมันเองก็จะตายไปด้วยฮะพอมันรุนแรงปุ๊บตัวพอไอคนที่ติดตายไวรัสมันก็ตายพอไวรัสตายการระบาดมันก็จะลดลงด้วยอัตโนมัตินะครับซึ่งมันจะต่างจากโควิดที่ระบาดรอบที่แล้วของเราเนี่ยมันอย่างนี้เพราะว่าโควิดเนี่ยอัตราตายมันไม่เยอะเป็นที่ก็ 1% นะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่ในตัวใช่ไหมก็จะอยู่ในตัวแล้วก็มันก็จะระบาดกันไปเรื่อยๆนะครับคนไหนภูมิต้านทานต่ำก็เสียชีวิตคนไหนภูมิต้านทานที่แข็งแรงก็อยู่ได้แต่ว่าก็สามารถจะแพร่เชื้อต่อไปได้มันก็เลยระบาดกันเยอะทั่วโลกนะฮะแต่ว่าของอีโบลาเนี่ยด้วยความที่ความรุนแรงมันเยอะเนี่ยพอโฮสต์ตายตัวมันเองก็ตายด้วยแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เขากลัวคือเขากลัวจะกลายพันธุ์ด้วยความที่มันเป็น RNA ไวรัสเนี่ยเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะสมมติมันกลายพันธุ์ไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันดันติดทางลมหายใจได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะแต่ว่าเขาก็ว่ามันยากอยู่นะฮะเพราะว่าโหมดตัวไวรัสเองมันออกแบบมาแบบนั้นมันอาจจะต้องอาศัยเวลานานกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนั้นนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เอามาเล่าให้เฝ้าระวังกันนะครับว่าตอนนี้ถ้าเราดูของกรมควบคุมโรคที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ ค่อนข้างมั่นใจพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยกักที่21วันเลยเพราะนั้นนักท่องเที่ยวหรือนักอะไรที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็หายไปหมดนะครับนะแต่เดี๋ยวจะตามข่าวอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ตามก็ยังไม่สงบนะครับนะใน DR คองโกที่ยังมีการระบาดอยู่ตอนนี้ก็ยังต้องตามกันต่อไปนะครับเป็นอีโบลาครับผม
2: โอเคครับเราก็ไม่ต้องตระหนกนะครับหน่วยงานราชการก็เขาก็ยังดูเฝ้าระวังอยู่นะครับพักเลยนะคุณหมอนะ
3: ได้ครับ
2: โอเคครับให้คุณหมอมะกอนท่านพักเลยนะครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตจะได้มีเวลาที่ให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามขอคำปรึกษาจากคุณหมอได้นะก็จะเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับชั่วโมงของคุณหมอมาก่อนเราจะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะใครมีปัญหาสุขภาพแล้วก็ยังมีอะไรที่ค้างคาใจอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมอยากจะสอบถามนะประเด็นสุขภาพต่างๆเดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาพูดคุยกับทางคุณหมอโดยตรงได้เลยนะครับหลังเบรกหลังฟังสปอร์ตครับ02-290-0473นะบอกไว้แล้วว่าให้เซฟเบอร์ใส่มือถือไว้เลยจดใส่สมุดไว้เลยนะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับช่วงนี้เราพักฟังสปอร์ตก่อนครับ
4: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
5: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
9: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
10: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
11: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
9: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
10: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
12: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
13: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
14: ๆแม่ลืมปิดแก๊ส
8: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
9: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
10: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
11: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
9: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
10: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
12: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
15: ต้องเจอฟ้าทลายยุ่ง ้าทลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
16: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
2: โอเคครับอ่ะจบสปอตแล้วครับผู้ฟังที่รออยู่กดโทรศัพท์ได้เลยนะฮะ02 290 0473จะรับทีละสายทีละสายนะฮะให้คุณหมอเคลียร์แล้วก็เปิดสายต่อกันไปเรื่อยๆนะครับสายแรกมารอแล้วนะฮะจากไหนครับ
17: จากเชียงใหม่ค
2: ่
17: ะ
2: อ้าวเชียงใหม่เชียงใหม่คุยกับคุณหมอมาก่อนได้เลยจ้า
17: ค่ะค
2: ุ
17: ณหมอคะตาขอถามอย่างนี้การที่เป็นลูกว่านหมุนเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
3: ถ้าบ้านหมุนอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีอย่างอื่นเนาะก็มักจะเกิดจากตัวประสาทหูครับที่มีปัญหา
17: ค่ะ
3: ประสาทหูชั้นไหนครับครับ
17: มันหมุนทุกวันนะคะถ้าไม่กลางดึกก็จะเป็นใกล้สว่างเราเกาะพยายามเกาะเตียงเกาะหน้าต่างไว้แล้วมันก็จะหมุนแรงมากๆจนช่วงที่หมุนแรงเนี่ยมันรู้สึกจะอาเจียนอ่ะอยากอาเจียนอ่ะ
3: คร
17: ับ
3: คร
17: ับ แล้วมีวิธีรักษาหายไหมคะ
3: คุณป้าเคยได้ยินที่คุณบอกเขาว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะฮะเคยได้ยินไหมฮะ
17: เคยได้ยินเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าจะเกิดกับตัวเอง
3: ครับผมนะฮะก็เป็นผมคิดว่าคุณป้าเป็นกลุ่มอาการโรคพวกนี้แหละนะครับก็คือมันมีหลายโรคเนาะแต่ของโรคที่คุณป้าเป็นเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นกลุ่มเรียกโรคมีเนียดีซิสก็คือเป็นจากตัวประสาทหูที่มีความผิดปกตินะครับเสื่อมสภาพนะฮะก็จะทำให้มีการที่เวียนหัวง่ายครับอาการที่คุณป้าเป็นเลยขยับนิดขยับหน่อยก็จะเวียนหัวตกเดินเซบ้านหมุนบางคนก็เป็นเยอะๆก็คือไส้อาเจียนด้วยนะครับมีเสียงดังในหูไหมฮะมีเสียงดังในหูไหม
17: ไม่มีเสียงดังอะแต่มันหมุนแบบจนเหมือนมันสมองมันจะระเบิดอะ
3: ฮะแต่ไม่ได้ปวดหัวใช่ไหมมันหมุนเฉยๆเนาะ
17: ใช่ค่ะปวดหัวด้วย
3: ผมอย่างนี้ก่อนนะแต่คุณป้าเคยไปตรวจกับคุณหมอแล้วใช่ไหมครับ
17: ยังเขาจะให้ไปตรวจหู
3: เรื่องเวียนหัว
17: ค่ะ
3: เรื่องเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยคุณป้าได้ไปตรวจละเอียดยังครับว่าคุณหมอเขาว่ามีโรคอื่นไหม
17: หมอบอกหมอแล้วแล้วหมอให้ยาแก้เวียนศีรษะ
3: โอเค
17: แก้ไอเจียนกับเวียนศีรษะมาให้2แผงละ10เม็ด
3: ครับครับแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอะไรไม่มีเนาะคุณป้าเนาะเดินไม่เซเน
17: าะถ้ามันหมุนแล้วเราไม่รู้ตัวเราตื่นขึ้นมามันเบี่ยงเลยค่ะแล้วก็ดีว่ามันเบี่ยงขึ้นเตียงอะแล้วหกล้มไปครั้งหนึ่งเมื่อวันที่19
3: แต่ตอนที่มันหายก็ปกติดีเนาะใช่ไหมฮะ
17: ค่ะปกติแต่เวียนหัวพ
3: อโอเคครับถ้าผมฟังจากประวัติเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าไอ้โรคไม้แรงที่เป็นจากระบบประสาทส่วนกลางอ่ะไม่มีหรอกเพราะจะเห็นว่าการมันเดินโรคมันเป็นหายเนาะตอนหายปกติอันนี้จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างชัดเลยว่า มันไม่ใช่สโตรกไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบอะไรไม่ใช่อะฮะเพราะถ้าเป็นสโตรกอาการมันจะชัดแบบนี้ก็เป็นกลุ่มอาการนี่แหละครับเรียกโรคเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็เป็นแบบที่คุณป้าเป็นนี่แหละนะฮะมันเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายขาดครับคุณป้าครับมันจะมาไปไปเพราะว่าตัวประสาทหูชั้นในเขาเสื่อมสภาพเพราะนั้นคุณป้าจะเวียนหัวง่ายจุดสำคัญที่เราจะต้องดูแลตอนนี้นะคือเราต้องป้องกันให้ดีเพื่อไม่ให้มันเป็นมาไม่ให้มันเป็นเพิ่มหรือเป็นใหม่เช่นหลีกเลี่ยงการก้มเงยไวๆอันนี้ต้องเลี่ยงเลยนะครับอันที่สองก็คือต้องนอนให้พอด้วยนอนให้หลับนะฮะแล้วก็อย่าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันจะเวียนหัวง่ายเช่นอากาศร้อนขาดน้ำพวกนี้ต้องเลี่ยงสุดท้ายดูเรื่องความเครียดด้วยนะครับความเครียดก็อาจจะทำให้มีอาการเวียนได้เลย
17: ก็กินยาจิตเวชอยู่ค่ะ
3: ครับก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยฮะครับ
17: ค่ะ
3: เพราะถ้าเครียดนอนไม่หลับเนี่ยมันกระตุ้นเวียนหัวแน่ๆเรารู้ว่าโรคที่เราเป็นน่ะมันไม่อันตรายแต่มันไม่หายขาดมันจะพร้อมจะเป็นเสมอเพราะนั้นสิ่งที่คนไข้จะต้องดูแลก็คือป้องกันไม่ให้เป็นฮะลดปัจจัยกระตุ้นครับ
17: ค
3: ่
17: ะ
3: นะครับ
17: ค่ะขอบพระคุณนะค่ะคุณหมอ
3: ครับจริงๆครับ
2: โอเคครับเรียบร้อยครับสายแรกเรียบร้อยคุณหมอก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำไปเรียบร้อยครับสายต่อมาจากไหนครับ
18: กรุงเทพค่ะพี่แจนค่ะเมื่อกี้ที่คุยก็เมื่อกี้คุณหมอคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
18: เมื่อกี้คุยกับอาจารย์อาเรื่องกระดูกสันหลังทับเส้นนะคะก็ได้ยามาคือพิกาบาลิน50มิลลิกรัมทาน1เม็ดตอน2ทุ่มนะคะทานมา2ปีกว่าแล้วคุณหมอว่าทานไปได้เรื่อยๆไหมคะอันนี้มันเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบประสาทนะคะ
3: ก็ขึ้นกับว่าคุณพี่ยังมีอาการอยู่ไหมยังปวดร้าวลงขายังชาไหมถ้ามีก็ทานต่อได้ถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องทานครับ
18: อาชาเนี่ยคุณหมอคือยังเป็นมันจะแป๊บเมื่อกี้คุยกับอาจารย์อามันแป๊บที่ตรงสะโพกกันนะคะจนต้องนิ่งอยู่สัก 1-2-3 นาทีแล้วมันก็จะหายไปเดินเหินปกติอะไรได้ปกติแล้วก็ไม่ล้าลงขาแต่ชาที่ปลายเท้าค่ะชาที่ปลายเท้าทั้งสองข้างเหมือนเอาอะไรไปรัดอยู่อะค่ะคุณหม
3: อชาปลายเท้านี่ชาตรงไหนล่ะฮะ
18: ชาชาที่นิ้วใช่ค่ะชาชาทุกนิ้วเลย5นิ้วสองข้างเลยเหมือนเอาอะไรไปรัดมันอยู
3: ่โอเคครับผมคือถ้าผมวินิจฉัยจากอาการเนา
18: ะ
3: ผมคิดว่าอาการแผลที่สะโพกกับชาปลายเท้าเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะฮะ
18: ค่ะ
3: ไอชาแป๊บสะโพกอ่ะอาจจะอธิบายจากกระดูกทับเส้นได้โอเคเพราะมันเป็นแนวรากประสาทได้แต่ไอชาปลายขาทุกนิ้วสองขาเนี่ยอันนี้ไม่เหมือนกระดูกทับเส้นครับไม่เหมือนนะคนละเรื่องกันนะ
18: ค่ะก็
3: อันนี้ตรงชาปลายขาเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่ากลุ่มโพลีเนโรพาธีคือเป็นความเสื่อมสภาพของเส้นประสาทหลายๆเส้นเห็นไหมฮะเพราะถ้าเป็นจากกระดูกทับเส้นเนี่ยมันจะวิ่งไปตามแนวรากประสาทฮะก็คือมันจะปวดร้าวจากหลังเนี่ยลงขาไปตามแนวเลยแล้วส่วนใหญ่เวลาบัญชาเนี่ยมันไม่ได้ชาทุกนิ้วมันจะไปชาเช่นชานิ้วโป้งรากประสาทจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นข้างเดียวนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าของคุณพี่เนี่ยอาการชาเนี่ยมันมีสองแบบซ้อนกันอยู่ฮะ
18: ค
3: ่
18: ะ
3: เพราะนั้นคำถามคำตอบคือกินพิก้าบาลินต่อได้ไหมถ้าฟังตามอาการยังมีอยู่ก็ทานได้ครับเพียงแต่ว่าตรงชาปลายขาเนี่ยต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมเราจะไม่ได้พอยไปที่กระดูกทับเส้นอย่างเดียวแล้วเพราะว่าถ้าแบบเนี้ยต้องหาสาเหตุเช่นส ต้องดูประเมินเรื่องเบาหวานเนาะประเมินเรื่องการทำงาน
2: ต่างๆฟังเรื่อยๆก่อน
3: ประเมินเบาหวานประเมินเรื่องการทำงานของตับของไตอาจจะเสริมเรื่องของวิตามินดีรวมกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือให้มากขึ้นพวกนี้
18: ค่ะอ๋อข้าวแกงข้าวกล้องตอนนี้ทาน B12 อยู่ค่ะ
3: ค่ะ
18: ทาน B12 เพิ่ม
3: ก็ทานได้ครับก็ลองดูสาเหตุเรื่องของโพลีนิวโรพาธีหรือว่าเส้นประสาทเสื่อมหลายๆเส้นก่อนซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่รักษายากจริงๆกลุ่มอาการพวกนี
18: ้ค่ะหมอรบกวนนิดนึงค่ะคือเมื่อกี้นี่ที่ฟังเรื่องสโตกันนะคะคือดิฉันเป็นตอนนี้ทานแอสไพรินอยู่เนี่ยนะคะด้านบนของสมองของหัวเนี่ยทางขวามือหันเหนือคิ้วขึ้นไปเนี่ยค่ะทำMRIแล้วเส้นเลือดมันจะเล็กกว่าข้างซ้ายซึ่งสรุปแล้วว่าเป็นมาแต่กำเนิดอันนี้หมอว่ามันจะเกี่ยวไหมกับการชาปลายที่นี่นิ้วที่ปลายเท้าอะค่ะ
3: โอ้ไม่เกี่ยวเลยฮะคนละเรื่องเลยครับ
18: เกี่ยวใช่ไหมคะอ๋อ
3: คนละเรื่องเลยเพราะว่าสโตรกเนี่ยเป็นเรื่องของสมองซึ่งรูปแบบการชาก็จะเป็นอีกแบบนึงมันชาขึ้นซีกแต่ไอ้ที่ผมอธิบายเนี่ยมันเป็นอาการชาปลายเท้าเราจะเห็นว่าชาจากปลายเท้าสองข้างทุกนิ้วพวกนี้มันเป็นเรื่องของเส้นประสาทส่วนปลายหลายๆเส้นมันมีปัญหา
18: ค่ะ
3: มันจะมีกลุ่มโรคเนี่ยเขาเรียกโพลีนิวโรพาธีครับผม
2: ต่อเลยครับ
18: หมอแล้วมันจะอันตรายไหมคะ
3: เรื่องไหน
2: เรื่องที่สมองใช่ไหมเส้นเลือด
18: ที่ว่าเส้นหลายเส้นค่ะเส้นประสาทที่หลายเส้นที่ว่าหลายเส
3: ้
18: น
3: ก็เนี่ยฮะก็ถ้าคุณพี่เช็คแล้วว่าเบาหวานที่ก็ไม่เป็นตับไตที่ดีก็ไม่มีอันตรายหรอกครับส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพตามอายุ
18: ค
3: ่
18: ะ
3: แก่ยาก
18: เดินเหินปกติใช่เดินได้ปกติอ๋อค่ะไม่มีปัญหาไอ้ถ้าเผื่อความหมอคะถ้าชาเนี่ยคือถ้าจิกมันจะไม่เจ็บแต่นี่มันเจ็บค่ะมันเหมือนใส่ถุงเท้ารัดอยู่ตลอดเวลามันคล้ายๆเป็นแบบนั้นนะคะ
3: แต่
18: เราไปการเดินไม่เป็นอ๋อค่ะก
3: ็นี่แหละ
2: ตรงแล้ว
3: ที่ผมวินิจฉัยนี่แหละเพราะว่าผมคิดว่ารูปแบบเนี้ยมันไม่ใช่กระดูกทับเส้นไงไอ้ชาแบบนี้ไม่ใช่กระดูกทับเส้นอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่โอ้โหกลุ่มอาการเขาเรียกปากเซียนฮะเพราะว่าบางทีเราหาไปเนี่ยเราหาไม่เจอไม่รู้เป็นไรก็ทำเท่าที่ทำได้ส่วนใหญ่แล้วคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะจะจบในกลุ่มแบบนี้คือไม่รู้หาไม่เจอเอาหาไม่เจอทำไงหมอก็ให้วิตามินไปเรื่อยฮะวิตามินบ้างกาบาเพนซินบ้างพีกาบาลินบ้างเดี๋ยวเนี้ยผมมักจะแนะนำบอกพี่ก้อนไปนั่งสมาธิเพิ่มแล้วกันนะไม่รู้ทำไงนะเพราะบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรอันตรายมากหรอกมันแค่รำคาญครับ
18: ค่ะ
2: เข้าใจนะ
18: มันจะรู้สึกเป็นใช่ครับรู้สึกเป็นมากคือช่วงนอนหมอเวลานอนปั๊บยกเท้าขึ้นมาหรือว่านั่งนั่งห้อยขาอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเป็นแต่เวลาเดินไม่เป็นเลยค่ะ
3: ก็เวลาเดิน
18: สองเวลา
3: เวลาเดินมันเลือดลมมันเดินไงเลือดลมมันเดินได้จะทำให้ความการรับรู้ความรู้สึกดีขึ้น
2: โอเคนะเคลียร์นะเคลียร์นะครับ
18: ขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะคุณหมอคุณบรรเลงค่ะจ้า
2: ต่อครับมาใครที่รออยู่โทรเลยคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
19: คือเป็นเนื้องอกสมองแต่มันไม่มีอาการปวดถ้าไปพบแพทย์นะแพทย์ท่านจะให้ผ่าอย่างเดียวเขาบอกถ้าปล่อยไว้มันก็จะโตอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอาการก็เลยไม่อยากผ่าจะถามคุณหมอว่าอย่างนี้เรามียาทานไหมคะ
3: ไม่มีครับ
19: ตอนเนื้องอกสมองนี้ไม่มีวิธีอื่น
3: เป็นเนื้อมอกสมองตรงส่วนไหนนะครับ
19: ตอนนั้นไปตรวจตาแล้วคุณหมอเขาบอกว่ามันมีก้อนอยู่มันจะอยู่ตรงไหนครับไม่ทราบ
2: หมอไม่ได้บอกแล้วกันไม่รู้อยู่ตรงไหนนะ
3: อันนี้ถ้าผมฟังดูนะถ้าผมฟังดูข้อแรกคือคุณป้ามีก้อนในสมองแน่เนาะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะข้อที่สองก็คือ ก้อนเนี้ยถ้าผมฟังดูนะมันไม่ใช่มะเร็งมันไม่ใช่มะเร็งโอเคไหมแต่มันเป็นเนื้องอกซึ่งเนื้องอกผมก็เปรียบเทียบให้คุณป้าฟังสมมุติคุณป้ามีไฝอ่ะไฝก็คือเนื้องอกนะคุณป้ามียากินที่ไฝมันยุบไหม
19: ค่ะ
3: มีไหมยากินยาทาที่ทำให้ไฝมันยุบไม่มี
2: ครับ
3: ก็มันเป็นเนื้องอกมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะไปยุบได้ไงฮะมันยุบไม่ได้แล้วมันมีแต่โตขึ้นเรื่อยๆ
19: ค่ะ
3: เห็นไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าก้อนอ่ะมันไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่มันยังไม่ได้โตขนาดที่มันจะไปกดเบียดหรอกเพราะมันยังเล็กอยู่เนาะแต่สิ่งที่คุณหมอเขาแนะนำให้ผ่าเนี่ยเขากลัวว่าพอมันโตขึ้นน่ะแล้วพอมันไปกดเบียดนะครับมันจะทำให้มีปัญหาอวัยวะส่วนนั้นนะมันจะเสียหายยิ่งถ้าคุณป้าบอกคุณป้าไปตรวจตานะแล้วเจอก้อนเนื้องอกนะอันนี้ผมเดานะผมเดาว่ามันเป็นเนื้องอกที่ตอกใต้สมองนะ
19: เอาละค่ะ
3: ถ้าผมเดานะเพราะตำแหน่งตรงนั้น
2: อันนี้เดาไม่เป็นไรฮะครับผม
3: มันอยู่ใกล้ๆกับเส้นประสาทตาทีนี้คือผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าในตำแหน่งเนี้ยถ้ามันมีอวัยวะสำคัญอยู่ใกล้ๆอ่ะเช่นสมมติเนื้องอกต่อมใต้สมองเนี่ยนะแล้วป้าไม่ผ่าเนี่ยแล้วพอมันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้ก้อนมันก็จะไปกดเบียดเส้นประสาทตาพอกดเบียดเส้นประสาทตาปุ๊บก็ตาบอดนะครับ
19: อ๋อตอนนี้ปกติตาก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วอ่ะ
3: ไม่ใช่ผมแค่แนะนำผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังว่าหลักคิดที่คุณหมอเขาแนะนำซึ่งผมไม่รู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนไงแต่โดยนัยยะที่หมอเขาแนะนำอ่ะคือเป้าหมายมันเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ผ่าเนี่ยเกิดก้อนมันโตขึ้นแล้วมันมีการกดเบียดอ่ะแล้วมันจะทำให้สมองส่วนนั้นอ่ะพังนะฮะหรือเป็นจากตัวก้อนเองเช่นอ่ะสมมติก้อนตรงนี้มันไปอยู่ตรงเนื้อสมองใหญ่อ่
19: ะ
3: ถ้ามันมีการโตมากขึ้นแล้วมีการกดเบียดเกิดสมมติมันไปกดเบียดส่วนที่ควบคุมแขนขาเนี่ยก็อาจจะทำให้แขนขาเราอ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งได้เลยนะ
19: ค่ะแต่ตอนนี้ก็มีอาการเดินเซแล้วค่ะ
3: ก็เลยเป็นที่มาว่าคุณหมอเขาเลยแนะนำให้ผ่า
19: ให้ผ่า
2: ใช่
3: อ
2: ๋
3: ออ ื
2: ม
3: มันไม่มียากินนะครับ
2: แล้วตัดสินใจผ่าไม่ล่ะตัวเองอ่ะ
19: ไม่กล้าผ่า
2: ไม่กล้าผ่าครับคุณหมอ
19: ก็ตาก็ตาก็เลื่อนแล้วเนี่ยจองตาไว้ก็ไม่ผ่า
3: ทำไมดีทำไมก
2: ล้
3: าผ่า
2: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึง
19: ค่ะ
3: คืองี้ทำไมกล้าผ่าเนี่ยพูดจริงๆก็คือก็ต้องไปวัดดวงเราว่าก้อนมันจะโตขึ้นไหมก็ทำได้เท่านี้คุณป้าครับ
2: ก็ต้องรอลุ้นไป
3: ดวงเดียวไม่รู้ทำยังไงถ้าคุณป
19: ้
3: า
19: คุณหมอเขาบอกว่ารอฉุกเฉินแล้วกันถ้าคุณป้าไม่ผ่าตอนนี้
2: ใช่
3: ก็มันก็ไม่รู้ทำไงฮะสวดมนต์เยอะๆแล้วครับไม่รู้ครับ
2: ครับ
19: คือมันไม่มีการปวดอะไรก็เลยยังไม่อยากผ่าแค่นั้น
3: มันไม่ปวดอยู่แล้วก้อนเนื้องอกสมองมันไม่ปวดหรอก
19: โอ้เหรอคะ
3: มันอยู่ในสมองมันจะปวดได้ไงฮะ
19: เหร
3: อคะครับมันอยู่ในเนื้อสมองมันไม่ปวดหรอก
2: ลองกลับไปคิดพิจารณาปรึกษาญาติพี่น้อยทีว่าจะผ่าหรือไม่ผ่านะ
19: ค่ะ
2: นะครับนะครับ
19: ค่ะ
2: โอเคจบนะ
19: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีก่อนอาหารนะยาความดันมีแต่หลังอาหารนะ
1: ครับแล้วเรากินก่อนได้ไหมครับ
0: กินก่อนได้แต่ว่ามันอาจจะออกฤทธิ์ไม่ดี
1: กินหลัง
0: ออกฤทธิ์ไม่ดี
1: กินหลังดี
0: กินได้กินแล้วมันอาจจะแบบโดนกดทำลายอะไรเงี้ยการดูดซึมมันจะไม่ดีคือยาความดันผมนึกก่อนนะไม่มีนะตัวที่เขาให้กินก่อนอาหารนะมีแต่หลังอาหาร
2: มีแต่หลังอาหารส่วนใหญ่ครับ
0: ครับ
1: หลังอาหารดีกว่า
0: ด
2: ูต้องครับ
0: ผลิตทางเภสัชจุลศาสตร์การออกฤทธิ์อะไรแบบเนี้ยเขาออกแบบยามันออกแบบมาแบบนั้นนะครับ
2: อือฮึ
1: ครับ
2: ครับ
1: คุณหมอแล้วมีอีกเรื่องนึงเวลาเราเหนื่อยเนี่ยมีเสียงดังวิวที่จมูกอ่ะมีเสียงวิบวิบวิบวิบทำเกี่ยวกับอะไรฮะ
0: เป็นตอนหายใจออกปะหายใจออกมีเสียงวิบวิบเงี้ยแหละฮะ
1: ที่มีเสียงวิบวิบวิบวิบ
0: วิบวิบวิบวิบตามลมหายใจปะฮะ
1: ครับ
0: ตามลมหายใจโอเคคือถ้าได้ข้อมูลแค่นี้เนาะสมมุติผมเป็น AI ใส่ข้อมูลอันนี้เข้ามาเนี่ยผมก็จะบอกว่าก็ต้องระวังภาวะหลอดลมตี
1: หลอดลมตี
0: หลอดลมส่วนบนถ้าคุณลุงบอกมีเสียงวิดวิดนะยิ่งถ้าแบบตามลมหายใจด้วยเนี่ยก็ต้องระวังว่าเป็นภาวะหลอดลมตีบอกเหนื่อยแล้วหายใจมีเสียงดังวิดเนี่ยนะก็ต้องระวังเช่นโรคออกหืดโรคถุงลมโป่งพองพวกนี้นะก็ทำให้พอมันตีปุ๊บเวลาหายใจออกมันก็เหมือนต้องวีดอ่ะมันจะทำให้มีเสียงวีดวีดก็ต้องให้คุณหมอตรวจครับต้องคุณต้องให้คุณหมอฟังปอดว่าเสียงเนี่ยมันวีดมันเป็นแบบที่ผมว่าไหมถ้าใช่เนี่ยมันจะไปนำไปสู่การรักษาที่ต้องใช้ยาเรียกยาขยายระบบลมนะทำยากินยาพ่นอะไรแบบนี้สูบบุหรี่ป่ะคุณลุงฮะสูบบุหรี่ป่ะ
1: คุณหมอไอ้สูงลมปกครองผมเลิกบุหรี่มาตั้งหลายสิบปีแล้วมันจะกลับมาได้ป่ะ
0: โอ้ย
2: สบาย
0: เลยว่ากลับนะคือถูกลมปกครองเนี่ยถ้าคุณลุงเมื่อก่อนสูบเยอะเนี่ยปอดมันโดนทำส่วนใหญ่โดนทำลายไปแล้วแล้วเวลาพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการได้เลยครับต่อให้เลิกแล้วนะต่อให้
2: เลิกเป็นสิบปีแล้วก็มาแสดงอาการตอนหลังได้ครับ
0: ได้ได้ครับ
1: ครับครับ
2: ไปตรวจดีกว่านะ
1: ขอบคุณมากคร
2: ับตรวจให้ชัด
0: ดีครับครับ
2: น่าจะใช่เนาะคุณหมอทุ่งลมโป่งพอง
0: ใช่ใช่มีเสียงวิดวีด้วย
2: ใช่ใช่ใช่สายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลย
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะจะปรึกษา
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณพ่อคุณตาเลยค่ะอายุ93นะเวลาขากน้ำลายนะชอบขากน้ำลายเหนียวอะจะแก้ไขยังไงดีเนี่ยคะ
0: โอ้ก็ต้องเพิ่มความชุ่มชื้นก่อนเลยต้องไฮเดรชันก่อนถ้าน้ำลายเหนียวนะ
2: จิบน้ำใช่ไหม
0: ใช่ต้องจิบน้ำให้พอฮะส่วนใหญ่ขาดน้ำ
2: จิบน้ำบ่อยๆ
3: น้ำอะไรคะน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาคะ
0: ธรรมดานี่แหละจ
2: ิ
0: บไปเรื่อยๆ
3: จิบไปเรื่อยๆโอ้ค่ะค่ะแต่เวลากินน้ำกินอาหารแล้วบางครั้งชอบสำลักไอเนี่ยค่ะ
0: อันนี้ถ้าเรื่องกินแล้วสำลักเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยต้องไปประเมินว่ามีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นเป็นสโตรกไหม
3: มีค่ะมีค่ะสโตรกมีค่ะ
0: เป็นสโตรกแล้วใช่ไหม
3: ค่ะแล้วก็มีหัวใจด้วยค่ะเรื่องหัวใจแล้วก็หัวใจตีบอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วค่ะ
0: คือถ้าเป็นสโตรกอยู่แล้วเนี่ยก็พอจะอธิบายได้หรอกเรื่องคือสำลักเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเป็นก็มันจะเสียหายไปด้วยเพราะนั้นก็ต้องปรับตัวนะครับต้องระวังสำลักโดยเฉพาะของเหลวเนาะของเหลวพวกน้ำเนี่ยสำลักง่ายสุดเลยต้องจ้องให้ท่านจิบทีละนิดนะฮะช้าๆครับห้ามดูด
3: ห้ามอะไรนะครับค
2: ุณห้ามดูดใช้หลอดดูดอะไรเงี้ย
0: ใช้หลอดดูดเนี่ยง่ายมาก
2: ใช้จิบเอา
0: จิบ
2: จากปาก
3: เพราะบางทีก็ใช้หลอดค่ะ
0: รักเลยฮะใช้หลอดครับ
3: ค่ะ

0: แล้วมีอีกนิดนึงค่ะ
1: เชิญครับเชิญครับ
0: ยาโรคหัวใจกับวานโนลาซินเนี่ยค่ะมีผลข้างเคียงยังไงหรือเปล่าคะ
2: ชื่อยาว่าอะไรนะวานโนแหละ
1: วานโนลาซินเหรอ
0: ค่ะลาโนลาซินนะคะ
1: ลาโนลาซิน
2: ลาโนลาซีน
1: แต่แป๊บหนึ่ง
0: ยาโรคหัวใจอะค
2: ่
0: ะ
2: เป็นยารักษาการเจ็บหน้าอกอะฮะใช่ป่ะ
0: รักษาโรคหัวใจนะคะ
1: ที่หมอให้ยาตัวนี้มา
0: ค่ะค่ะ
1: บอกว่าช่วยรักษาโรคหัวใจ
2: คือถ้าที่ผมเข้าใจคือมันจะเป็นชื่อลาโนลาซีนนะฮะ
0: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะถ้าเป็นลาโนลาซีนนี่มันจะเป็นรักษาอาการเจ็บหน้าอกครับโดยตัวคุณสมบัติเองเนี่ยมันจะไปทำให้ตัวขยายหลอดเลือดนะครับแล้วก็ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยทำงานน้อยลงลดการใช้ออกซิเจนมันก็จะลดการเจ็บหน้าอกได้นะครับส่วนใหญ่ก็ตัวนี้ต้องระวังพวกหัวใจเต้นช้าอะไรพวกนี้นิดนึงแต่ก็เจอน้อยนะผลข้างเคียงอ่ะมักสิ่งที่มักจะเจอก็จะทำให้พวกขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวมากกว่านะครับแต่ถ้าทานอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับครับมันเป็นตัวเสริมไอตัวนี้มันจะไม่ใช่เป็นตัวหลักในการรักษาแต่จะเป็นตัวเสริมฮะลดอาการเจ็บหน้าอกครับครับ
0: อ๋อค่ะค่ะเพราะว่าเห็นคุณหมอให้หยุดยานะคะก็เลย
2: ก็แสดงว่าคุณลุงไม่เจ็บแล้วไงพอแกไม่เจ็บหน้าอกก็เลยคุณหมอเขาเลยให้หยุดยาไปไม่เป็นไร
0: อ๋อเหนื่อยอะค่ะไม่ใช่เลยเหนื่อยหอบ
1: ตอนนี้ยังมีอาการเหนื่อยหอบอยู่ใช่ไหม
0: ค่ะก็เลยให้หยุดยาตัวนี้ก็เลยว่าเอ๊ะมันเป็นมีอะไรหรือเปล่าก็เลยกลัวค่ะ
2: หมอไม่คือคุณหมอผมคิดว่าแกคงหยุดเพื่อไม่อยากให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าแทรกซ้อนจากการกินยาเพราะคนไข้ไม่ได้เจ็บหน้าอกแล้วแต่ว่าเรื่องของอาการเหนื่อยหอบเนี่ยก็ต้องมาประเมินโรคหัวใจให้ดีทีนึงนะว่าจะต้องมีการเติมยาตัวอื่นไห
1: ม
2: ที่เป็นยารักษาหลักจริงๆครับ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่หมดเวลา
0: ขอบพระคุณ
1: คงได้เท่านี้เน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยว
2: ค่ะ
0: แล้ว
2: คุณ
0: อีก
1: ครับครับคุณหมอเฟซบุ๊กต่อไหมเนี่ย
2: เดี๋ยวมีต่อฮะเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องไซโบไมยาเกียนิดนึงพอดีมีคุณผู้ฟังเขียนจดหมายมาถามฮะนะฮะจะคิดว่าเป็นโรคนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
1: ในภาพเฟซบุ๊กนะโอเคครับช่วงนี้ลาคุณหมอขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับเดี๋ยวใครอยากจะติดตามชมคุณหมอทาง Facebook ไปต่อได้เลยนะครับภาค Facebook คุณหมอก็จะคุยสนุกสนานไปแบบนึงนะภาควิทยุจบครับอ่ะไปฟังข่าวนะโชคดีมีความสุขครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับแอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบินดอนเมืองนราธิวาสดอนเมืองตลอดเดือนมิถุนายนนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพ ศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
10: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
4: ไทยแอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบินดอนเมืองนราธิวาสดอนเมือง FD 3130 FD 3131ตลอดเดือนมิถุนายนนี้พร้อมขอผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินหลังยกระดับรักษาความปลอดภัย
11: นางสาวเปี่ยมเนตรสลักคำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาสแจ้งตารางเที่ยวบินเดือนมิถุนายนนี้ไทยแอร์เอเชียได้ยกเลิกเที่ยวบิน FD 3130 FD 3131ตลอดเดือนมิถุนายน2569และจะให้บริการเที่ยวบิน FD 3134 FD 3135เส้นทางดอนเมืองนราธิวาสดอนเมืองทำการบินทุกวันวันละ1เที่ยวเท่านั้นโดยเที่ยวบินขาเข้าท่าอากาศยานนราธิวาสเวลา 16:00 น.และเที่ยวบินขาออกเวลา 16:30 น.นาทีพร้อมขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินหลังยกระดับรักษาความปลอดภัยพร้อมตรวจสอบเอกสารการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความแออัดและให้กระบวนการตรวจความปลอดภัยเป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุดอีกทั้งผู้โดยสารควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินหรือท่าอากาศยานนราธิวาสอีกครั้งก่อนออกเดินทางเนื่องจากตารางบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปฏิบัติการบินและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: สำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงาน3ด้านพร้อมเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมและต่างด้าวผิดกฎหมายและยกระดับงานสอบสวนและความโปร่งใส
12: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงาน3ด้านคือการป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมและการช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกพร้อมแต่งตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวผิดกฎหมายโดยมีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดเพื่อดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังกำชับให้พัฒนางานด้านสอบสวนทุกมิติทั้งการดูแลค่าตอบแทนการเพิ่มพนักงานสอบสวนและการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นส่วนกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่ระบุว่าตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันและรับสินบนสูงสุด10ลำดับแรกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ตระหนักถึงมุมมองของประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาและไม่รับผลประโยชน์ใดๆโดยเด็ดขาดดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กรมอนามัยชวนผู้สูงอายุไทยดูแลสุขภาพตามเทรนด์ Longevity Healthy เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเน้นฝึกความแข็งแรงการทรงตัวเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตในระยะยาว
13: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าหลายประเทศให้ความสำคัญกับพื้นที่บลูโซนหรือพื้นที่ที่มีประชากรอายุยืนจำนวนมากซึ่งประชากรในพื้นที่เหล่านี้มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันคือการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟขยับร่างกายสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันขยับบ่อยขยับทุกวันเช่นเดินทำสวนทำงานบ้านและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพดีและอายุยืนอย่างมีคุณภาพด้านนายแพทย์ประกรณ์ตุงคะเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวแนะนำสูตร211ที่ผู้สูงอายุสามารถเริ่มต้นดูแลสุขภาพได้ง่ายในชีวิตประจำวันประกอบด้วย2การฝึกความแข็งแรงและการทรงตัว1การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอและอีก1การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวคล่องตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นโดยกรมอนามัยเดินหน้าส่งเสริมแนวคิดขยับทุกวันแข็งแรงทุกวัยและ Every Move Counts ทุกขยับนับหมด เพื่อสร้างสังคมสูงวัยคุณภาพที่ผู้สูงอายุไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงมีพลังและมีความสุขในทุกวันนารุมนอุดมพรรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการให้โดยเสน่หานะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเรื่องการให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ส่งมอบทรัพย์สินต่อกันก็จบเรื่องแต่มันจะมีทรัพย์สินบางประเภทเช่นพวกที่ดินบ้านอย่างนี้จะมีผลทางกฎหมายหรือไม่อย่างไรเรามาทำความเข้าใจกันนะครับซึ่งกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าผู้ให้ทำการโอนทรัพย์สินของตนเองให้แก่ผู้รับแล้วก็ผู้รับยอมจะรับทรัพย์สินนั้นอันนี้มีหลัก3ประการประมาณนี้นะครับก็คือมีผู้ให้มีการโอนทรัพย์สินของตนแล้วก็มีผู้รับที่ยอมรับทรัพย์สินนั้นต่อมาที่สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือการโอนการโอนเนี่ยไม่เหมือนการส่งมอบนะครับกฎหมายใช้ต่างกันซึ่งแต่คำว่าโอนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ครอบคลุมมากกว่าสำหรับทรัพย์สินนี่ก็เช่นเดียวกันที่มีปัญหาเกิดขึ้นมากถ้าเป็นพวกสังหาริมทรัพย์ซึ่งส่งมอบให้แก่กันได้ด้วยมืออันนี้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่กันก็จบเลยผมเอาแหวนทองให้กับมือยื่นให้จบเลยอันนี้มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายแล้วแต่ถ้าเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ก็คือที่ดินและบ้านเนี่ยก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถึงจะมีผลสมบูรณ์แล้วถ้าเมื่อการให้ดำเนินการมาถึงขั้นสมบูรณ์นี้แล้วส่งมอบนี้แล้วหรือจดทะเบียนทำหนังสือจดทะเบียนโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อะไรเรียบร้อยแล้วจะถอนคืนการให้ได้หรือไม่และอย่างไรถอนคืนการให้ได้กฎหมายบอกว่าถ้าผู้รับการให้เนี่ยประพฤติเนรคุณเช่นทำร้ายร่างกายผู้ให้ด่าว่าผู้ให้เช่นนี้ถอนคืนการให้ได้นะครับระยะเวลาล่ะอาจจะเกิดคำถามว่าระยะเวลาเป็นอย่างไรก็คือ6เดือนนับแต่ท่านทราบเหตุแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีนับแต่เกิดเรื่องนะครับก็ถึงจะได้ถึงจะดำเนินการฟ้องเรียกคืนได้แล้วอาจจะมีคำถามว่าถ้ามีกรณีไหนบ้างที่จะถอนคืนการให้ไม่ได้ก็คือเช่นให้ค่าจ้างหรือว่าให้ทรัพย์สินโดยมีค่าภาระติดพันกฎหมายใช้คำนี้นะแต่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือให้แหวนที่ติดจำนำไว้แล้วให้ไปไถ่เองอย่างเงี้ยเหตุเนรคุณไม่ได้หรือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าผู้ให้อภัยในเหตุนั้นแล้วก็จะเรียกคืนไม่ได้นะครับสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างว่าการให้มีเงื่อนแง่ทางกฎหมายเหมือนกันเราจะทำให้สมบูรณ์ได้อย่างไรแล้วก็จะถอนคืนการให้ได้หรือไม่อย่างไรอย่างไรก็ตามถ้ามีปัญหาทางข้อกฎหมายขอท่านติดต่ออัยการใกล้บ้านท่านนะครับ
2: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
3: เคย
2: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
3: เคย
2: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
3: ก็เคย
2: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
3: เคย
2: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีแมวตัวหนึ่งตัวฟังมันก็ไปคุยกับไก่ไก่ตัวนั้นก็คุยกับแมวรู้เรื่องละคุยกันไปคุยกันมาไก่ก็ถูกแมวจับกินเลยเอ้าทำไมมันถูกจับกินล่ะมันคุยกันไม่รู้เรื่องไงท่านผู้ฟังเอ้าแล้วมันคุยกันรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องกันแน่นี่ยินดีต้อนรับ

่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่อยู่ในพระไตรปิฎกว่าด้วยเรื่องราวต่างๆเป็นมายังไงเกิดในชาติก่อนพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ทำกุศลอะไรมาไว้มีข้อคิดหรือได้สร้างบารมีอย่างไรอย่างไรส่วนนี้เป็นส่วนที่อยู่ในอรรถกถาที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากเนื้อหาของธรรมะเราพูดถึงเนื้อหาธรรมะกันจริงๆจะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยบุคคลตัวตนเราเขาแต่เป็นอนัตตาเป็นเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยการใช้งานได้ตลอดแต่นี้จุดที่จะมาบัญญัติธรรมะตรงนั้นๆได้ท่านปรารภใครเรื่องราวดำเนินมาอย่างไรส่วนนี้คือส่วนที่เรียกว่าเป็นนิทานบุฟังซึ่งก็เป็นข้อดีที่ครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นท่านได้แยกส่วนแยกชั้นของข้อมูลเอาไว้เก็บไว้ในส่วนที่เป็นอรรถกถาส่วนที่เป็นอภิธรรมส่วนที่เป็นพระสูตรพระวินัยก็แยกกันเป็นส่วนๆทำให้เวลาเราศึกษานั้นเราจะรู้ถึงความสำคัญลำดับชั้นของข้อมูลแยกกันได้จุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในหัวข้อธรรมะช่วงของใต้ร่มโพธิบทในคำที่ว่าโกหกลิ่มทิ่มประตูก็มีท่านผู้ฟังที่สงสัยอยู่เหมือนกันว่าโกหกลิ่มทิ่มประตูมันยังไงนะอันนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วนะท่านผู้ฟังต้องการจะติดตามฟังก็ไปฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทได้ฐานะทั้งหมดหลายๆประการก็เลยอยากจะนำเนื้อหาจุดที่ว่าคนที่ไม่ทำบาปอื่นๆโดยเริ่มจากการโกหกไปเรื่อยๆโกหกไปเรื่อยๆมันไม่มีคือเขาจะทำบาปได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยท่านเอาเรื่องนี้มากล่าวมาตรัสอธิบายไว้ปรารภใครนี่ก็จะมีนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มาประกอบกันข้าพเจ้าอยากให้ท่านผู้ฟังได้เห็นโครงสร้างลักษณะคำสอนก่อนนะว่าตอนนี้เวลาเราได้ยินหมวดธรรมะอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมีคนนำมากล่าวมีคนนำมาบอกเพราะพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ในที่นี้บทแห่งธรรมะก็คือบาปอันบุคคลผู้ก้าวล่วงทำอย่างเอกเสียแล้วคือการพูดเท็จผู้มีปรโลกอันล่วงเลยเสียแล้วไม่พึงทำย่อมไม่มีเนื้อตาแปลความให้เข้าใจในภาษาไทยเราก็คือว่าธรรมะอันเดียวบาปอันเดียวเนี่ยก็คือการโกหกที่ว่าถ้ายังทำอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วคุณไม่ต้องพูดถึงบาปกรรมอย่างอื่นเลยว่าเขาจะไม่ทำก็ทำได้แน่อ้าวท่านตรัสเรื่องนี้ไว้ปรารภใครนี่โครงสร้างมันต้องมีมาเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของนางจินจะมานวิกาเป็นนิทานธรรมบทที่ว่านางจินจะมานวิกานี่ก็ทำทีว่าได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็เอาครรภ์ที่ปลอมๆของตัวเองนั่นแหละมากล่าวตู่พระพุทธเจ้านี่ให้ท่านรับผิดชอบเวลากล่าวนี่โอ้กล่าวให้ในขณะที่กำลังแสดงธรรมกันอยู่เลยโดยเอาผ้ามาพันที่ท้องโดยเอาไม้มาค้ำไว้ให้เหมือนท้องป่องออกมาส่วนมือเท้าก็เอาไม้มาตีให้มันบวมๆขึ้นนิดนึงมีอินทรีย์ที่บอบช้ำทุ่มท้วมขึ้นหน่อยมากล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยคำไม่จริงสิ่งที่นางจินจะมานวิกามาทำอย่างนี้นั้นรวบรวมว่าเป็นลูกศิษย์ของพวกเดรัจฉี
คือนักบวชในศาสนาอื่นในสมัยนั้นเพื่อที่จะทำลายพระพุทธศาสนาโดยใช้นางเป็นเครื่องมือในการใช้มายาหญิงทำให้พระพุทธเจ้านั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงสำหรับพระสงฆ์นักบวชเนี่ยนะท่านผู้ฟังนะในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองเรื่องเท่านั้นแหละที่จะกล่าวร้ายทำให้เสื่อมเสียทำให้แบบน่าอดสูได้ก็เรื่องเงินกับเรื่องผู้หญิงสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วโอ้ท่านสละออกจากเรือนบวชจะมาใส่ร้ายกันด้วยเรื่องเงินทองนี่มันก็จะยากอยู่เนื่องเพราะว่ามีเงินทองมากอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าสละออกจะเปรียบเทียบกับว่าพระบางรูปมีความรู้ไม่มากมาจากตระกูลต่ำบวชแล้วพอมีลาภสักการะบางทีคนอื่นก็อาจจะคิดไปได้นะเอาเรื่องเงินทองมาใส่ให้อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่สำหรับคนที่มีเงินทองอยู่แล้วทำมาหากินเป็นเองอยู่แล้วสละออกจากเรือนบวชนี่จะเอาเรื่องเงินทองมาใส่เขานี่ก็จะยากอยู่เอาเรื่องที่สองแล้วกันเรื่องผู้หญิงจะทำยังไงดีล่ะนางชินจามานวิกานี่ก็จึงอาสาไงอาสาว่าจะใช้มายาหญิงนี่แหละทำให้พระพุทธเจ้าเสื่อมเสียชื่อเสียงก็โดยทำทีว่าเวลาตอนเย็นอุบาสกอุบาสิกาไปวัดแล้วจะกลับบ้านฟังธรรมเธอก็แซงเดินสวนไปเดินสวนไปจะไปไหนเนี่ยไปวัดเอาทำไมไปเวลานี้เรื่องของฉันนะแล้วก็ไปหาที่อยู่แถวๆวัดนั่นแหละไม่ได้เข้าไปในวัดหรอกเป็นอาสมของพวกเดรัจฉีใกล้ๆกันอยู่คืนนั้นเสร็จเรียบร้อยตอนเช้าเวลาที่อุบาสกอุบาสิกาเขาจะเข้าไปวัดกันฟังธรรมเธอนี่ก็เดินออกมาผมยุ่งๆนิดหนึ่งปรารภทำทีว่าโอ้สมณโคดมนี่สุดยอดเลยพูดในลักษณะให้คนอื่นเขาเข้าใจไปว่าได้ไปอาศัยอยู่ในกุฏิเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเป็นไปงี้สัก 1-2 เดือนดูฟังก็เงียบหายไปผ่านไปเห็นนางอีกทีหนึ่งก็เอาผ้ามาพันท้องให้ดูว่าเฮ้ยตั้งครรภ์ขึ้นแล้วอย่างนี้สมัยนั้นก็เริ่มมีข่าวลือกันแล้วนะทุกฝั่งนะข่าวลือนี่ลือกันเป็นเดือนๆนะเฮ้ยจริงเหรอพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้นั่นอย่างนี้นั่นอย่างนี้ลือกันไปนะมาข่าวลือนี่คือหมายถึงมันไม่ได้มีการตรวจสอบว่าจริงไม่จริงพวกที่เชื่อก็เชื่อไปเลยพวกที่มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เชื่อพวกที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อด้วยความที่ว่าคิดดูด้วยเหตุผลบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปถามว่าท่านไม่ได้ทำหรือได้ทำจริงแต่ดูจากพฤติกรรมละคิดว่าไม่ได้ทำส่วนพวกที่เชื่อก็ไม่ได้ไปถามว่าท่านทำจริงหรือไม่จริงแต่มีหลักฐานก็คือเอาคำที่นางจินจามานวิกาเนี่ยเขาพูดไว้เอาหลักฐานแค่นี้จนกระทั่งเดือนที่8ที่9นี่เธอก็เล่นใหญ่แล้วคราวนี้เอาไม้มาค้ำทำเป็นกลมๆหุ้มผ้าไว้ข้างนอกตรงบริเวณท้องเอาไม้คางโคคือไม้ที่เขาจะฝนเอาไว้ผสมทำเป็นแป้งนั่นแหละแต่เอาท่อนของมันเลยมาทุบที่มือที่เท้าดูให้เป็นแบบบวมๆอ้วนๆขึ้นมาแล้วก็ไปกล่าวต่อหน้าในขณะที่กำลังแสดงธรรมกันมีทั้งกษัตริย์อุปราชอุบาสกอุบาสิกาฟังเทศน์กันอยู่เนี่ยไปกล่าวกับพระพุทธเจ้าเลยว่านี่ท่านดีแต่จะมาเสพสมหาความสุขเท่านั้นใช่ไหมนี่ตอนนี้คันครบกำหนดแล้วนี่แม้แต่เรือนที่ฉันจะคลอดนี่ท่านก็ไม่ทราบเลยแล้วไหนเรื่องที่จะบริหารคันอาหารแก้แพ้ท้องคนอุปถากทำคลอดยังไงท่านช่วยทำให้หน่อยสิไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยหรืออย่างไรแบบว่าสร้างหลักฐานขึ้นมาสร้างวาจาวาทกรรมขึ้นมาคนที่มองดูเพียงผิวเผินเ
ก็เชื่อตามนั้นเลยท่านผู้ฟังหลักฐานมีนี่ไงท้องเธอป่องอยู่มือเธอก็บวมด้วยนั่นนี่ว่าเจอเธอก็จะพูดอย่างนี้เธอจะมาทำอย่างนี้ได้ยังไงผู้ที่เชื่อก็เชื่อไปใช่ไหมผู้ที่ไม่เชื่อก็มาฟังดูมันจะไปใช่ยังไงพระพุทธเจ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เชื่อโดยศรัทธาก็มีไม่เชื่อเพราะว่าก็มีวิจิกิจฉาก็มีคือความเชื่อกับความจริงระหว่างมันเป็นคนละอย่างกันอยู่แล้วมันเป็นสองส่วนที่ไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องตรงกันความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่คนเชื่อว่าจริงตามนั้นหรือจะเชื่อว่าไม่จริงตามนั้นมันมีทั้งนั้นแหละมันก็ต้องดูตามข้อที่จริงไงซึ่งข้อที่จริงเขาก็ดูจากหลักฐานบางทีก็ยังสร้างก็ได้นะเรื่องที่ท้าวสักกะเทวราชเคยมาสร้างหลักฐานเท็จว่ากลุ่มของพวกโพธิสัตว์นี่ไปเอามะม่วงมาจากต้นไม้ของพระราชาจนกระทั่งให้พวกดาบสนี่ถูกไล่หนีออกจากอุทยานทั้งหมดแล้วก็มีอุตส่าห์ไปถามเขาว่าท่านทำไหมท่านก็บอกไม่ได้ทำเอานี่หลักฐานอยู่เงี้ยท่านจะมาโกหกได้ด้านๆได้ไงถูกไล่หนีเพราะหลักฐานเท็จซึ่งความจริงบางทีมันก็จะมีอะไรที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่เข้าไปอีกเงี้ยแต่กรณีของเรื่องนี้มันค่อนข้างตรงไปตรงมาเพราะว่าคนโกหกนี่มันจะโกหกมาซ้ำย้ำโกหกเดิมในที่นี้ของนางจินตามานวิกาก็คือตั้งแต่ว่าไปนอนกับพระพุทธเจ้าโกหกเรื่องนี้ก่อนละแล้วก็โกหกต่อมาพอตัวเองตั้งครรภ์โกหกต่อมาวันนี้ท้องป่องแล้วคือเอาโกหกใหม่ๆเนี่ยมาซ้อนโกหกเก่าๆซ้อนโกหกเก่าๆซ้อนโกหกเก่าๆเข้าไปอีกเข้าไปอีกเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกคนนี้ดูสินี่ท้องฉันเริ่มป่องแล้วเฮ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้นะผ่านไปอีก 4-5 เดือนก็ท้องป่องขึ้นอีกต้องโกหกคำใหม่เพื่อที่จะมาทับมาสนับสนุนโกหกคำเดิมไว้นั่นน่ะให้มันหนักยิ่งขึ้นหนักยิ่งขึ้นนี่คือลักษณะของคนที่โกหกถูกจับโป๊ะได้แล้วก็ไม่ยอมรับแล้วก็โกหกคำอื่นต่อไปนี่คือลักษณะที่ว่าโกหกลิ่มติ่มประตูนะนางก็ใช้เวลาเป็นเดือนๆ9เดือนทำฝังในการที่จะรักษาคำโกหกของนางไปเรื่อยๆแม้ถูกจับโป๊ะได้นะเพราะว่ามีหนูลูกหนูเนี่ยมันก็คลานเข้าไปเดินเข้าไปในร่มผ้าของนางแล้วก็กัดเชือกที่ผูกเอาไว้ค้ำไม้ให้ดูเหมือนท้องนี่กัดเสร็จปุ๊บเชือกนี้ขาดหลุดออกมาไอ้ท้องที่ป่องอยู่ก็แฟบลงทันทีเลยไม้ที่ค้ำเอาไว้ก็หลุดร่วงลงมาหนู4ตัวที่ไปกัดเชือกนี่ก็เป็นเทวดาที่จำแรงกายมาให้เห็นความจริงแม้กระนั้นนางก็ไม่ยอมรับท่านผู้ฟังก็ยังด่าพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละคนอื่นๆเนี่ยเขาก็รับไม่ได้นะโอ้โหขนาดนี้ยังไม่ยอมรับอีกก็ไล่ตะเพิดนางให้หนีไปถมน้ำลายใส่บ้างปาของใส่บ้างฉุดคร่านางออกจากพระเชตวันนางนี่สุดท้ายถูกธรณีสูบวุ๊บหายไปเลยคือเขาใช้สำนวนว่าแผ่นดินที่บอกว่าขนาดหนักแน่นอยู่เงี้ยนะรองรับภูเขาซิเนรูที่มันยิ่งใหญ่ได้รับน้ำทะเลที่มันมากมายได้ยังมีช้างมีสัตว์ตัวใหญ่อะไรก็ยังยืนบนแผ่นดินได้แต่ความชั่วนี่มันมากจริงๆเลยก็แปลว่าแผ่นดินเนี่ยรับไม่ไหวต้องเปิดเป็นช่องนางร่วงพรุดลงไปอยู่ในอเวจีมหานรกนี่เขาจะใช้สำนวนนี้พระพุทธเจ้าก็จึงตรัสเรื่องของมหาปฐุมชาดกเราก็ได้กล่าวคาถานี้ขึ้นมานี่แหละบอกฟังว่าคนที่ถ้ามีการโกหกอย่างเดียวทำอย่างเดียวเลยเนี่ยไปตลอดเลยเนี่ยเขาจะไม่ทำความชั่วอื่นๆเนี่ยไม่ได้หรอกเขาก็จะทำความชั่วอื่นต่อไปได้แล้วก็ต่อไปได้คือลักษณะการโกหกเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกจับได้แล้วก็ยอมรับนะถูกจับได้และยอมรับพอยอมรับแล้วการโกหกนั้นก็ยุติแล้วจบแล้วถูกปะแต่ลักษณะที่ว่าโกหกอันใหม่ต่อไป
มาแก้โกหกอันเดิมนั้นถูกจับอันใหม่ได้ก็ยังโกหกอันต่อไปมาแก้ต่อไปอีกอันนี้คือลักษณะว่าไม่หยุดเลยการโกหกโกหกต่อไปเรื่อยๆโกหกต่อไปเรื่อยๆเอาเรื่องนั้นมาอ้างเรื่องนี้มาอ้างเขาจะสามารถทำบาปอื่นๆได้แน่นอนคือถ้าเคสว่าถูกจับโป๊ะได้แล้วก็ยอมรับอันนี้คือถือว่าสิ้นสุดละจบละแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวละอันนี้ก็จะเป็นคนดีขึ้นมาได้นะจะมีความแตกต่างกันอยู่ทีนี้ตัวอย่างก็มีตัวหวังตัวอย่างของแมวหลอกกินไก่แล้วก็โกหกขึ้นมาแบบไม่มีมูลไม่มีเหตุไม่มีผลยังไงคือมันโกหกแล้วนะโกหกมันไม่ต้องอาศัยเหตุผลป่ะในเรื่องที่สองดูฟังเรื่องกุกุตะชาดกเรื่องเมื่อสักครู่นี้เป็นนิทานธรรมบทเรื่องของนางจินจามานวิกาไปเกี่ยวข้องกับนิทานชาดกในเรื่องของมหาปฐุมชาดกนิดหน่อยเรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องของแมวแล้วก็ไก่พระพุทธเจ้าในชาตินั้นเกิดเป็นไก่อยู่ในป่าเป็นโพธิสัตว์แล้วก็มีไก่หลายร้อยตัวอยู่เป็นบริวารด้วยกันมีแมวป่าตัวหนึ่งก็อาศัยอยู่ในป่านั้นไม่ไกลจากฝูงของไก่ฝูงนี้แมวเนี่ยก็ใช้อุบายลวงกินไก่ท่านผู้ฟังเวลามันจะใช้อุบายลวงกินไก่นี่มันก็โกหกเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วบอกว่าคุณไก่นี่ฉันเจอแหล่งอาหารของเธออยู่นู้นนะปะเดี๋ยวฉันจะพาไปพอรับสายตาปุ๊บก็สวบเขาให้ไก่ก็สู้แรงแมวไม่ได้ใช่ปะตายนั่นคือโกหกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ฆ่าสองนะอีกตัวหนึ่งมาฉันจะพาไปแหล่งน้ำโอ้แหล่งน้ำตรงนั้นฉันก็มีไก่ตัวนี้ก็แก่ไปมาให้แต่ว่าแหล่งน้ำเนี่ยดีกว่านะน้ำเย็นด้วยมีท่าลงดีตัวนั้นฉันก็กินได้ไม่เป็นไรที่ฉันกินอยู่เนี่ยปกติดีนี่โกหกที่สองนะแมวตัวนี้นะโกหกตอนแรกว่าจะพาไปแหล่งน้ำใช่ไหมแต่ไม่อยากจะฆ่ากินโกหกครั้งที่สองมาทับโกหกครั้งแรกว่าแต่น้ำนั้นมันดีกว่านะมีท่าอะไรต่างๆดีไก่ก็ไม่ไปแมวก็ต้องโกหกมาครั้งที่สามทับโกหกครั้งที่สองและครั้งที่หนึ่งต่อไปว่าแต่น้ำนี่มันอร่อยนะเป็นน้ำแร่นะน้ำเย็นอย่างดีนั่นนี่โน่นน่าสนใจอยู่กันนะไก่ก็ไก่ไปคราวนี้ก็ถูกแมวซวบเข้าให้เสร็จถูกจับกินจ้อยเหลือขนอยู่นิดหน่อยแมวเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆหวังโกหกแล้วก็ฆ่าถ้าเขาจะไม่ยอมเชื่อก็โกหกครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็จบด้วยการฆ่าจนกระทั่งนี่ไก่เนี่ยเหลือตัวเดียวอ่ะคือโพธิสัตว์ที่เป็นหัวหน้าไก่อยู่เท่านั้นเลยไก่นี่หมดฝูงเลยเป็นร้อยตัวแหมคราวนี้มันก็หมดแล้วทำไงตัวสุดท้ายก็ไม่ให้เหลือเราจะไปจับเจ้าไก่โพธิสัตว์นี่แหละกินแมวก็คิดมันก็เริ่มเลยคำโกหกเดิมๆคราวนี้เรื่องอาหารการรับประทานไม่ได้ละเอาเรื่องการอยู่คู่ครองกันดีกว่าคนเรานี่มันก็ถูกลวงลวงยั่วยวนได้ไม่ทางตาก็หูจมูกลิ้นกายใจปัจจัยสีนั่นแหละนะผ่านทางอายตนะทั้ง6ไม่เรื่องอาหารก็เรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องการอยู่ร่วมกันในที่นี้แมวมันก็กล่าวขึ้นเลยว่าเนี่ยฉันจะมาเป็นภรรยาของเธอนะแมวนี่เป็นแมวตัวเมียเธอเนี่ยเป็นไก่จ่าฝูงงดงามมากเลยลงมาจากกิ่งไม้เถอะเดี๋ยวฉันจะเป็นภรรยาของท่านให้โกหกครั้งที่หนึ่งแมวที่ไหนมันจะมาเป็นภรรยาให้ไก่ใช่ปะล่ะไก่นี่ก็ไม่ว่าอะไรก็แม้แต่ว่าฉันเป็นสัตว์สองเท้าถ้าเป็นสัตว์สี่เท้าอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกคือว่าก็ไม่อยากจะจับโป๊ะเขาไงก็แถๆไปเลี่ยงๆไปนะเพราะว่าคนผ่านดูฝังถ้าเราไปรู้เรื่องอะไรของเขามากเนี่ยนะเขายิ่งจะเป็นศัตรูของเราได้อย่างดีเลยนะคำว่าเป็นศัตรูอย่างดีนี่คือมันไม่ใช่ว่าดีนะดูฝังนะแต่หมายความว่ามันจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่ฉกาจมากๆเลยเ
จะมีพลังทำลายล้างสูงทีเดียวเราก็ต้องแบบอย่าไปมีปัญหากับคนบ้านนะคนบ้านในที่นี้หมายถึงคนโง่ที่ว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปแต่ทำความชั่วแล้วเราก็เลี่ยงๆนะในที่นี้โพธิสัตว์ก็เลี่ยงๆไปนะอ๋อไม่เป็นหรอครับเพราะว่าท่านเป็นสัตว์สี่เท้าจะไม่สัตว์สองเท้าเราคงไม่เหมาะกันนะไปหาสามีที่เป็นสัตว์สี่เท้าเถอะแม้วนี่ก็ต้องโกหกคำที่สองขึ้นมาทุกฝั่งเราเป็นลักษณะแพทเทิร์นความคิดที่ว่าก็เป็นอาสวะมาแล้วนะเป็นจนเป็นนิสัยนะโกหกจนเป็นนิสัยนะมันลื่นเลยแหละเวลาทำชั่วแล้วไม่ได้ถูกเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาปกปิดเอาไว้จะทำชั่วครั้งต่อๆไปเนี่ยมันลื่นมันง่ายคราวนี้เธอก็แม้ฉันนี่จะเป็นภริยาที่อย่างดีเลยนะจะปฏิบัติให้ท่านมีสุขเวทนาทุกอย่างท่านไม่ต้องกังวลหรอกนั่นนี่โน่นก็ว่าไปใช่ปะทั้งจะร้องเพลงทั้งจะประดับประดาจะหาอาหารอะไรต่างๆมาให้กินโอ้ยโพธิสัตว์นี่ก็ไม่อยากยุ่งอยู่แล้วฉันก็อยู่ส่วนของฉันไอ้เจ้าฝูงไก่มันถูกจับกินไปแล้วแหมมียังมาโกหกอย่างนี้อีกเอาคราวนี้จะจับโป๊ะมันเลยเราบอกว่าเจ้าแมวเอ้ยจะเป็นโจรปล้นชีวิตคนอื่นดื่มกินเลือดจะมาให้ฉันเป็นผัวเหรอไม่ใช่มั้งแต่จะมาจับฉันกินทีนี้พอแมวถูกจับโป๊ะได้ไงว่าแหมไก่แกมันรู้แผนของฉันเลยนี่แต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไก่มันอยู่สูงแมวก็ปีนขึ้นไปได้อยู่แต่มันก็ไม่คล่องตัวเท่าไก่ที่บินหนีไปได้คือด้วยความเป็นธรรมชาติมันอย่างเงี้ยแมวมันก็เลยจะต้องหลอกไก่ให้เผลอไงแล้วก็ค่อยจับกินแต่ว่าไก่โพธิสัตว์นี่ไม่เผลอก็เลยไม่ถูกจับกินนี่คือลักษณะของการที่ว่าเอาคำโกหกมาซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปถูกจับโป๊ะได้นี่ก็ไม่ยอมรับยังจะอาฆาตแค้นเข้าอีกนี่คือเรื่องของกุกุตะชาดกทีนี้ตรงนี้อันตรายนะทุกฝั่งไอ้การที่ว่าถ้าเรารู้แผนของคนโง่แล้วเนี่ยเหมือนคนป่าเนี่ยนะที่เขาจะลงไม้ลงมือโกหกแล้วอะไรแล้วทำอะไรปิดบังซ่อนนั้นไว้อยู่เนี่ยเรารู้แผนของเขาแล้วแฉออกมาเนี่ยนะนี่เขาอาฆาตแค้นตามโกรธอยู่นะไอ้เจ้าแมวตัวเนี้ยเพียงแค่ว่ามันยังทำอันตรายอะไรเจ้าไก่เนี่ยไม่ได้เพราะไก่เนี่ยมันอยู่สูงมีวิธีการที่จะรักษาตัวอยู่แต่ถ้าไม่ระวังโดนนะพระท้าชาดกทุกฝั่งเรื่องที่สามในวันนี้เป็นเรื่องของนกสองตัวแล้วก็พราหมณ์สามีภรรยาสองคนในชาตินั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดเป็นไก่ละเกิดเป็นนกเป็นนกแขกเต่าก็คือนกแก้วประเภทหนึ่งที่มันก็รู้ความคุยภาษามนุษย์ได้พระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกแขกเต่าที่ชื่อว่าราธะในนิทานชาดกที่ชื่อว่าราธาชาดกแล้วก็มีน้องชายด้วยน้องชายชื่อโปตปาทะสองตัวนี้เกิดอยู่ในป่ามีพรานไปจับได้ในขณะที่ยังอ่อนยังเด็กอยู่จับได้แล้วก็เอาไปให้พรามสามีภรรยาคู่หนึ่งในนครพาราณสีเลี้ยงดูเอาไว้พรามสามีภรรยาสองคนนี้ก็ไม่มีลูกก็เลยเลี้ยงดูนกแขกเต้าราธะและนกแขกเต้าโปธปาทะเลี้ยงดูเหมือนลูกเลยรักเหมือนลูกเลยหมายถึงตัวพ่อบ้านเนี่ยนะทูปรามนี่เลี้ยงดูอย่างดีเพราะว่าตัวเองไม่มีบุตรภรรยาทำไมไม่มีบุตรล่ะเพราะเธอไม่อยากมีลูกทำไมเธอไม่อยากมีลูกล่ะเพราะเธอชอบมีผัวมากกว่ามีลูกคือมีนิสัยที่ชอบเสพสมกับชายอื่นไม่รักษาเนื้อไม่รักษาตัวชอบที่จะสมสู่ซ้ำซ้อนก็คือเป็นชู้กับชายอื่นนะเพราะว่าชอบหลากหลายชอบมีสัมพันธ์กับผู้ชายแบบนี้เลยไม่มีลูกพราหมณ์ผู้เป็นสามีเนี่ยก็ระแคะระคายนะค
ือดาเคสลักษณะเนี่ยก็จะหมายความว่าสามีนี่ก็อายุมากบ้างหรือว่าไม่ได้ทำการบ้านไม่เหมาะสมด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำให้นางนี่ก็ไม่พอใจจึงคบชู้ขึ้นมาระแคะระคายข่าวลืออะไรมันมีบ้างนะข่าวลือก็อาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้ใช่ไหมในเคสนี้ชาวบ้านเขาลือขึ้นตัวเองก็ไม่มีหลักฐานนี่จะทำยังไงถามตรงๆเธอก็ไม่บอกเธอก็ไม่พูดอยู่วาระหนึ่งที่ว่าพราหมณ์สามีนี่ถึงคราวจะต้องไปค้าขายต่างเมืองซื้อของจากเมืองนี้ไปขายเมืองนั้นตามกองเกวียนไปเดินทางผ่านป่าดงมันอันตรายก็จะต้องมีที่มีคณะมีกองเกวียนกันไปด้วยถึงเวลาต้องไปเนี่ยก็จึงสั่งนกแก้วสองตัวนี้ที่รักเหมือนลูกเลยราธากับโพธาภะทะสั่งว่านี่พ่อจะไปทำการค้าขายต่างเมืองไปอยู่หลายสัปดาห์นะนี่นะลูกทั้งสองเนี่ยคอยดูการกระทำของคุณแม่นะว่าเธอทำอะไรกลางวันยังไงกลางคืนยังไงมีชายอื่นหรือไม่สั่งมอบหมายแล้วตัวเองก็ไปตั้งแต่พ้นประตูไว้เนี่ยยังไม่ทันจะตดหายเหม็นนะที่นั่งยังไม่ทันเย็นนะลุกขึ้นไปที่นั่งอุ่นๆ อยู่เนี่ยเธอเนี่ยเอาละไปเรียบเคียงคนข้างบ้านก่อนเลยถ้าสมัยปัจจุบันก็ส่งเมสเซจเลยส่งเมสเซจเลยว่าโสดแล้วตำลองนี้นะในโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามนัดกู้ขามาเลยท่านผู้ฟังต่อคิวกันเลยคนนี้เข้าคนนี้ออกคนนั้นเข้าคนนั้นออกคนโน้นเข้าคนโน้นออกทั้งกลางวันกลางคืนแบบว่าสับรางกันวุ่นเลยหรือจะใช้คำว่าสับรางกันสนุกเลยก็แล้วกันอ่ะสำหรับเธอนี่นกสองตัวเนี่ยก็เห็นคาตาล่ะว่าโอ้คุณแม่ทำอย่างนี้นะนี่นะแม่แต่ว่าคุณพ่อสั่งการไว้แล้วนี่ให้เราตรวจดูข้อนี้ให้เราก็ถึงว่าเราจะทำยังไงดีคุยกันกับพี่ชายราธากับโพธาภะทะนี่ราธาบอกว่าอย่าไปเงียบๆไว้นะอย่าไปพูดอะไรนะโพธาภะทะบอกไม่ได้นี่พ่อสั่งไว้ให้เราดูเลยเราต้องไปบอกคุณแม่สิว่าคุณแม่อย่าทำอย่างนี้นะมันไม่ดีราธาบอกอย่านะเงียบๆไว้เลยน้องโพธาภะทะนี่ไม่เชื่อหวังไม่เชื่อคำของนกพี่ชายก็เลยไปเกาะอยู่ข้างหน้านางปรามณีบอกว่าคุณแม่ทำอย่างนี้ไม่ดีนะอย่าทำการหน้าอดสูยขนาดนี้ทำชั่วนี่ไม่ละอายเลยหรือนางปรามณีแหมเป็นแค้นนะเพราะว่าพอถูกจับโป๊ะได้ไงถูกชี้โทษนี่คนพาลถูกชี้โทษไม่เห็นว่านี้คือขุมทรัพย์นะคนพาลถูกชี้โทษปุ๊บเห็นว่านี้คือความแค้นล่ะแต่บัณฑิตนะในต่างตระหนักข้าดูฟังถ้าถูกเขาพูดถึงความผิดของตัวเองนี่จะปรับปรุงตัวคนชี้โทษนี่ก็เรียกว่าชี้ขุมทรัพย์ก็อยากแก้ไขปรับปรุงตัวอยู่แล้วไม่มีความแค้นแหละจะมีแต่ความที่ว่าจะพัฒนาปรับปรุงตัวอย่างไรแต่สำหรับนางปรามณีคนนี้นางก็ทำชั่วมาปานนี้แล้วคนรู้ความไม่ดีของเราต้องฆ่าเสียเลยทำฟอร์มเนียนๆว่าโอ้ลูกรักโอ้ขอบใจมากเลยนะอุตส่าห์เตือนแม่แล้วแม่จะไม่ทำอีกละมาเดี๋ยวเอาน้ำหวานๆให้กินเอาข้าวตอกให้กินพอมาถึงในอุ้งมือเท่านั้นแหละนั่นก็คือลักษณะเดียวกันกับแมวดําฝังที่หลอกไก่ไงหลอกไก่ว่ามากุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดีๆนะนางปรามณีนี่มาเดี๋ยวจะให้กินน้ำหวานนะจับปุ๊บนี่ทำไงบิดคอเลยกรวบเลยบิดคอนี่ไม่ใช่ไปหาหมอคลีโรแพทิกนะดําฝังคือบิดจนคอหมุน360องศาน่ะก็ตายเซตเลยโยนเข้ากองไฟซาก็ไม่เหลือพี่ชายนี่เงียบเลยท่านฟังแบบกิ๊บเลยไม่ร้องไม่พูดอะไรเลยด้วยโต้ช่วยก็ช่วยไม่ได้แล้วตายไปแล้วทำไงอุตส่าห์บอกว่าอย่าพูดแล้วถูกจับฆ่า
ตือนเงียบเลยยิบทีนี้พอพราหมณ์พ่อบ้านกลับมาถึงทุ่งฝังพักผ่อนอะไรเรียบร้อยแล้วก็ถามถึงเอ้าแล้วเจ้าโปฏฐาปทะไปไหนล่ะโอ้อย่าเพิ่งไปถามมันเลยเอางี้แล้วกันแล้วภรรยาฉันเป็นยังไงบ้างที่สั่งการเอาไว้ว่าให้ช่วยตรวจตราดูโอ้ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะว่าคนที่เป็นบัณฑิตนี่เขาจะไม่กล่าวคำจริงหรือคำไม่จริงที่ว่ามันจะทำให้พ้นทุกข์ไม่ได้จะไม่กล่าวนกแก่เต่าชื่อราธะโพธิสัตว์ก็จึงกล่าวคาถานี้ขึ้นมาท่านฟังบอกว่าธรรมดาบัณฑิตไม่พูดวาจาที่ประกอบด้วยความจริงแต่ไม่ดีขืนพูดไปจะต้องนอนอยู่ดุจนกแขกเต้าโปฏฐาปาทะถูกเผานอนจมอยู่ในเตาไฟฉะนั้นพอพูดเท่านี้ทวังพ่อพราหมณ์นี่ก็รู้ละโอ้เมียเรานี่คงจะนอกใจจริงๆแล้วพ่อพราหมณ์นี่จัดการยังไงในเรื่องก็ไม่ได้บอกไว้ทุกฟังเขาจบห้วนๆอย่างนี้เลยก็คือพอจะพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยถามตรงๆเนี่ยนะพูดนิดเดียวไงคือหลักการโพธิสัตว์นี่ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็สอนมาอย่างนี้ด้วยในชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้านี่ถ้าเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยไม่พูดเลยถ้าเขาไม่ถามถ้าเขาถามนะพูดนิดเดียวต่อให้ถามเจาะจงถามจี้ยังไงก็ตามอ่ะพูดนิดเดียวหรือแบบถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเลยไม่พูดเลยบัณฑิตโพธิสัตว์นี่เขาไม่ได้พูดถึงตัวแม่พราหมณ์นั่นเลยนะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ยกตัวอย่างของน้องชายเท่านั้นเองที่นอนแอ่งแม่งอยู่ในเตาไฟแล้วแล้วคนที่ทุศีลเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าจะพูดเรื่องให้มีศีลเนี่ยเขาไม่ชอบเขาไม่อยากฟังคนที่ละโมบโลภมากจะมาพูดเรื่องให้ปล่อยวางหน้าอย่าไปสนใจเอานั่นนี่โอ้ยเขาไม่ฟังเขาไม่ชอบพอไม่ชอบแล้วคือกายวาจาใจเขาก็จะมีความเร่าร้อนเผาลนใช่ไหมพอมีความเร่าร้อนเผาลนด้วยการกระทำทางกายวาจาใจบางทีมากระทบกันแน่นอนอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยพอกระทบกันแล้วก็จะเป็นเหมือนนกแขกเต้าชื่อโพธาปัตตะถูกเขาทำไคโรพราคติกคือบิดคอจนกระทั่งเกินไปคอหักตายซากก็ไม่เหลือเห็นดีกว่านี้ทีนี้พอเราจะพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยนะพูดนิดเดียวไม่ได้ต้องพูดมากถ้าพูดมากเราก็กลายเป็นคนไม่ดีทำยังไงล่ะทีนี้ถ้าเราจะเตือนเพื่อนของเราอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยคนนั้นไม่ดีนะคุณอย่าไปคบหาสมาคมด้วยนะมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลายๆอย่างด้วยนะระหว่างนะเรามาฟังนิทานชาดกเรื่องที่4ในวันนี้ที่เป็นเรื่องของหญิงที่นอกใจสามีนี่แหละแล้วก็อาจารย์คนที่แนะนำนี่ก็ทราบด้วยแต่ท่านแนะนำว่ายังไงท่านแนะนำว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังในนิทานชาดกที่ชื่อว่าผู้ราชาณชาดกว่าด้วยสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งสามีภรรยาคู่นี้ก็ตามสมัยก่อนนะทุกฟังถูกจับกลุ่มถุงชนกันมาแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าฝ่ายหญิงนี่ก็ไม่ได้รักในสามีเท่าไหร่เพราะว่าสามีเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมมากเลยสามีเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมเข้าวัดรักษาศีลห้าแบบเป๊ะเลยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดแต่ว่าภรรยานี่ไม่ค่อยชอบสามีเพราะว่าความที่ว่าแหมนี่เป็นพ่อรักขนาดนี้ก็ไม่บวชไปเลยล่ะจะมาแต่งงงแต่งงานทำไมนี่เอาแล้วนะบอกข้าวยังไม่ทันดำเลยทุกฟังนะเขาจับกลุ่มผงชนมาแล้วดีกว่าไม่มีผัวอ่ะคิดอย่างนี้ก็เลยอยู่กับคนธรรมะธรรมโมแบบนี้แต่ตัวเองไม่พอใจนะที่ข้าพเจ้ากว่าอยู่กับคนธรรมะธรรมโมมันน่าจะดีใช่ไหมดีกว่าอยู่กับคนมีศีลถูกเขาลงไม้ลงมืออ่ะอย่างไรก็ตามเธอไม่พอใจไม่แฮปปี้ที่ว่าผัวนี่ธรรมะธรรมโมเกินไป
มันก็คงจะเรื่องความเป็นอยู่อีกหลายอย่างแหละนะท่านผู้ฟังเงื่อนไขของการครองเรือนมันมากพอถูกเงื่อนไขนั้นบีบเข้าถูกปัจจัยนั้นปรุงแต่งเข้านี่มันก็เลยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันนะเธอผู้นี้พอไม่พอใจนั่นนี่เรื่อยๆจิตมันก็ไปหาความสุขในทางกามภริยาของอุบาสกคนนี้จังหวะไหนนะผัวเผลอนะทุกฝั่งไปเจอชายอื่นนั่นดีวันไหนนี่ผัวไปวัดฟังธรรมวันพระนี่นะโอ้เป็นโอกาสเลยที่จะได้ประพฤตินอกใจสามีวันนั้นนี่นางจะสดชื่นเป็นพิเศษแต่ว่าทำดีกับผัวทุกอย่างทำกับข้าวให้แล้วก็แบบว่านวดฟันให้ทำความสะอาดเรือนยังดีมากเลยถึงเปรียบเทียบเหมือนกับนางทาสที่ถูกไทยมาด้วยทรัพย์100กหาปณะเดี๋ยวนั้นนางจะแฮปปี้สุดๆเพราะว่าได้นอกใจสามีก็คือเหมือนกับว่าได้เติมน้ำเชื้อนั่นแหละเธอได้น้ำหล่อเลี้ยงแล้วเธอก็เลยแฮปปี้มากโอ้เออผัวก็โอเคภรรยาฉันแฮปปี้ดีฉันก็ดีละแต่วันไหนที่สามีอยู่บ้านนะไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ไปค้าขายไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปวัดคือวันนั้นก็ไม่ได้เล่นชูไงไม่ได้เรียกกิ๊กเบอร์หนึ่งกิ๊กเบอร์สองอะไรมาไม่ใช่1กิก2กิกแบบหน่วยความจำนะไม่ใช่นะอันนี้คือผิดศีลน่ะเป็นเรื่องที่ประพฤติผิดขนาดนี้เธอไม่ละอายบ่ฟังเธอไม่ละอายวันไหนไม่มีโอกาสได้คบชู้วันนั้นมันจะหงุดหงิดเป็นพิเศษเหมือนคนดุร้ายหยาบคายด่าผัวด่าเพื่อนบ้านด่าคนนั้นทำคนนี้กับข้าวอาหารถุงก็ไม่ต้องกินละอุ้ยเดี๋ยวเมื่อวานนี้นี่โอ้โหทำอาหารให้อย่างดีวันนี้นี่ปลากระป๋องกับมาม่าอย่างเงี้ยนะบ้านเรือนก็ไม่ทำความสะอาดอะไรต่างก็เก็บไม่เรียบร้อยจะเดินไปตรงไหนของบ้านก็ด่าผัวแล้วก็ด่าว่าทำไมไม่บวชไปเลยล่ะบางทีก็ด่าว่าทำไมไม่โกนผมล่ะบางทีก็ด่าว่าแล้วทำไมไม่ให้พรด้วยล่ะจะเป็นพระไม่ใช่เหรอนี่แม่ปอคนเขาธรรมะธรรมโมมากหน่อยก็ประชดประชันแดกดันเขาว่าให้เขาจะไปบวชเป็นพระนั่นนี่คือเธอเนี่ยอารมณ์ร้ายมากขึ้นลงมากสามีนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยท่านฟังมองโลกในแง่ดีโลกสวยไม่รู้ว่าภรรยาตัวเองเนี่ยเป็นอะไรแบบจึงกลุ้มใจนะรุ่มใจนี่นั่งคิดเอานอนเท้ากายหน้าผากนี่ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเมียเรานี่เป็นอะไรนะสองสามวันสามสี่วันเจ็ดแปดวันไม่ได้ไปวัดนะพยายามเอาอกเอาใจเมียทุกอย่างเดี๋ยวก็ซื้อนั่นมาให้เธอก็ปัดทิ้งหนีเดี๋ยวจะพูดดีๆด้วยเธอก็ด่ากลับจะทำความสะอาดบ้านให้เธอก็ไม่แฮปปี้มาทำสกปรกซ้ำอีกคือมันไม่ได้ช่องให้คบชูไงจิตใจขึ้นลงอย่างนี้เจ็ดแปดวันไม่ได้ไปวัดพยายามตามง้อตามตื้อเอาอกเอาใจเฮ้ยทำไงดีผ่านไปเจ็ดวันวันพระเอ้าวันนี้ไปวัดก่อนแล้วกันวันพระไปถึงกราบมับมับหาพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเอาอุบาสกเป็นยังไงล่ะไม่ได้มาวัดตั้งหลายวันปกติมาทุกวันไม่ใช่หรือแต่งงานใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่ครองเรือนสบายดีไหมอุบาสกคนนี้นี่ก็กราบทูลเรื่องนี่แหละให้ฟังทุกฟังว่าโอ้ยภรรยาของข้าพระองค์นี่มันหันใจนางไม่ออกเลยว่าเธอต้องการอะไรกันแน่นางนี่จะต้องการร้อนหรือเย็นบางทีเอาอาหารเย็นไปให้เธอก็บอกว่าเย็นไปบางทีเอาอาหารร้อนไปให้เธอก็บอกทำไมไม่เอาอาหารเย็นมาผมก็เอาใจเธอไม่ถูกเลยครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยนี่แต่บางวันนี่เธอก็ดีมากเลยนะครับทำอาหารเก็บกวาดเรือนพูดจาดีทุกอย่างบางวันนี่ก็ร้ายกาจยังกับนายทาสบางวันนี่ก็เรียบร้อยยังกับนางทาสี
จึงทำให้แบบหาพยายามงอนง้อเธอทุกอย่างเลยไม่ได้มาเฝ้าครับบอกพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านก็เลยอธิบายถึงท่านฟังว่าเรื่องนี้เราได้เคยคุยกันมาแล้วนะแต่ว่าความที่พบนี่มันปกปิดเอาไว้ท่านจึงลืมไปหือเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วหรือเรื่องแบบนี้ท่านฟังเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยแม้ในปัจจุบันนี้เองก็ยังมีท่านฟังหญิงที่นอกใจชายหลังจากแต่งงานไปแล้วชายที่นอกใจภรรยาหลังจากแต่งงานไปแล้วมีหมดอ่ะเพราะว่าสภาวะของกิเลสมันรู้ได้ยากเพื่อเคยเตือนมาอย่างนี้ท่านฟังบอกว่าเอาก็ถ้าหญิงนี่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้เนี่ยนะแล้วถ้าอารมณ์เธอดีเราก็ยินดีพอใจอารมณ์เธอไม่ดีเราก็ตามง้องอนเอางี้ซะท่านแนะนำให้วางเป็นกลางๆให้โอวาทดังนี้ว่าอย่ายินดีเลยว่านางปรารถนาเราอย่าเสียใจเลยว่านางไม่ปรารถนาเราสภาพของหญิงรู้ได้ยากเหมือนรอยของปลาในน้ำรอยปลาในน้ำท่านฟังเห็นปะก็นิดเดียวใช่ปะล่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หายไปยิ่งรอยนกในอากาศนี่โอ้ไม่มีเลยด้วยซ้ำแต่ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่ารอยเท้าของมนุษย์ของสัตว์บนบกมันอยู่นานกว่าอันนี้เป็นธรรมชาติคนละอย่างกันเปรียบเทียบไว้เหมือนรอยปลาในน้ำกว่าคุณไม่รู้หรอกแล้วทำไงก็อารมณ์เขาจะขึ้นหรือเขาจะลงนี่เอาวานเป็นกลางๆไม่ต้องไปดีใจในขณะที่เธออารมณ์ดีไม่ต้องไปเสียใจหรือตามงอนง้อในขณะที่อารมณ์เธอไม่ดีท่านเปรียบเหมือนปลาเวลาที่ชาวประมงเขาจะไปจับนี่จะจับปุ๊บนี่ปลามันวุบวุบวุบวุบหนีไปทางหนึ่งนี่โอ้ตามไม่ได้เลยไม่รู้ไปทางไหนเปรียบไว้อย่างนี้ว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยทุกฝั่งเขาจะต้องมีการปกปิดการกระทำที่ไม่ดีของเขานั้นเสียเวลาที่จะปกปิดก็คือลวงไงเหมือนปลาเอากระแสน้ำมาลวงทางที่ตัวเองจะไปเอาน้ำมาปกปิดไว้คนไม่ดีก็เอากรรมไม่ดีหนึ่งนี่แหละมาปกปิดไว้ในที่นี้คือเอามายาหญิงมาลวงไว้เอามายาหญิงมาปกปิดความที่ตนคบชู้ความที่ตนผิดศีลข้อ3เอามายาเนี่ยมาปกปิดเอาไว้คือเล่นแง่บ้างพูดคุยหวานล้อมตะล่อมนั่นนี่โกรธบ้างดีใจบ้างนั่นเอามายาเนี่ยมาปกปิดความชั่วของตนคือเอาความชั่วอื่นเอาประเด็นอื่นเอาเงื่อนไขอื่นนั่นแหละมาปกปิดความชั่วที่มันมากกว่าเอางี้ละกันไม่ต้องไปตามมายาเหล่านั้นเรานี่ให้เสมอต้นเสมอปลายรักษาความดีของเราให้ดีเธอจะร้ายมายังไงก็ปกติเธอจะดีมายังไงก็ปกติภรรยาจะหวังพอสังเกตดูแล้วเอ้าสามีทำไมมาไม้นี้วันนี้วันนี้ทำไมไม่ตามงอนงอฉันถึงเวลาสามีก็ไปทำงานนะก็ทำเป็นปกติภรรยาก็นอกใจไปใช่ป่ะวันนั้นได้นอกใจละอารมณ์ดีใช่ป่ะล่ะทำนั่นนี่วันนี้ก็ไม่ได้ชมเราแฮะภรรยาก็สังเกตดูเฮ้หรือว่าสามีนี่จะรู้อะไรเขาแล้วสงสัยว่าพระศาสดานี่ได้บอกเทคนิคหรือว่ารู้ความชั่วของเราก็ให้แล้วสามีนี่ก็จึงคอยสังเกตเราอยู่นิ่งๆไม่ว่าไม่ด่าไม่ชมไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเธออึกขึ้นได้อ่ะผู้ฟังก็เลยหยุดนะหยุดในการที่จะคบชู้กิ๊กก็อะไรเนี่ยไม่นัดมาละนิ่งๆแล้วคราวนี้เธอก็ทำเป็นปกติไปก็ทำหน้าที่ของภรรยาไปใช่ไหมล่ะสามีก็ทำหน้าที่ของสามีไปในที่นี้นะเราเห็นนะท่านฟังว่าพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้ว่าจะแนะนำให้เลิกไปเลยนะบอกไปตรงๆเลยว่าภรรยาของโยมเนี่ยนอกใจโยมนะเลิกกันเลยอันนี้ผิดศีลปรางไงท่านฟังค
นเขาแต่งงานกันอยู่เราไปแนะนำให้เขาเลิกกันหย่ากันนี่นะผิดศีลของพระเลยนะจะผิดศีลในข้อของปาจิตตีคือยุยงคนให้แตกกันในทางตรงข้ามก็โดนด้วยนะถ้าเขายังไม่ได้แต่งงานกันไปพูดแนะนำให้เขาเที่ยวพาราศีตกล่องปล่องชิ้นกันแต่งงานกันแล้วก็โดนอาบัติอีกเหมือนกันนะคราวนี้หนักด้วยเป็นสังฆาธิเศษแต่ในทางตรงข้ามนะทุกฝั่งนะเขายังไม่แต่งงานกันพูดให้เขาเห็นโทษของกามชี้ถึงทางที่จะหลีกออกจากกามได้อันนี้ดีหรือถ้าเขาแต่งงานกันอยู่แล้วเขาจะเลิกกันแยกทางกันก็เราพูดให้เขาสมัครสมานสามัคคีเข้าใจกันได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าในกรณีนี้นี่ก็ได้บุญนะอันนี้เป็นวาจาที่ดีเป็นลักษณะที่ว่าถ้าคนเขาทำไม่ดีหรือเพิ่งไปจี้จุดผิดของเขานี่คือว่าสามีก็ไม่ได้ว่าไปพูดอะไรกับภรรยาให้มันมากเรื่องมันจะกลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวอะไรก็นิ่งๆไปเงียบไปได้ความเงียบๆตรงนี้ทุกฝั่งนี่คือเคสของผู้ครองเรือนไงผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนด้วยความที่เงื่อนไขนั้นนี้นู้นมันมากอันนี้ไปจี้ปมจี้อะไรมันก็เป็นเรื่องประดาวขึ้นมาแต่สำหรับกรณีของหมู่สงฆ์หมู่สงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้มีระเบียบขั้นตอนในการระงับอธิกรณ์อธิกรณ์นี่หมายถึงเรื่องราวอย่างนี้แหละมีอธิกรณ์อะไรไม่เข้าใจอะไรกันกับพูดขึ้นมาเราก็จะไม่พูดขึ้นมาก็ถือว่าเข้าใจกันแล้วถ้าไม่เข้าใจกันพูดขึ้นมาไว้ยังไงเราก็ตกลงกันเข้าใจกันแล้วก็ไปต่ออย่างนี้คือจะมีระเบียบขั้นตอนสำหรับผู้ที่ทรงศีลอยู่หมายถึงพระเจ้าประสงค์การระงับอธิกรณ์8อย่างสำหรับโยมสำหรับคฤหัสถ์เงื่อนไขปัจจัยในการดำเนินชีวิตมันมากต้องระมัดระวังหลักๆเลยในนิทานชาดกเรื่องทูรชานะชาดกก็คือว่าให้เป็นกลางๆอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายแต่ตีโพยตีพายตอนแรกนี่อารมณ์เธอขึ้นลงมากสะดุ้งมากสะเทือนมากจะตามงอนง้อยังไงจะดีใจยังไงอะไรไม่ได้เลยเราจึงต้องว่าได้รับคำแนะนำให้นิ่งๆถึงจะผ่านไปได้ตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ท่านเคยยกไว้ในนิทานชาดกที่ชื่อว่ารุหกะชาดกที่เป็นการประสานกันระหว่างชายหญิงที่เขาเป็นคู่กันอยู่เขาจะเลิกกันเขาจะหย่ากันนี่เขาช่วยรักษาเขาไว้ก็คือเคสของสมัยที่พระองค์เกิดเป็นพระราชาแล้วก็มีอมาตย์ที่ชื่อว่ารุหกะภรรยาของอมาตย์รุหกะก็ชื่อว่าปุรณีมีวันหนึ่งที่พระราชาโพธิสัตว์ก็ได้มอบม้าที่ทรงเครื่องไปให้แก่พราหมณ์รุหกะเนี่ยเพื่อที่จะไปทำงานขี่ไปตรวจราชการขี่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนคือม้าที่ส่งเครื่องเนี่ยฝังก็คือม้าที่ประดับเครื่องทองห้อยระย้อยลงมาแล้วมีที่ประดับตรงหางตรงหัวตรงหน้าตรงคออะไรมันจะมีเครื่องประดับที่สวยงามอย่างมากเลยชาวบ้านที่ได้รับการไปเยี่ยมเย็นโดยรุหกะอมาตย์นี่ก็ต่างชมเป็นเสียงเดียวกันหมดนะว่าโอ้ม้านี่งามมากม้านี่สวยงามจริงๆพราหมณ์เวลาทำงานเสร็จแล้วในวันนั้นกลับบ้านนี่ก็เล่าเรื่องให้ภรรยาฟังนะว่านี่พี่ไปตรวจตรางานมาวันนี้โอ้มีแต่คนชมเรื่องม้าอย่างนี้งั้นนางนี่ก็บอกว่าจะแซวผัวไงกับผัวเล่ามาอย่างนี้ฉันก็พูดเล่นๆไปเงี้ยนะท่านผู้ฟังพูดเล่นๆไปบอกว่าอ๋อมันก็ต้องแน่สิม้านี่เขาประดับเรื่องทรงไงม้าประดับเรื่องทรงเนี่ยมันก็งามนะแต่บอกว่าพี่นี่อยากจะงามเหมือนม้าสังเกตไหมล่ะเขามีแต่ชมม้าเขาไม่ได้ชมพี่เลยมันก็จริงไงเออทำไมมีแต่คนชมม้าว่าม้างามอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ชมเราบ้างแต่ถ้าพี่อยากจะงามได้รับคำชมเหมือนม้านะเอาเรื่องประดับเรื่องทรงของม้าเนี่ยมาใส่สิเอามาประดับเป็นเหมือนเครื่องราชนะมาห้อยเป็นสายสบายเลยมาติดเป็นเหรียญแล้วก็ขึ้นม้าไปเลยนะ
คราวนี้นี่ไม่ต้องให้ม้าใส่เครื่องประดับอะพี่เนี่ยเอามาใส่แทนแล้วก็พี่ก็เดินไปเหมือนม้าเลยเดินกุ๊กกักกุ๊กกักไปเหมือนม้าอย่างนี้แหละแน่นอนเลยคนนี่เขาจะยกย่องชมเชยสรรเสริญแน่คือพอยุด้วยเรื่องบ้าๆบอๆแบบนี้นี่แหละคือพูดครั้งเดียวมันก็ไม่ค่อยแน่ใจไงเฮ้ยมันจะใช่เหรอเออทำไมน้องแนะนำอย่างนี้จริงๆพี่เนี่ยมันงามนะดูเครื่องประดับมันนั่นนี่ขายของเนี่ยเธอก็แซวหยอกสามีเล่นสามีพอวันรุ่งขึ้นเอาจริงๆระวังก็มาคิดเรื่องนี้ทั้งคืนรุหกะอมาตย์พอคิดได้ก็เลยเออเอาเครื่องประดับของม้ามาใส่ก็น่าจะเข้าดีดูเหมือนกันนะเอาเครื่องทรงของม้ามาสวมตัวเองนะมันก็ไม่ฟิตแหละมันก็ไม่เข้าดีล่ะเพราะมันเป็นของม้าเดินออกไปบ้านนี่คนอื่นเห็นเขาก็ตลกไงคนอื่นเห็นแล้วก็บอกโอ้งามมากแต่งามในลักษณะที่ว่าประชดประชันไงคือไม่งามแล้วก็บอกว่างามเป็นลักษณะว่าแซวเล่นนะอาจารย์ปุโรหิตรุหกะปรามก็เลยคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆตัวเองก็เดินยืดอกไปเลยเข้าไปในราชวังไปรายงานผลการตรวจเยี่ยมเยียนประชาชนเมื่อวานนี้เป็นยังไงพระราชาเห็นแล้วนี่ก็ติเตียนทุกฝั่งเอานี่ท่านบ้าไปแล้วเลยทำไมแต่งตัวเหมือนเอาเครื่องทรงม้ามาใส่มันไม่ถูกหลักการนะนี่เพิ่งจะนึกขึ้นได้เออใช่มันไม่ถูกหลักนี่นะเอาเครื่องของม้ามาใส่ได้ไงเออขึ้นทำฟังปุโรหิตนี่ก็ละอายล่ะถอดเครื่องทรงออกโกรธมากคิดว่ากลับบ้านไปนี่จะเคี่ยนนางให้แบบหลังลายแล้วก็ขับไล่ให้ไปอยู่ชายแดนให้ไปอยู่เรือนของตนแล้วก็ให้เป็นนางทาสีอยู่ที่นั่นภริยานี่ก็รู้นะทุกฝั่งว่าโอ้ยเราเล่นหนักแล้วคราวนี้เราจัดใหญ่เกินไปหัวเรานี่ก็ดันเชื่ออีกตอนเช้าออกมาดูเอ้าทำไมเครื่องทรงของม้าออกไปผัวเราไปแล้วโอ้ยนางนี่รู้แน่ว่าผัวนี่ถ้าเจออย่างนี้เราจะต้องโกรธแน่นอนนางจึงรีบหนีออกจากเรือนซะก่อนดูฟังหนีออกจากเรือนไปพักอยู่ในราชวังที่ทีพอจะหลีกเล่นได้อยู่สัก 4-5 วันพระราชาทราบเรื่องนี้นะความที่ว่าพอพรามกลับมาบ้านแล้วถามหาภรรยานี่หาไม่เจอไม่เจอจะเคี่ยนให้หลังลายจะไล่หนีไปจึงเรียกมาตักเตือนว่าเหมือนสายธนูท่านเปรียบเหมือนสายธนูที่มันขาดแล้วเนี่ยช่างธนูที่เขามีความชำนาญเขายังสามารถต่อสายธนูนั้นน่ะได้อีกบางทีคนเรามันก็มีความผิดพลาดกันได้ควรยกโทษให้กันนะในเรื่องนี้ต้องฝากมีข้อสังเกตก็คือว่าในกรณีของพระราชาที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะทำไมถึงบอกกุโรหิตนี่ไปตรงๆเลยว่าเฮ้ยท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเอาเครื่องทรงของม้านี่มาใส่ตัวนี่ประสาทหรือเปล่าในขณะที่ตอนเป็นนกราทะเออทำไมไม่บอกนางปรามณีตรงๆเลยอะเออว่านี่คบชู้นี่มันไม่ดีแต่ว่าโปฏฐัปปทะดันบอกไปถูกเขาหักคอตายก็สถานการณ์มันต่างกันดูฟังแต่จึงอยากให้ดูสถานการณ์ถ้าเราเป็นตัวเล็กๆเหมือนนกนี่แล้วภรรยาของพ่อพราหมณ์ตัวใหญ่นะมีอำนาจเป็นแม่เจ้าเรือนคุณไปสวนกระแสที่เขาผิดศีลอยู่เนี่ยด้วยความที่ว่าให้พูดถูกศีลคุณโดนเขาทำร้ายแน่นอนทำสุจริตนะทางกายวาจาแต่มีทุกขเวทนามีตัวอย่างของนกปฏฐัปปทะที่ถูกเขาหักคอไปเลยในขณะที่ถ้าเราเป็นใหญ่ไงในรุหกะชาดกเนี่ยว่าตัวเองเป็นพระราชาใหญ่ที่สุดแล้วก็สั่งการได้ไงติเตียนในเรื่องของสิ่งที่ไม่ถูกได้เชื้อเชิญชักชวนให้ทำสิ่งที่ถูกได้มีอำนาจสั่งการได้ก็พูดได้ตรงๆเป็นลักษณะของบัณฑิตได้ทำสิ่งที่ถูกแล้วมีสุขเวทนาอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่สถานการณ์ดูฟังคนเราจะเห็นตรงเห็นตรงเนี่ยดีนะแต่เวลาจะพูดนี่
คำพูดนั้นจะเกิดประโยชน์หรือไม่ในเคสนี้ก็คือถ้า

0: หรือคำพูดประชดประชันพวกนี้ยกไปเลยไม่ต้องพูดเลยนี่เป็นตัวอย่างนิทานชาดก 3-4 เรื่องดูฟังมาให้ฟังในวันนี้เลยเป็นอุทาหรณ์ในทั้งเรื่องของการใช้วาจาการที่จะคบกับคนพาลหรือบัณฑิตหรือว่าเรื่องของการที่ระมัดระวังตัวไม่ให้ถูกหลอกไปได้ต้องรู้จักเข้าใจสถานการณ์ให้ดีการฟังเรื่องราวในนิทานเหล่านี้ท่านฟังเราก็ให้น้อมเข้าสู่ตัวให้จับประเด็นในเรื่องราวต่างๆนั้นให้ได้เราก็จะเกิดประโยชน์ในการฟังทำปัญญาของเราให้มีความกว้างขวางมีความลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจเรื่องราวที่เป็นธรรมะต่างๆได้ท่านผู้ฟังมีเรื่องราวอะไรที่สนใจอยากจะฟังอยากจะทำความเข้าใจสอบถามสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรไปที่อยู่ของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งเป็นข้อความทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.orgpanya.org หรือว่าก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆดูฟังที่ Facebook Fanpage ของรายการธรรมาราบรุณหรือว่าทาง YouTube Channel ก็ได้ช่วงของนิทานปรนนานั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆโดยความร่วมมือของมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เชิญพาน
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM891 กิโลเฮิรตซ์

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้าน

0: ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็น
6: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทยกระดับมาตรการรับมือไวรัสอีโบลาประสานทุกภาคส่วนการบินคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาโดยกำหนดให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเข้มงวดล่าสุดแคทได้ออกประกาศนักบินหรือนอตแทมแจ้งสายการบินทั่วโลกให้รับทราบและเตรียมพร้อมปฏิบัติแล้วพร้อมขอความร่วมมือสายการบินจะส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็นและตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวางระบบรับกฎกระทรวงใหม่เพื่อคืนเงินเหยื่อสแกมเมอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเริ่มบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้
7: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ว่ามูลค่าความเสียหายจากมิจฉาชีพออนไลน์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมเฉลี่ยวันละ100ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือวันละ25ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากการปราบปรามอย่างจริงจังนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลยังร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปี2569ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่12สิงหาคมนี้โดยกฎกระทรวงฉบับนี้จะช่วยลดขั้นตอนให้ปปง.สามารถคืนเงินที่ยึดมาได้ให้แก่ผู้เสียหายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลซึ่งปปง.จะเร่งออกหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการคืนเงินให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: กรมการจัดหางานขานรับนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานภาคเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนมิถุนายนนี้
8: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ3มต่างประเทศหรือมีงานมีเงินมีวุฒิตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงานโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานด้านห่วงโซ่อุปทานการเกษตรหรือซัพพลายเชนณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมรับประสบการณ์และวุฒิการศึกษาทั้งนี้กรมการจัดหางานได้ร่วมออกแบบหลักสูตรเน้นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านภาษาทักษะการทำงานวัฒนธรรมและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่ระหว่างขยายความร่วมมือกับสถานประกอบกิจการในต่างประเทศเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายขยายไปยังเกาหลีใต้และไต้หวันใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการผลิตโลจิสติกบริการและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับแรงงานไทยสู่ตลาดสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะแอลเจนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะเอาวันศุกร์สุดสัปดาห์สำหรับหลายๆเรื่องนะหลายคนก็บอกว่าสำหรับวันช่วงหยุดสัปดาห์นี้ก็จะมีวันหยุดในเนื่องในวันวิสาขาบูชาปี2569
1: ด้วยเป็นวันชดเชย
0: นะคะแล้วก็อีก1วาระ1ก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนะคะในวันที่3มิถุนายน2569ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะข่าวยามเช้านะคะเราไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าแล้วก็แน่นอนค่ะใครที่ติดตามรับฟังทางหน้าปัดวิทยุนะคะเรามี2ระบบค่ะ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819 891 GHz ค่ะรวมไปถึงวิทยุชุมชนนะคะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคนะคะทั่วประเทศที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงของตีคล้องร้องข่าวค่ะจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านเดี๋ยวรอฟังนะคะคุณปูจะมาตีคล้องเหมือนเดิมเลยค่
0: ะเมื่อวันก่อนมีคนคอมเมนต์มา
1: ว่า
0: บอกว่าหอกระจายข่าวที่บ้านเนี่ยมีปัญหาขัดข้องสัก2วันเขาบอกตื่นสายเลยนะ
1: ทำไมเพราะว่าโฟกัสว่าถ้าหอกระจายข่าวมาจะต้องเป็น 6:30
0: ค่ะเขาก็จะตรงตามเวลาประหนึ่งเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกในหลายๆหมู่บ้าน
1: เห็นไหมดีนะข้อดีเราก็จะได้ยินเสียงคุณปูเนี่ยแถวหมู่บ้านดิฉันนะเวลาที่ฉันกลับบ้านเนี่ยทุกคนน่ะก็จะมาถามเลยว่าคุณปูหน้าตาแบบไหนทำไมไม่เอารูปคุณปูน่ะขึ้นตอนตีคล้องร้องข่าวบ้างเอฟซีเขาเรียกร้องมานะเดี๋ยวทีมงานจะไปบอกคุณปูแล้วก็ทีมงานให้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะได้รับชมแล้วก็รับฟังกันไปด้วยนะคะอาหยุดยาวนะคะในช่วงสัปดาห์นี
1: ้
0: มาดูกันหน่อยว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันเพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนในช่วงนี้ซึ่งประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะควรบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะตั้งแต่ตีห้าก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็มีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยอันนี้เป็นฉบับที่ห้าน
0: ะ
1: ส่วนฉบับต่อไปก็ติดตามได้น่าจะเป็นช่วงเย็นๆเนาะประมาณ17:00 น.บอกว่าในช่วงวันนี้นะคะ29ไปจนถึง1มิถุนายนเนี่ยฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็อาจจะเจอผลกระทบกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้คุณแอลคะ
0: ค่ะ
1: คุณพกร่มมาไหมคุณเอารถใหญ่หรือรถเล็กมา
0: เอารถเล็กมา
1: ขอบคุณมากเตรียมรับฝนได้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนจะเยอะกว่าเมื่อวานวันนี้เนี่ยทั่วไทยเลยน
0: ะ
1: ฝนตกเนี่ย60% ถึง 70% ทั่วทุกภาคเนี่ยยกเว้นภาคใต้อันดามันน่ะ 70% นอกนั้นเนี่ย 60% หมดเลยนะคะกรุงเทพก็ 60% ภาคเหนือนะคะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้อ่าวไทยเนี่ยฝน 60%
0: ค่ะ แล้วมาช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมาน
1: ะ
0: สำหรับเช้านี้รุ่งเช้าเลยปตท.และบางจากปร
1: ับ
0: ลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์9591ลง70สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนดีเซลแก๊สโซฮอล์ E20 E85 ราคาคงเดิ
1: ม
0: อย่างที่ได้นำเรียนกันไปว่ามีผลเมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมา29พฤษภาคม2569หลายคนบอกว่าโอ้เมื่อวานตอนเย็นเติมไปแล้วเพราะว่ามีสัญญาณส่งมาเพราะว่าดิฉันเป็นเรียกว่ามีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับทางด้านของปตท.เขาก็จะปึ้งส่งมาช่วงประมาณสัก3ทุ่มเมื่อ21นาฬิกาได
1: ้
0: เมื่อคืนนี
1: ้ค่ะ
0: นะ
1: แต่ดิฉันไม่ทันเนื่องจากว่าเมื่อวานขับรถไปมันก็เหลือขีดสุดท้ายแล้วส
0: ั
1: ญญาณเตือนขึ้นมาแล้วเป็นไฟส้มรูปแบบถังน้ำมันแล้ว
0: เงือกสุดท้าย
1: เงือกสุดท้าย ก็เลยต้องเติมนะคะเข้าไปเติมปรากฏว่าตื่นเช้ามาเรียบร้อยจ้ะน้ำมันลดนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเติมอยู่แล้วเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะว่าน้ำมันลงเนี่ยมันก็จะทำให้หลายคนก็ใจชื้นขึ้นมาได้บ้างสักนิดหน่อยก็ยังดี
0: น้ำมันลงเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคแหละแต่ว่าเมื่อวานทองเนี่ยโอ้โหพันกว่าบาทนะลงคือตลอดทั้งวันเนี่ยมีอัตราการแบบโอ้ขึ้นลงแล้วก็ลงอย่างต่อเนื่องปิดตลาดอยู่ที่ 1,250 บาทได้เมื่อวาน
1: ก็ถือว่าลงเยอะเหมือนกันนะ
0: ค
1: ่ะก็ใครที่สะสมทองคำโดยเฉพาะทองคำแท่งนะคะก็อาจจะได้เก็บไว้ก่อน ยังไม่ขายนะมาดูเรื่องข่าวสารกันหน่อยค่ะคุณแอลคะวันนี้เป็นยังไงบ้างข่าวสารของเรา
0: ค่ะก็ฝนฟ้าอากาศแบบนี้อย่างที่ได้เราได้นำเรียนไปซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาถาธารณภัยนะคะก็ออกมาเตือนกรุงเทพมหานครและรวมถึง71จังหวัดด้วยให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นลมแรง28ก็คือเมื่อวานนี
1: ้
0: นะเมื่อวานนี้จนถึง1มิถุนายน2569คือในช่วงของวันหยุดยาวของเรานี่แหละนะคะก็ทางปภ.เองก็ได้กำชับทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้ติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยได้มีการสั่งการให้ทีมปฏิบัติการทั้งด้านเครื่องจักรกลต่างๆให้เตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันได้อย่างท่วงทีถ้าว่ามีการเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับพร้อมที่จะเผชิญเหตุการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงในส่วนของพี่น้องประชาชนเองก็สามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันไทยดิสDisaster Area นะหรือว่าจะแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทย Plus กันหน่อยค
0: ่ะ
1: เพราะว่ายังมีสิทธิ์เหลือนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์วันนี้วันสุดท้ายแล้ว29พฤษภาคมนะคะเมื่อวานดิฉันเช็คสิทธิ์ไปช่วงเช้ากับคุณน้อยเนี่ยตอนจัดรายการนะคะข่าวยามเช้าเนี่ยก็ยังอยู่ที่4ล้านกว่าสิทธิ์นะคะว
0: ัน
1: นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครที่ยังไม่ได้ลงนะเตรียมเลยค่ะเตรียมให้พร้อมเพราะว่าอาจจะอยู่ติดขัดในสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus ในรอบแรกมานะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องขั้นตอนหลายอย่างวันนี้นะคะวันสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะตอนนี้เนี่ยไปดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะโครงการไทยช่วยไทย plus ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องค่ะจากผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งมีข้อมูลล่าสุดเลยนะคะเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นๆแล้วล่ะค่ะบอกว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่เนี่ยในวันเดียวนะคะสูงถึง 12,840 รายค่ะอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะเดียวกันค่ะจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเหมือนกันค่ะมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกนะคะของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าค่ะก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วอัปเดตเมื่อช่วงค่ำนะคะของวันที่27เนี่ย 650,000 กว่ารายค่ะ ตัวเลขนี้นะคะการสมัครที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าแล้วก็การกระตุ้นยอดขายค่ะซึ่งณปัจจุบันนะคะยอดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็จะเร่งตรวจสอบแล้วก็อนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการเริ่มใช้งานได้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยแล้วก็เพิ่มรายได้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือแม้แต่ร้านค้าชุมชนค่ะธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะคะก็ควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะ
0: ไทยช่วยไทยพลัสนะคะสำหรับตอนนี้นะล่าสุดเลยเนี่ยกดเมื่อสักครู่นี้เอง
1: ค่ะเป็นไงบ้าง
0: 4,200 4ล้านจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะ
1: ค่ะ
0: 4,263,224 สิทธิ์นะ
1: เยอะอยู่นะยังเหลือเยอะอยู่ค่ะ
0: ก็สามารถที่จะเข้าไปรับสิทธิ์นะคะแล้วก็ลงทะเบียนกันได้นะตรงนี้ไปดูกันที่เรื่องของกรมการปกครองกันหน่อยวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์เพราะว่าก่อนหน้านี้กรมการปกครองกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือการจับมือการที่จะให้มีสินค้าไทยช่วยไทยเนี่ยที่จะไปเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
0: ได้อย่างทั่วถึงเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาถูกย่อมเยาเข้าไปถึงอย่างพื้นที่ก็เลยทุกวันศุกร์ในช่วงของเดือนพฤษภาค
1: ม
0: นะคะเขาก็เปิดให้มีการจำหน่ายสินค้าที่หน้าอำเภอท
1: ุ
0: กวันศุกร์นะคะตลอดเดือนพฤษภาคมและที่สำคัญวันนี้เรามาย้ำเตือนว่าสำหรับวันศุกร์นี้29พฤษภาคมครั้งที่5เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปจัดซื้อกันได
1: ้
0: ที่หน้าว่าการอำเภอของแต่ละจังหวัดซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเองท่านบอกนะคะว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเนี่ยสามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนไปได้กว่า24ล้านบาทนะคะถือว่าสร้างรายได้การจับจ่ายสะสมทะลุอยู่ที่110ล้านกว่าบาทคุณนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องมีผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนค่ะพร้อมที่จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าที่จำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยและที่สำคัญสำหรับวันนี้ใครอยากจะไปเลือกอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านของท่านวันนี้วันศุกร์สุดท้ายแล้วสำหรับเดือนพฤษภาค
1: ม
0: ที่ได้นำเรียนไปเพราะว่าครั้งนี้คือครั้งที่5แล้วนะคะซึ่งจัดเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายคนที่อาจจะเตรียมตัวแล้วนะคะว่าจะต้องไปใช้จ่ายอะไรบ้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างนะอย่างเช่นการเดินทางคมนาคมรถไฟฟ้า BTS แล้วสายสีทองเนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการเหมือนกันนะก็คือท่านไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียวโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือรัฐจ่ายให้60เราใช้40ผ่านแอปเป่าตังค่ะแล้วก็ยังมีอีกโครงการไทยช่วยไทยพลัสของ BTS นะคะสายสีทองเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนาถึง30กันยายนตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน200บาทต่อคนแล้วก็บัตรเนี่ยจะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้เพราะฉะนั้นใครที่จะขึ้นรถนะคะก็สะดวกเหมือนกันนะคุณส่วนใครที่เป็นรถแท็กซี่เมเตอร์พวกรถแท็กซี่รถโดยสารสาธารณะวินจักรยานยนต์รับจ้างรถสองแถวและรถสามล้ออันนี้เราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะใครจะใช้รถไฟ MRT ได้หมดเลยนะคะไปซื้อตั๋วได้ขนส่งมวลชนนะคะขสมก.ก็สแกนจ่ายกับพนักงานบนรถได้เลยดิฉันว่าสะดวกนะคุณใช้เครื่องเก็บเงินประจำตัวนะคะเขาจะมีการอัปเดตระบบด้วยนะคะแล้วก็รถโดยสารบขส.ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะใครที่จะเดินทางก็สะดวกมากขึ้นเนาะใครที่จะเดินทางในช่วงวันที่1มิถุนายนก็ไปใช้บริการได้นะคะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของเคสการช่วยเหลือค่ะคุณวอลโว่
0: เป็นยังไงบ้างจริงๆวันที่เรานำเสนอข่าวนี้เราสองคนก็มาจากข่าวยามเช้าด้วยกันนะซึ่งมีเคสของรถไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่ EX 30รุ่นนี
1: ้
0: ซึ่งผู้ใช้เนี่ยเขาซื้อไปแล้วไปชาร์จปรากฏว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ และขนาดชาร์จอยู่แต่นี้ทางด้านของสคบเองก็ลงไปตรวจสอบไปดูรวมถึงมีการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาตรงนี้นะคะก็มีการพูดคุยกันซึ่งนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของท่านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลในส่วนของทางสคบนะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะท่านได้มอบมาให้กับทางด้านของนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งในท่านเนี่ยเป็นประธานการประชุมที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารถยนต์ยี่ห้อ Volvo EX30เนี่ยที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบโดยมีทางด้านของนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะผู้บริหารของสคบก็เข้าร่วมด้วยเพื่อที่จะไปพูดคุยกันไปปรึกษาเร่งที่จะหาทางออกการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมด้วยทางด้านของนายประเดิมชัยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านให้ความสำคัญสูงสุดนะคะกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้กำกับให้ทางสคบเองค่ะดำเนินการในเชิงรุกที่จะสร้างความเชื่อมั่นทั้งการเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายโดยเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในวันที่5มิถุนายน2569นี้เพื่อที่จะพิจารณามติการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวน553รายด้วยกันโดยกำชับให้สคบค่ะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิ์และขั้นตอนต่างๆแก่ผู้บริโภคทั้งกรณีการเลิกสัญญาการคืนเงินและการเรียกร้องค่าเสียหายด้วยนอกจากนี้ค่ะทางสคบจะติดตามนโยบายการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัท Volvo ค่ะประเทศไทยจำกัดอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้แก่ผู้ใช้รถยนต์รวมถึงทางสคบเองก็จะไปตรวจสอบทางด้านของการโฆษณาของบริษัทด้วยนะคะโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่และจะพิจารณาบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อในความเชื่อมั่นในข้อมูลความปลอดภัยตรงนี้ซึ่งทางด้านของนายประเดิมชัยท่านได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในวันที่10มิถุนายน2569ทางสคบเตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าค่ะโดยจะหยิบยกประเด็นที่การจัดทำฉลากระบุคุณสมบัติแบตเตอรี่ที่ชัดเจนค่ะเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวด้วยสำหรับผู้บริโภคเองนะคะท่านอื่นๆที่ประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบนะคะสายด่วนสคบ1166ค่ะมีแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ค่ะ
1: ค่ะได้รับความเดือดร้อนนะคะหรือว่าความไม่เป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่านิ่งเฉยนะสิทธิ์ของเราก็ร้องเรียนได้นะคะแล้วก็มาติดตามความคืบหน้าเรื่องของกรณีรถไฟชนรถเมย์กันหน่อยค่ะคุณแอลตำรวจเองนะคะก็เรียกสอบปากคำพยานกรณีที่รถไฟนั้นชนกับรถเมย์ค่ะคืบหน้าไปมากกว่า 80% แล้วนะคะแต่ว่ารอผลพิสูจน์หลักฐานสรุปคดีเตรียมเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง2กลุ่มด้วยกันค่ะเรื่องนี้เองค่ะพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ได้พูดถึงความคืบหน้ากรณีเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกค่ะปรากฏว่าภาพรวมของคดีนั้นมีความคืบหน้าไปแล้วเนี่ยกว่า 80% ซึ่งขณะนี้ได้มีการสอบปากคำพยานแล้วนะคะจำนวน 57-58 ปากนะคะซึ่งข้อมูลที่ได้รับประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของคดีสำหรับเมื่อวานนี้นะคะ28พฤษภาคมเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้มีการเรียกสอบพยานเพิ่มเติมอีก4ปากค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งก็ประกอบไปด้วยพนักงานกั้นถนนประจำซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นคู่เวรของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุค่ะรวมไปถึงพนักงานกั้นถนนประจำซุ้มพระราม9ซุ้มนารายณ์แล้วก็ซุ้มศูนย์วิจัยค่ะ สำหรับการสอบปากคำพยานคืบหน้าไปมากแล้วค่ะจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.นะคะเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วก็มาตรฐานการทำงานของรถโดยสารประจำทางนะคะรวมไปถึงการประสานเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางรางเนี่ยเข้ามาชี้ตัวและยืนยันรถที่ทำผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางด้วยค่ะโดยจะใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานวิดีโอประกอบการพิจารณาเพื่อที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งขณะนี้นะคะพนักงานสอบสวนเองก็ได้แบ่งการดำเนินคดีออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้กระทำความผิดฐานประมาทซึ่งมีทั้งหมด3รายด้วยกันนะคะ3รายนี้ก็จะมีคนขับรถโดยสารประจำทางคนขับรถไฟและพนักงานกั้นถนนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มผู้กระทำความผิดกรณีจอดรถคร่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุนะคะเบื้องต้นก็ได้มีการนัดหมายให้ตัวแทนของกรมการขนส่งทางรางเนี่ยเข้ามาชี้ตัวรถแล้วก็ผู้กระทำความผิดในวันนี้นะคะคือวันนี้แหละค่ะ29พฤษภาคมโดยอ้างอิงจากภาพถ่ายแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรที่พนักงานสอบสวนนั้นรวบรวมไว้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้จากจุดเกิดเหตุด้วยนะคะทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเองก็จะอยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินคดีนะคะคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้ค่ะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่เนี่ย มีความชัดเจนครบถ้วนมากยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากการสรุปคดีแล้วเนี่ยก็จะมีการแถลงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนด้วยค่ะแล้วก็จะมีการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆที่สังคมนั้นให้ความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเราไปพักกันสักครู่นะคะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นการรับสมัครนะคะทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันแรกโอ้โหบรรยากาศก็คึกคักมากเลยทีเดียวผู้รับสมัครก็โอ้มีค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็รวมถึงสก.นี่ก็หลายท่านนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าประเด็นนี้เป็นอย่างไรกันเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภัตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภัตราสู่สากลหรือเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษเรียกว่า La Mode en Majesté Royal Thai Dress from Tradition to Modernityล่าสุดนั้นกลายเป็น Talk of the Town ในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปแล้วถึงความยิ่งใหญ่ของงานในครั้งนี้ด้วยแคมเปญที่ตื่นตาตื่นใจไปทั่วกรุงปารีส สืบเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเลยครับแล้วในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองคับคั่งด้วยแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและเซเลบริตี้ชื่อดังของชาวฝรั่งเศสที่มาร่วมเฉิดฉายในชุดผ้าไหมไทยดีไซน์ร่วมสมัยระดับสากลเลยทีเดียวครับจากแบรนด์สิริวัณวรีและอาซาว่าครับงานอันทรงเกียรตินี้ยังได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมถึงขนาดที่สื่อแฟชั่นคนดังระดับโลกจากสไตล์ .com ยังออกปากชื่นชมและก็ยกย่องให้เป็นงานที่ยอดเยี่ยมแห่งปีเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นราชภัตตราสู่สากลจัดขึ้นเพื่อฉลองวาระครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์เลอาสเดโคราทีฟซึ่งก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์เลสอาสเดโคราทีฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องไปกันที่การเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันของประเทศไทยและเวียดนามซึ่งได้มีการร่วมลงนาม4ความร่วมมือสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาด้วยพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดที่ว่า Growing Together หรือเติบโตไปด้วยกันเลยครับโดยตราสัญลักษณ์นั้นออกแบบเป็นเลข5สื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็เลข0สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพครับเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศทั้งไทยและเวียดนามก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองครับโดยประธานาธิบดีเวียดนามได้ย้ำเลยครับว่าทางเวียดนามให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมหารือแบบเต็มคณะและเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันด้วยพร้อมทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่า3 Connect เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวกันด้วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ระบุว่าการเยือนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและเวียดนามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศแล้วครับเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนไทยและประชาชนของเวียดนามต่อไปด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการลุยจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์กวาดล้างผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้เช่าแก้ไขปัญหาเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงและริบเงินมัดจำอย่างไม่เป็นธรรมครับโดยทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรของผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง เพื่อที่จะดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่มันผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่าครับและนอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลเองก็กำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพเลยครับพร้อมได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดไปเร่งปูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนก็ให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปไม่มีข้อละเว้นแหละครับและพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงกันด้วยรวมไปถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมที่เดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเดินหน้าติดตามช่วยเหลือในกรณีเรื่อง Volvo EX30 เขาเร่งดำเนินคดีแทนผู้บริโภค553รายด้วยกันครับในเรื่องนี้ก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับว่ายังไงพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปประชุมติดตามการแก้ไขปัญหารถยนต์ Volvo EX30 เตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณามติการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวน553รายกำชับให้ทางสคบอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารแล้วก็ให้ข้อมูลสิทธิแก่ผู้บริโภคทั้งกรณีการเลิกสัญญาการคืนเงินและการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆและนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเขาก็จะติดตามนโยบายการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดอย่างใกล้ชิดกันต่อไปตลอดจนตรวจสอบการโฆษณาและพิจารณาบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่และในวันที่10มิถุนายน2569ทางสคบเขาก็เตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าโดยจะหยิบยกประเด็นการจัดทำฉลากระบุคุณสมบัติแบตเตอรี่ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวแล้วครับทีนี้สำหรับผู้บริโภคท่านใดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละครับหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect ทางเว็บไซต์ก็ที่www.ocpb.go.th ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการตรวจสอบเที่ยวบินและผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เสี่ยงจะติดเชื้ออีโบลากันบ้างว่ายังไงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคต่างๆก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะก็ต้องที่กระทรวงสาธารณสุขแหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งกรมควบคุมโรคประสานกรมท่าอากาศยานและกระทรวงการต่างประเทศกันด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบเที่ยวบินและผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงติดเชื้ออีโบลาแล้วย้ำว่ากักตัวทุกรายกักตัวทุกรายไม่ยกเว้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่มีการระบาดใน DR คองโกและยูกันดา หลังจากที่ได้มีการประกาศมาตรการกักกันโรคผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกรายจากทั้งสองประเทศคือดีอาร์คองโกและยูกันดาครับโดยทั้งสองประเทศดังกล่าวนั้นเราจะต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัดนะครับจากที่ประเมินดูในประเทศต้นทางเหล่านี้แล้วก็ยังไม่พบว่าการระบาดคงที่หรือลดลงอย่างไรและยังคงเห็นกรณีเคสต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเชื้ออีโบลาครับและก็มีความเป็นห่วงและกังวลกันว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เดินทางมาจากโซนต้นทางนั้นจะมีเพิ่มขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะพิจารณามาตรการที่ควบคุมดูแลเพราะว่าเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาแล้วก็เป็นยังไงครับอัตราการเสียชีวิตก็เป็นไงค่อนข้างจะสูงสิครับถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาครับและอาจจะไม่สูงเท่ากับประเทศต้นทางนะครับเพราะว่าในประเทศไทยนั้นจะสามารถดูแลจัดการได้ดีกว่าประเทศต้นทางครับส่วนทางด้านกรมควบคุมโรคก็ได้มีการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วครับโดยขอให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางจากพื้นที่การระบาดที่ยังคงค้างอยู่ให้มีการกักตัวแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดเป็นการควบคุมที่มากกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ในปัจจุบันแนะนำเล็กน้อยครับก็เพื่ออะไรที่ต้องมากกว่าก็เพื่อความปลอดภัยของคนไทยและประเทศไทยนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังระบุด้วยอีกว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่ประเทศที่ประชาชนชาวคองโกและชาวยูกันดาอยากจะเข้ามาแต่เห็นว่ามีเที่ยวบินที่เข้ามาและอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการระบาดได้ครับเลยต้องใช้มาตรการในลักษณะแบบนี้แหละครับแต่ว่าเลือกที่จะไม่แบนใช้วิธีเป็นการกักตัวแทนนั่นเองครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ก็ให้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขไปเช็คตัวเลขผู้ที่เดินทางเข้าประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศด้วยยืนยันว่าอยู่ในการติดตามเฝ้าระวังพร้อมระบุด้วยว่าประเทศไทยนั้นไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศเสี่ยงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นดีอาร์คองโกและยูกันดาแต่ว่ามีเที่ยวบินต่อเครื่องซึ่งก็ได้มีการประสานทางกรมท่าอากาศยานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการเอ้าพลิกโฉมยังไงมาฟังกันหน่อยครับโดยทางรัฐบาลเขาพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการผลักดันเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทดันอารยะสถาปัตย์เพื่อคนพิการทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้เดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายคนพิการระดับชาติพร้อมเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วล่าสุดได้ประกาศ3มาตรการเร่งด่วนพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นก็คือผลักดันให้มีการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการสำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับนี่คือล่าสุดที่ได้มีการประกาศมาตรการที่1ครับสำหรับมาตรการที่2นั้นคือการขับเคลื่อนอารยะสถาปัตย์กระตุ้นให้ทุกคนให้ทุกภาคส่วนให้ทุกภาคเอกชนทั้งรัฐด้วยร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการภายใต้หลักการที่ว่าคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้และยกระดับราชการเป็นมิตรครับโดยกำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ22แห่งทั่วประเทศไปติดตั้งห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกเพื่อสุขอนามัยและก็ให้ติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพื่อประหยัดพลังงานกันด้วยครับแล้วทางรัฐบาลโดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้มีการวางแนวทางเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกลุ่มคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติแล้วครับและเปลี่ยนผ่านบทบาทภาครัฐจากการเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือไปสู่การเป็นผู้สร้างโอกาสมากกว่าครับเพื่อที่จะให้คนพิการไทยนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้มีการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาเด็กพิการออกนอกระบบการศึกษาโดยได้จับมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมฐานข้อมูลเพื่อดึงเด็กพิการนอกระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมทั้งเสริมความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวโดยการเพิ่มเนื้อหาการป้องกันความรุนแรงในหลักสูตรอบรมอาสาสมัครพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการจำนวน 1,260 คนครับเพื่อเป็นกลไกเชิงป้องกันและก็ดูแลความปลอดภัยของคนพิการในชุมชนอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่เรื่องขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพและครับต้อนรับการประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายในปี2569นี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกที่ชื่อว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันแล้วโอกาสของประเทศไทยในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสทองของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติมาร่วมกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเรามาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศไปด้วยกันยังไงก็ตามแต่ติดตามข้อมูลและอัปเดตล่าสุดได้ที่เพจ AM 2026 Thailand ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วละครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ชน
1: ค่ะกลับมาช่วงที่2ของข่าวยามเช้ากันหลังจากที่ได้รับฟังตีค้องร้องข่าว
2: ค่ะวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะสามารถเข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ค่ะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าค่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังนะคะทางเพจข่าวยามเช้ากันหน่อยนะคะแต่ว่าทางหน้าปัดวิทยุไม่ต้องน้อยใจนะสวัสดีทุกคนเลยค่
1: ะ
2: คุณวนิดาแสนมนตรีนะคะสวัสดีค่ะคุณสุเทพนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่อุทยานหินเขางูอำเภอเมืองราชบุรีบอกว่าฝนไม่ตกมา2วันแล้วแต่เมฆมีเมฆแต่วันนี้นะคะเตรียมพร้อมเพราะว่าฝนประมาณ 60% ค่ะค่ะแล้วก็มีคุณอัชราบอกว่าสุขใจเช้าวันศุกร์หลายคนบอกว่าวันศุกร์เนี่ยดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานสัปดาห์นี้ละ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็จะได้หยุดนะคะหลายคนก็จะหยุดยาวถ้าเป็นราชการก็หยุดยาวคุณอัชราบอกว่าสวัสดีคุณคมสันนะคะคุณต้นน้ำคุณสายานคุณดาวคุณอยู่ในใจติดตามข่าวค่ะคุณผู้ใหญ่บ้านบำรุงบอกว่าติดตามเพจข่าวยามเช้าทุกวันเป็นประจำแล้วก็ฟังสัญญาณชัดเจนครับขอบคุณค่ะคุณสุพิชเช่นกันนะคะอยู่ที่ศรีสะเกษบอกว่าท้องฟ้ามืดครึ้มเลยตั้งแต่เช้าเลยนะคะฝนกำลังตกด้วยนะคะแล้วก็คุณพับเพลิงคุณสุพจน์ค่ะคุณสุชินคุณช่อเอื้องนะคะ
1: ค่ะเอาไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครนะ
2: คะ
1: ผู้ที่ลงเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็รวมถึงท่านของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยทั้งสองแห่งนี้นะคะเป็นวันแรกซึ่งทางด้านของเลขาธิการกกต.เองเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อยสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยเช่นกันโดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือว่ากกต.ลงพื้นที่ไปสังเกตการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ห้องประชุมทับพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาเมื่อวานนี
2: ้
1: ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครเป็นวันแรกค่ะโดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งในด้านสถานที่ระบบการลงทะเบียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะโดยยังไม่พบปัญหาอุปสรรคหรือว่าข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดโดยทางด้านของท่านเลขาธิการกกต.ค่ะได้เปิดเผยต่อค่ะว่าการเลือกตั้งเมืองพัทยาถือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีความสำคัญยิ่งจึงขอชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาร่วมกันติดตามการหาเสียงและเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนค่ะเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นซึ่งกกต.ได้เตรียมความพร้อมรองรับสำหรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง113หน่วยโดยเน้นย้ำการติวเข้มเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.เป็นพิเศษค่ะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการลงคะแนนอยากให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยการนับคะแนนการรวบรวมคะแนนนะคะเพื่อให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสที่สุดนอกจากนี้ยังฝากไปถึงผู้รับสมัครเลือกตั้งทุกคนนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมการรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเปิดไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นและกำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งวันเลือกตั้งนะคะทางด้านของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ยก็คือ28มิถุนายน2569ก็ขอเชิญชวนผู้ใช้สิทธิ์ไปกันทุกคนสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเองเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันรับสมัครด้วยกันวันแรกด้วยกันเพราะว่าการเลือกตั้งจริงๆแล้วทั้งเลือกตั้งของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยากับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือจะเป็นวันเดียวกันเอาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569มาดูทางกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะพี่ต
2: บเมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศโอ้โหจะเรียกว่าคึกคักเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะในฐานะที่ ทางด้านของคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครน่ะท่านบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเมื่อวานการดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.นะคะรวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเป็นวันแรกด้วยนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้สมัครเองก็ตามหรือแม้แต่ทีมงานในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้พื้นที่แล้วก็มีการจัดขบวนรถหาเสียงโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจัดบุคลากรจากทั้งหมด50เขตค่ะมาร่วมอำนวยความสะดวกในกระบวนการรับสมัครในครั้งนี้คือเมื่อวานนะคะก็เปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด นะคะก็เลยได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจตราแล้วก็เตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งนะคะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย 6,629 แห่งนะคะโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายในภายนอกอาคารนะคะมีทั้งหมด 4,278 แห่งค่ะเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบช่วยให้ประชาชนนั้นสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครเนี่ยปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานครด้วยเรื่องการติดตั้งป้ายประกาศแล้วก็ป้ายการหาเสียงจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะทั้งนี้เองนะคะทางด้านของท่านปลัดณรงค์เรืองศรีนะคะปลัดกรุงเทพมหานครเองท่านก็บอกว่ามีการตั้งเป้าหมายไว้นะคะสำหรับสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยสูงกว่าครั้งที่ผ่านมาค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันเลือกผู้บริหารเข้ามาพัฒนาแล้วก็กำหนดเขตอนาคตนะคะอนาคตของกรุงเทพมหานครนะคะต่อไปว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ตัวเราที่จะเลือกตัวแทนเข้ามาบริหารนี่แหละค่ะ
1: ค่ะก็เน้นย้ำนะผู้ที่มีสิทธิ์นะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน

0: นายณรงค์เรืองศรีค่ะปลัดกรุงเทพมหานครท่านในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้เป็นประธานซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการจับฉลากหมายเลขนะก็คือหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติเยาวมานหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวณิชหมายเลข7นะคะนายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลหมายเลข9นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยูนครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวศหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติและหมายเลข14นางสาวมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะ
1: ค่ะหลังจากนี้นะคะได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครแล้วเนี่ยบรรดาผู้สมัครเขาก็เริ่มเดินหน้าหาเสียงกันแล้วแหละ
0: นะ
1: เตรียมนำหมายเลขที่ได้เนี่ยไปประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนสำหรับชาวกรุงเทพมหานครก็อย่าลืมนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยค่
0: ะ
1: ปิดท้ายกันที่ข่าวสำหรับวันนี้กันหน่อยนะคะฝากกันหน่อยวันนี้มีถนนดนตรีไลฟ์นะคะเพื่อนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายค่ะกับเขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนนะคะวันนี้เริ่มตั้งแต่18 นาฬิกาแต่ว่ามาก่อนได้นะมีสินค้ามาวางจำหน่ายด้วยค่ะมารับประทานอาหารฟังบรรยากาศสบายๆคอนเสิร์ตเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่18 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะที่ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ค่ะถนนวิภาวดีรังสิตนะคะก็เดินทาง walk in มาได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกระทรวงการคลังเชิญตัวแทนสถานทูตทั่วโลกรับทราบรายละเอียดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐเตือนโอมานอาจถูกคว่ำบาตรหากร่วมมือกับอิหร่านจากกรณีการเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่ารายการนี้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันในรอบ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานThailand Vietnam Business Forum 2026ว่าไทยและเวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์